0: พร้อมๆกันดีเดอร
1: ์
0: ดีเดอร
1: ์
0: พอเราเขียนเลตเตอร์ดีเลตเตอร์ดีพอเวลาเราเขียนจะต้องเขียนเป็นตัวอะไรก่อนดีเขียนเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ลากประตูปิดลงมานี่ไงต้องปิดประตูด้วยเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า the door

0: ียงพร้อมๆกันเลยค่ะ Word Window
1: Word Window
0: Word Window
1: Word Window
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: W
0: เอาตัวอะไร2ตัวมาประกบกัน
1: V
0: 2ตัวมาประกบกันเวลาเราเขียนก็ลากลงลากลงลากลงลากลงเวลาเราเขียนภาษาอังกฤษนะคะลากลงตลอดเลยเนาะพร้อมๆกันเลยค่ะ Word Window
1: Word Window
0: อุ๋งอุ๋งลากได้ไหมลากตัว W ได้ไหมคะพอยได้ไหมคะได้เนาะไปต่อเลยค่ะเอ๊ะถามก่อนเมื่อสักครู่นี้ห้องเรียนเรามีไหม
1: ม
0: ีจริงๆเรามีอยู่ข้างๆห้องเรียนปลายทางแล้วคะมีวินโดว์ไหมมีเหมือนกันเนาะไปต่อเลยค่ะคำนี้เรียนได้แล้วออกเสียงได้แล้วยังออกเสียงไม่ถูกต้องออกเสียงว่าเยี่ยมเลยเบอร์บุก
1: เบอร
0: ์
1: บ
0: ุ
1: ก
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ B B สาว
1: B
0: B สาว B กับ D เราสลับกันเราชอบเขียนสลับกันด้วยตัว B จะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะ
2: ป
0: ิดประตูก่อนเลยแล้วก็โค้งเนาะไปต่อคำต่อไปเรารู้จัก3อย่างแล้วนะที่อยู่ในห้องเรียนของเราคือคำแรกคืออะไรนะ Door คำที่2คือ Window คำที่3คือ Book ไปรู้จักคำที่4เลยค่ะเป็น Book เหมือนกันแต่ว่ามันลักษณะของมันเปิดหรือมันปิดเปิดออกเสียงพร้อมๆกัน open
1: open
0: สะกด open ให้ครูกุ้งฟังหน่อยได้ไหมคะ o p e n
1: open
0: แมนยูจ๋าแมนยูไปต่อนะมี open ก็ต้องมีปิดพอปิดออกเสียงพร้อมๆกัน
1: close
0: มีตัวอะไรบ้างคะลูกC L O S E close ต้องออกเสียงให้ชัดตัว C กับตัว L นะคะบางคนออกเสียง code เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ตัว C กับตัว L ต้องมีเสียงเหมือนมีรอลิงอยู่ด้วยอะค่ะและตัว S E ออกเสียงท้ายให้ชัดเจน
1: close
0: คือลักษณะเป็นแบบไหนคะปิดน่ะครูกุ้งมาเลยดีกว่าขอประกอบท่าทางกันหน่อยถ้าสมมุติว่าเด็กๆลองช่วยกันหน่อยว่าเรามีอุปกรณ์3อย่างที่เราจะต้องผนวกกับคำศัพท์วันนี้สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนสิ่งแรกก็คือใครจำได้ประตูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร door พร้อมๆกัน
1: door
0: เราจะมีท่าทางเอ๊ะถ้าเอาร่างกายตัวเรามาทำเป็น door ทำยังไงดีมีคนทำท่านี้ doorใช่ไหมดอประตูชอบดออ่ะบอกอ่ะแบมืออ่ะดอเป็นดอนะนี่คือประตูเปิดหรือปิดอยู
1: ่
0: ปิดนะอันนี้ปิดแต่ถ้าประตูเปิดแล้วทำไงเปิดปิดเปิดปิดเปิดแล้วจำได้ไหมปิดภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะอะตอมเมอรี่เราเรียกว่าอะไรนะปิดเมื่อสักครู่นี้
1: close
0: openclose
1: open
0: อันนี้คือรูปอะไรนะประตูและถ้าเป็นหน้าต่างล่ะหน้าต่างภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครจำได
1: ้ window
0: เยี่ยมปลายทางตอบมาก่อนนาวาเลยบอกเสียงพร้อมๆกันเลยค่ะ window หน้าต่างมันจะบานเล็กกว่าประตูใช่ไหมมือเดียวแล้วกันมือเดียวนะอันนี้เป็น window ถ้าทำอย่างนี้คือ close ถ้าทำอย่างนี้คือ
1: close open
0: ได้แล้วนะเริ่มแรกคือ door เริ่มนะอันที่สองคือ window แล้วต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่าอะไรนะ
1: book
0: จะต้องทำท่าไหนดีมีคนทำท่านี้ให้book นี่คือใช่เนาะเหมือนอ่านหนังสือเนาะ book ท่านี้ก็คือเปิดเราเรียกว่าอะไรนะ
1: open
0: แล้วถ้าปิดเราเรียกว่า close open close open close เยี่ยมมากอ้าวเริ่มแรกใหม่เลยเริ่มจาก door close open อ๋อต้องแบมือด้วย close open close open window บ้าง close open close open book บ้าง

0: Leo. Open, close, open, close. ได้แล้วนะเรามีท่าทางประกอบแล้วนะคะคราวนี้ไปดูเลยเราจะมาฝึกการพูดกัน speaking practice ของเราในวันนี้นี่ไง open the จุด please เราต้องการขอร้องให้ทำอะไรเราจะมีคำว่า please เด็กๆ ออกเสียงพร้อมกัน please ครูกุ้งบางทีนะใช้คำภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคุณหยิบหนังสือให้ครูกุ้ง please เหมือนขอร้องโปรดทำให้ฉันหน่อยนะเหมือนเป็นการขอร้องไม่ใช่เป็นบังคับเขานะคะแต่คือเป็นขอความกรุณาขอความกรุณาช่วยปิดประตูหน่อย please อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้าวต่อไปอีกคำหนึ่งคือคำว่าคำว่าอะไร close มี open ก็ต้องมีClose the please เราจะใช้คำพูดคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามได้และเด็กปฏิบัติตามได้เรามาดูประโยคแรกเลยอย่าลืมต้องมีคำว่า please ต้องมีคำว่า please คืออย่าไปบังคับเขาทำอ่ะขอความช่วยเหลือเขาอ่ะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดแบบว่าเพราะๆนิดหนึ่งเนาะอ้าวมาดูเลยค่ะหนังสือเปิดหรือปิดอยู
1: ่
0: เปิดเราต้องใช้คำว่าอะไรนะopen มาทำกัน open the book please
1: open the book please
0: ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัว
1: พิมพ์ใหญ่
0: นะแล้วคือพอต้องจบ1ปุ๊บก่อนที่จะไปตรงคำว่า please เราจะมีคอมม่าอยู่หรือภาษาไทยเราจะเรียกภาษาไทยเป็นเครื่องหมายลูกน้ำแต่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าต้องมีเครื่องหมายคอมม่านะคะแล้วก็ลงท้ายประโยคก็จะต้องมีจุด full stop ประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะลูกOpen the book please อ่านว่าไงล่ะลูก
1: Open the book please
0: Listen and repeat after me Open the book please
1: Open the book please
0: และท่าที่เราจะทำแบบไหนอ่ะมีบุ๊กละต้องท่านี้ได้ไหมไม่ได้อ้าวทำท่าแล้วพร้อมๆกันเลยนะอ่านประโยคนี้นะคะเราจะได้นำประโยคนี้ไปใช้ได้อ้าว 1 2 3 Open the book please 1 2 3Open the book, please. Group 1.
1: Open the book, please.
0: Group 2.
1: Open the book, please.
0: Group 3.
1: Open the book, please.
0: Group 4.
1: Open the book, please.
0: Group 5.
1: Open the book, please.
0: อะตอมไม่ใช่อะบุ๊กนะคะต้องเป็น the book นะเอาใหม่พร้อมๆกัน Open the book please
1: Open the book please
0: วันนี้อะตอมกับเมอรี่คุยกันเยอะต้องตั้งใจนิดหนึ่งนะคะไปต่อนะท่านี้จะต้องเป็นอะไรเด็กๆเห็นคำแรกคำว่าอะไรคะใครจำได้ปลายทางตอบมาก่อนห้องต้นทางแล้วอะคำว่าอะไร close คำว่าอะไรนะลูก close the book please
1: close the book please
0: close the book please
1: Close the
0: book, please.
1: Close the book, please.
0: ไม่อ่านนะลูกไม่อ่านนะตัวนี้ไม่ใช่เออ่ะหนึ่งนะคะนะณัฐวัฒน์เอาใหม่พร้อมๆกัน Close the book, please.
1: Close the book, please.
0: ต้องทำท่าแบบไหนอ่ะพร้อมกันเลย 1, 2, 3. Close the book, please. เอาใหม่ 1, 2, 3. Close the book, please.Close the book please ต้องปิดหนังสือเล่มนี้เท่านั้นต้องเป็น the book แต่ถ้าเป็นอะบุ๊กก็คือต้องปิดเล่มไหนก็ได้นะคะไม่เฉพาะเจาะจงไปต่อเลยนี่เลย
1: window
0: มีคำว่า window the window
1: the window
0: และคำแรกล่ะ
1: open
0: คำแรกว่าอะไรนะลูกเยี่ยมมากตอบมาเลยเด็กๆเวลาตอบนะลูกครูกุ้งไม่บอกว่าถูกหรือผิดถ้าเด็กๆตอบผิดครูกุ้งก็พร้อมแก้ไขแต่อยากให้เด็กๆช่วยออกเสียงดังๆภาษาอังกฤษคือการพูดการออกเสียงกล้าหาญที่จะพูดปั้นใจที่จะพูดฉะนั้นเด็กๆออกเสียงกันมาได้เลยนะคะผิดไม่ว่าให้กล้าหาญพออ้าวคำแรกเลยออกเสียงพร้อมๆกัน Open the window please
1: Open the window please
0: Open the window pleaseThe window please ณัฐวัฒน์ดูปากครูกุ้งให้แม่นนะณัฐวัฒน์จะออกเสียงไม่ถูกต้องออกเสียงใหม่นะลูกนะมั่นใจ Open the window please.
1: Open the window please.
0: เอ window เราทำท่าแบบไหนนะกี่มือมือเดียวมือเดียวนะแล้วถ้าเราบอกคำนี้คำสั่งเขาบอกว่าอะไรนะลูกคำสั่งคือ open open ก็ตอนแรกปิดอยู่อย่างนี้นะพร้อมๆกันเลย open the window please
1: open the window please
0: again open the window please
1: open the window please
0: group 5 group 5 are you ready yes I am are you ready yes I am okay 1 2 3 open the window please group 4 1 2 3
1: open the
0: Group 3. 1, 2, 3.
1: Open the window, please.
0: Yeah, ma. Group 2. 1, 2, 3.
1: Open
0: the window, please. Group 1. 1, 2, 3.
1: Open the window,
0: please. Open the window, please. Window เรียบร้อย เรามี open ตรงข้ามก็จะต้องเป็นไม่มีสัญญาณตอบรับอีกแล้วต้องเป็นอะไรwindow เหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่ open มันต้องเป็น close close the window please พร้อมๆกันเลย close the window please คือช่วยปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อย close ยังไงคะ one two three close the window please one two three close
1: the window please
0: one two three
1: close the window please
0: เยี่ยมแล้วไปต่อไปต่อมี book มี windowแล้วก็ต้องมีเยี่ยมเลยค่ะมี door พร้อมกัน open the door please
1: open the door please
0: ดังๆเลย open the door please
1: open the door please
0: door ทำท่าไงคะโอเคแล้วคำสั่งเราบอกว่าไงนะลูก open the door please 1 2 3 open the door please 1 2 3
1: open the door
0: เยี่ยมเลยไปต่อตรงข้ามกับ open ก็ต้องเป็น
1: close
0: เยี่ยมมากบีด close the door please 1 2 3 close the door please 1 2 3
1: close the door please
0: 1 2 3
1: close the door please
0: point โอเคไหม point แบบว่าอย่างนี้เลย วายไปต่อคราวนี้ให้เด็กๆช่วยเติมให้ทีจะมี2สีก็คือมีสีอะไรบ้างนะ what color is it
1: yellow
0: what color is it blue แล้วจากรูปเป็น window เป็น door หรือเป็น book
1: door
0: แล้วก็มีคำว่า please แล้วคำว่าอะไรหายไปคำว่าอะไรนะคะบางคนบอกโคดใช่ไหมไม่ได้ต้องออกเสียงให้ชัดเจนว่าอะไรนะลูก
1: close
0: ออกเสียงว่าอะไรนะ
1: close
0: yellow หรือ blue คะ
1: blue
0: แน่ใจ yellow หรือ blue คะ
1: blue
0: โอ้โหบางคนออกเสียงงี้ blue ใช่เหรอโอ้โหกระดกลิ้นซะจนอ่ะออกเสียงว่าอะไรนะลูก
1: blue
0: โอเคคำที่ต้องเติม open หรือ close คะ
1: close
0: คำว่าอะไรนะ
1: close
0: มีตัวอะไรบ้างนะใครช่วยสะกดหน่อยดูนิกจ๋าเป็นเยลโล่หรือบลูอ่ะนับพร้อมๆกันเลย1 2 3เยี่ยมเลยถูกไหม
1: ถ
0: ูกอ้าวอ่านประโยคนี้มาพร้อมกันว่าอะไรนะลูกอ่านใหม่พร้อมกันตั้งหลักดีๆ1 2 3 closeต้องอ่านว่าอะไรนะลูก close the door please อ่านใหม่ดังๆเลย
1: close the door please
0: group 4 group 5อ่านดังๆเลยค่ะ
1: close the door please
0: อ๋อโอเคตั้งหลักใหม่เนาะตั้งหลักใหม่ไปต่อรูปนี้เป็นอะไรคะ what is it คำถามมูกุ้ง what is it เยี่ยมเลยค่ะตอบใหม่ดังๆเลย what is itWhat is it?
1: Is a book.
0: เห็นไหมใช้คำถามในบทเรียนเก่าๆมาถามเด็กๆตอบได้นะคะ Is a book. แล้วจากรูปมีจากคำประโยคนี้มีคำว่า the book เรียบร้อยแล้ว
1: okay.
0: เราจะต้องเอา open หรือ close ไปเติม
1: open

0: เราจะต้องนำคำว่าอะไรนะ
1: Open
0: ประโยคนี้ต้องนำคำว่า
1: Open
0: มีตัวอะไรบ้างคะ
1: Open
0: อ่ะมานับพร้อมๆกันเลย1 2 3 Right or wrong
1: Right
0: อ้าวอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเอาใหม่ดังๆเลย
1: Open the door please
0: เยี่ยมเลยทักษะการอ่านเด็กๆได้แล้วภาษาอังกฤษของเราเนาะทักษะการฟังการพูดการอ่านต้องให้คล่องด้วยเอาใหม่ 1 2 3
1: Open the door please
0: เยี่ยมเลยไปต่อไปต่อคำนี้เป็นอะไรนะ What is it What is it
1: It's a window
0: What is itis a window มาแล้ว window มาเติมละเรียบร้อยแต่คำหน้าหายไป ID คิดว่าคำหน้าที่หายไปจะต้องเป็น open หรือเป็น close คะ
1: close
0: ID ตอบแล้วดังๆเลยว่า close close อะไรนะ close the window please จะต้องเติมคำว่าอะไรนะ
1: close
0: the window please มงคลมงคลคิดว่าเป็นสีเป็นสีเหลือง yellow หรือว่าเป็นสี blue คิดว่ามงคลตอบถูกไหมคะ
1: ถ
0: ูกออกเสียงพร้อมๆกันคำว่าอะไรนะ
1: close
0: the window please อ้าวมาดูดิว่าถูกไหมคะถูกต้องอ้าว 1 2 3
1: close the window please
0: จำโครงสร้างประโยคนี้ให้ได้นะเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมในการเรียงคำให้เป็นประโยคกันนะคะไปต่อไปต่อคำนี้ door กุ้งก็ลุ้นอยู่ว่าจะมีใครพูดไหม door แล้วมันจะต้องเติมคำว่าอะไรไป
1: open
0: ต้องเติมคำว่าอะไรลูก
1: open
0: อ้าว open มีตัวอะไรบ้างคะ
1: open
0: เยี่ยมมากฉะนั้นเด็กๆตอบถูกอ่านประโยคนี้ให้ได้ดัง
1: ๆ
0: Open the door please again Open the door please จากการเติมประโยคและเด็กๆก็จะต้องมาฝึกเรียงกันนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรียงประโยคเหล่านี้กันมาดูกันเลยนะครูกุ้งจะมีบัตรคำอยู่เด็กๆมาดูบัตรคำของครูกุ้งพร้อมๆกันเลยเด็กๆปลายทางคุณครูปลายทางลองเขียนใส่กระดาษ A4 ไว้แล้วก็ฝึกให้เด็กๆเรียงประโยคนะคะเพราะว่าการเรียงคำให้เป็นประโยคเนี้ยจะทำให้เด็กๆ เข้าใจโครงสร้างประโยคแล้วก็เมื่อเด็กๆนำไปเขียนนำไปใช้ก็จะใช้ได้ถูกต้องตามโครงสร้างด้วยเด็กๆเห็นคำนี้คำว่าอะไรนะ
1: open
0: คำนี้ล่ะคะ
1: close
0: คำนี้ล่ะthe อะไร the door คำนี้ล่ะ were window พร้อมกันใหม่ were window คำนี้ล่ะ
1: book
0: book พร้อมกันใหม่ book book เดี๋ยวครูกุ้งจะเรียกเด็กๆทีละคนออกมาคนละหนึ่งบัตรคำเมื่อเรียงแล้วครูกุ้งก็จะให้เด็กๆในห้องช่วยออกเสียงประโยคนี้เช็คกันว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดและในห้องจะต้องทำท่าประกอบให้ถูกต้องด้วยทุกคนมีส่วนร่วมหมดนะพร้อมนะคนแรกเลยค่ะอุ้งอุ้งอุ้งอุ้งมาคนที่สองน้องปายมายืนไปก่อนเลยหันหน้าไปก่อนหันหน้าไปก่อนเลยคนที่สามวิวิทมาคนที่สี่บีดมาครูกุ้งสลับสลับสลับสลับแล้วนะสี่คนนี้จะต้องเรียงประโยคให้ถูกต้องส่วนข้างในต้องเช็คคำตอบและทำท่าประกอบพร้อมไหมคะ Are you ready
1: Yes
0: I am okay one ถือไว้ two น่ารักมากรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะอ้าวลองดูกันสิอ้าวลองดูของตัวเองที่ได้ดูสิว่าจะเรียงประโยคยังไงปรึกษากันได้เลยนับ1ถึง3พร้อมๆกันเลย1 2 3อ้าวเริ่มเลยจะอยู่ตรงไหนอุ๋งจะอยู่ตรงไหน
1: อุ๋ง
0: นี่ค่ะอ่าโอเค

0: ดูสิอ้าวลองหันคำศัพท์ไปให้เพื่อนๆดูอ้าวหันคำศัพท์ให้เพื่อนๆดูวิวิธถือท่านี้ลูกเออดูสิทั้งหมดนี้อุ๋งถือดีๆอุ๋งถือด้านนี้โอเคอุ๋งกลับหัวอุ๋งถือดีๆด้านนี้เด็กๆคิดว่าเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะเรียงถูกหรือเรียงผิดถูกประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรนะลูก
1: โอเพ่นเดอะดอลพีซ
0: เอาใหม่ดังๆเลย
1: โอเพ่นเดอะดอลพีซ
0: โอเพ่นเดอะดอลพีซอ้าวข้างในทำท่าแบบไหน1 2 3ออกเสียงพร้อมๆกัน
1: โอเพ่นเดอะดอลพ
0: ีซเอาใหม่ดังๆเลยค่ะ
1: โอเพ่นเดอะดอลพีซ
0: เยี่ยมเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพื่อนเรียงถูกวิวิทเรียกเพื่อนให้ครูกุ้ง1คนใครดีคะเร็วเลย
2: อะตอม
0: มาอะตอมมาตายนั่งที่วิวิทนั่งที่บีดเลือกเพื่อนให้ครูกุ้ง1คน
2: ออบ
0: ิทออกมามายืนเรียงก่อนน้องปายเรียกเพื่อนให้ครูกุ้ง1คน
3: ปัง
0: ตางมาโอเคเรียกเพื่อนให้ครูกุ้ง1คนค่ะ
3: มะลิ
0: มัลลิน้องจัสมินสี่คนนี้ครูกุ้งจะให้คำศัพท์ไม่เหมือนเดิมเนาะมาดูซิว่าเพื่อนจะได้คำว่าอะไรพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: คนแรกมัลลิคนที่สองตั้งคนที่สามอบีดคนที่สี่อะตอมน่ารักมากอ้าวดูของตัวเองเลยค่ะพร้อมจะเรียงใหม่ยังคะพร้อมแล้วอ้าวเริ่มได้เลย start โอเคโอมารียืนอยู่กับที่เลยมารีไม่ไปไหนเลยเด็กๆคิดว่าเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะอ้าวยืนถือนิ่งๆอะตอมถือนิ่งๆลูกดูซิเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะถูกและประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรไม่มีสัญญาณตอบรับอีกแล้วพอยอ่านว่าอะไร
1: close the window please
0: มาดังๆเลยค่ะ close the window please ท่าของเขาจะต้องเป็นแบบไหนเอ่ยด้านเดียวใช่ไหมwindow มีข้างเดียวแล้ว close เราก็จะต้องปิดพร้อมๆกันเลย 1 2 3 close the window please 1 2 3Close the window, please. อุ๋งจ๋าทำด้วย 1 2 3 Close the window, please. เยี่ยมมากเลยอ้าวคราวนี้เรียกเพื่อนให้ครูกุ้งอีกหนึ่งคนนะคะหันสาก่อนมารีก่อนเลยเรียกเพื่อนเลขใครเมอรี่มาอ้าวอะตอมค่ะ
5: เอวาม
0: าตังค่ะ
6: ถ้วยฟู
0: มาคนสุดท้ายเลือกเลยค่ะไอดีมายืนเลยข้างหน้าไอดีก่อนเลยครับผมดูนะดูบัตรคำตัวเองไว้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเรียงให้ถูกนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะ 1, 2, 3เรียงเลยแล้วมีเพื่อนช่วยมีเพื่อนในห้องออกอากาศช่วยอ้าวลองถือไว้ให้เพื่อนๆช่วยกันตรวจสอบดูอ้าวในห้องช่วยตอบครูกุ้งหน่อยเพื่อนเรียงถูกหรือเรียงผิดคะ Right or wrong
1: Right
0: อ่านประโยคนี้ว่าอย่างไรคะ
1: Close the book please
0: โอเค Close the book please ดังๆเลยค่ะ Close the book please พี่เติร์ด Close the book เราจะต้องทำท่าอย่างไรคะอ๋อพี่เติร์ดบอกทำอย่างนี้right or wrong
1: right
0: 1 2 3 close the book please close ก็คือปิดใช่ไหมเอาใหม่พร้อมๆกัน 1 2 3 close the book
1: please
0: 1 2 3 close the book
1: please
0: เยี่ยมมากเลยทำท่าได้เรียงประโยคได้ง่ายๆเลยครูกุ้งให้จำเทคนิคก็คือตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นประโยคลงท้ายประโยคก็จะต้องมีจุดฟูลสต็อปปรบมือให้เพื่อนทุกคนเลยค่ะโอเคกลับไปนั่งที่ thank you everyone

0: ได้ close กับ open ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆฝึกอ่านฝึกเขียนกันไปเรียบร้อยแล้วฝึกอ่านกันเรียบร้อยแล้วพูดคำศัพท์กันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ไปที่ใบงานของเด็กๆได้ไหมคะเด็กๆหยิบใบงานตัวเองขึ้นมาเลยจะอยู่ในแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเด็กๆเป็นใบงานที่5วันนี้ขอให้ใช้ไม้บรรทัดกับดินสอไม้บรรทัดภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ ruler ดินสอแล้วเรียกว่าอะไรนะดินสอแล้วเรียกว่าดินสอเราเรียกว่าpencil แล้วก็ยังลบเตรียมรอไว้ยังลบเรียกว่ายังลบเรียกว่า eraser ยังลบเราเรียกว่า eraser ไหนครูกุ้งขอทวนกันก่อนขอทวนอีกหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะคะต้องใช้ดินสอเราเรียกว่า pencil ไม้บรรทัดเราเรียกว่าruler ยางลบเราเรียกว่า yeah. และที่ขาดไม่ได้ต้องมี book มีไหม yeah. เด็กๆปลายทางมีนะคะครูกุ้งขอเดินดูก่อนว่ามีครบทุกคนไหม yeah. ดินสอเราให้แหลมนะ yeah. พร้อมไหมคะ yeah. พร้อมนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอะตอมมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะลูกโอเคพร้อมนะทุกคนดูเลยค่ะคำสั่งเขาบอกว่าฟังครูอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วก็โยงเส้นจับครูง่ายๆคำสั่งง่ายๆคือยังมีคนพูดแทรกครูกุ้งอยู่ใช่ไหมครับพอยนั่งลงเลยครับพอยพร้อมนะต้องฟังคำสั่งครูกุ้งนะคะอ่านครูกุ้งจะอ่านเด็กๆอ่านตามหลังจากนั้นค่อยจับไม้บรรทัดโยงพร้อมนะคะข้อที่1เงยหน้าขึ้นบนกระดานพร้อมกันไม่ต้องเงยขนาดนี้นะทวัฒน์เงยขนาดนี้เลยเงยหน้าขึ้นบนกระดานพร้อมกันเด็กๆก็จะเห็นว่ามีข้อ1เห็นคำนี้เลยค่ะคำว่าอะไรคะ
1: open
0: คำว่าอะไรนะลูก open เยี่ยมมากและเห็นคำนี้เลยใครจำได้เดอะอะไรนะเดอะดอร์บ้ามกันเดอะดอร
1: ์
0: ฉะนั้นประโยคนี้ต้องอ่านว่า open the door please
1: open the door please
0: มีไหมคะมีไหมคะลูกมีโยงไปเลยรูปที่หนึ่งใช่ไหมรูปที่สองใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โยงไปเลยค่ะ open the door pleaseเด็กๆมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดโยงให้ตรงพร้อมไหมอย่าเพิ่งทำข้ออื่นนะมงคลจ๋ามงคลทำทันนะมีไม้บรรทัดนะคะมีคนทำก่อนใครไม่มีไม้บรรทัดแล้วทำไมทำก่อนทำก่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะไปต่อนะข้อที่2เด็กๆเห็นคำว่าอะไรบ้างข้อที่2เห็นคำว่าอะไรบ้าง
1: close
0: เห็นคำว่า close close คำต่อไปเห็นคำว่าอะไรคะ the อะไร the อะไรThe window ประมาณกัน
1: the window
0: ฉะนั้นประโยคนี้ต้องอ่านว่าเก่งมากออบิท close the window please ดังๆเลยค่ะ
1: close the window please
0: ต้องเป็นรูปที่เท่าไหร
1: ่
0: รูปที่หนึ่งเลยค่ะโยงไปเลยเยี่ยมในช่วงท้ายเดี๋ยวครูกุ้งจะให้เด็กๆออกมาสั่งเพื่อนกันดูซิว่าจะมีคนทำถูกหรือทำผิดเนาะช่วงแรปอัพสุดท้ายของเรานะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆออกมาสั่งเพื่อนไปต่อข้อที่3ข้อที่3 ข้อที่3เลข3นี่ number อะไรนะคะ number 3เราไม่ออก t นะ
1: 3
0: โอ้ยบางคนออกเสียง3อย่างเงี้ยเลย3แต่ถ้าเป็นลำดับที่เราจะเรียกว่า third the third ฮะเด็กๆเห็นคำว่าอะไรเห็นคำว่าอะไรขึ้นต้นประโยคเห็นคำว่าอะไรนะคะ close เวลาตอบนะกุ้งจะได้ยิน orbit ได้ยิน beat เนี่ยทางกลุ่มนี้ตอบเท่านั้นอยากให้เด็กๆช่วยกันตอบหน่อยนะคะฝึกพูดนะตอบให้ได้อ้าวเด็กๆเห็นคำว่าอะไรคำนี้ลูก
1: close
0: คำว่าอะไรคะ close และคำนี้ล่ะ the อะไร
1: the
0: door พร้อมกัน the
1: door
0: ฉะนั้นประโยคนี้มงคลเราจะต้องอ่านว่า
1: close the door please
0: เก่งมากบีด close the door please
1: close the door please
0: door ก็คือประตูและต้องเกี่ยวกับประตูและ close ก็คืออะไรคะ close คืออะไร
1: ปิด
0: ฉะนั้นต้องเป็นรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่รูปล่างสุดโยงไปเลยค่ะ close the door please จริงๆไม่ยากเนาะแต่กุ๊กกุ้งอยากให้เด็กๆฝึกแล้วก็เห็นคำนะคะปลายทางทำตามพร้อมๆกันทันนะคะกุ๊กกุ้งจะพยายามไปช้าๆเนาะไปต่อข้อที่4เห็นคำนี้ไหมคะ
1: เห็น
0: คำนี้ออกเสียงว่าโอ้ยเสียงดังฟังชัดเลยคำว่า
1: open
0: คำว่า
1: open
0: เห็นคำนี้ไหมคำว่า
1: window
0: คำว่า
1: window
0: ประโยคนี้จะต้องอ่านว่า
1: open window please
0: โอ้ยเยี่ยมมากเลยอ่ะรูปไหนล่ะนี้ this one
1: no
0: this one
1: yes
0: โอเคโยงตรงไปเลยค่ะ open thewindow please แล้วข้อ5อ่ะเด็กๆค่ะทุกคนฟังนะ listen carefully ตั้งใจฟังกุ้งจะถามว่าข้อ5อ่านว่าอะไร please read number
1: 5
0: โอ้เยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางก็อ่านได้เสียงดังพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3เหลือรูปเดียวเนาะโยงไปเลยค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: อ้
0: าวตอนนี้เด็กๆ close the book please put everything in the drawer เก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะเลยวันนี้ง่ายๆเลยเด็กๆได้เห็นโครงสร้างประโยคด้วยอ้าวนับพร้อมๆกันเลย1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1: 18
0: 19 20โอ้เยี่ยมมากท่องได้ถึง20แล้วเด็กๆปลายทางท่องได้เหมือนท่องออกอากาศไหมคะถ้าได้ตบมือให้ตัวเองเลยปรบมือให้ตัวเองเลยท่องได้เสียงดังฟังชัดวันนี้ยังไม่จบกิจกรรมกิจกรรมครูกุ้งยังอยากที่จะให้เด็กๆใช้คำสั่งเหล่านี้อยู่คำสั่งนี้ใช้คำว่าอะไรคะลูก
1: Open
0: the book please คำสั่งนี้ล่ะคะ
1: Close
0: the book pleaseต่อไปอีก window please แล้วก็ close the window please ในช่วงสุดท้ายนี้ครูกุ้งอยากจะมา wrap up โดยให้เด็กๆใช้ประโยคเหล่านี้สั่งให้เพื่อนๆในห้องทำท่ากันหน่อยโอเมกมาเลยหยิบไมโครโฟนมาเลยค่ะครูกุ้งก็ไม่รู้นะว่าโอเมกจะพูดประโยคว่าอะไรแต่สิ่งที่โอเมกพูดเพื่อนๆจะต้องทำท่าได้พร้อมนะคะเป็นคำสั่งที่เราเรียนมาทั้ง6ประโยคอ้าวหันหน้าไปหาเพื่อน 1 2 three.
2: Hold the window, please.
0: เอาใหม่ดังๆดิลูก
2: Hold the window, please.
0: Close the window, please. Window แบบไหนนะ Window บานใหญ่หรือบานเล็ก
3: บานเล็ก
0: บานเล็กอ้าวแล้วเขาบอกว่าอะไรนะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูก
2: Hold the window, please.
0: Close the window, please. มือต้องเป็นยังไง Close คือปิดclose คือปิดโอเคถูกไหมคะเพื่อนทำถูกไหมอ่ะโอเมกเลือกเพื่อนคนต่อไปมาให้กูกุ้ง
2: บีด
0: บีดนะคะบีดมาอ่ะส่งไม้ให้เพื่อนบีดต้องไม่ซ้ำกับเพื่อนนะพร้อมนะให้เวลาคิดติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กติ๊กตอก
2: โอโอเพนเดอะดอร์พลีส
0: โอเพนเดอะดอร์พลีสเอ้าท่าไหนล่ะต้องเป็นยังไงคะโอเคอีกหนึ่งรอบสั่งเพื่อนให้ได้แล้วก็เพื่อนๆในห้องต้องทำให้พร้อมนะคะ one two three
2: open the door please
0: open the door please ได้ไหมได้เรียบร้อยอ้าวแถวเนี้ยไม่ต้องเรียกแล้วไปเรียกแถวนู้นบ้างดีกว่าใครดีคะ
2: เนย
0: น้องเนยมาน้องเนยมาสั่งเพื่อนทีคิดนะไม่ซ้ำกับเพื่อนนะ1 2 3เอาคำว่าไทยดีเดี๋ยวเงียบก่อนครูกุ้งปรึกษากันก่อนเอาคำว่าไทยดีโคลสใช่มั้ยโคลสได้มั้ยบุ๊กบุ๊กCose the book, please. One, two, three.
2: Close the book, please.
0: ดังๆเลยน้องใหม่ดัง
2: ๆ Close the book, please.
0: Close the book, please. Book มาอย่างนี้แล้วแล้วเพื่อนบอกว่า Close. อ้าวเอาใหม่ดังๆเลย Close the book, please. เยี่ยมมากเลยอ้าวเนยเรียกใครอีกกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3
2: ฮันสาเล็ก
0: ฮันสาเล็กมาเลยอ้าวดูซิหันสาเล็กจะสั่งว่าอย่างไรได้ไหมพร้อมนะไม่ได้เหรอได้สิได้สิอ่ะ one two three
2: close the window
0: please
2: please
0: อ้าว one two three อีกรอบดังๆเลยค่ะ
2: close the window please
0: close the window please ทำท่าไหน window ท่าไหนอ้าว close ยังไงclose โอเคเพื่อนทำถูกไหมคะถูกโอเคไปต่ออีกขออีกคนหนึ่งใครดี
2: เมอรี
0: ่เมอรี่เมอรี่มาเลยเมอรี่ทำหน้าแบบว่าเธอเรียกฉันทำไมอ่ะเมอรี่เมอรี่พร้อมไหมสั่งเพื่อนนะพร้อมนะ one two three อะไรดีเร็วบุ๊กได้ไหมตะกี้เขาเปิดแล้วใช่ไหมปิดหรือเปิดอ่ะ open the book please
2: open the book
0: วางฟังดีๆ listen carefully 1 2 3
2: open the book please
0: เอาใหม่ดังๆ open the book please
2: open the book please
0: open the book please ทำไงคะต้องเปิดหนังสือใช่ไหม open the book please เยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้เมอรี่หน่อยคราวนี้ครูกุ้งขอไม่พูดขอมาทำท่านะมาทำท่าแล้วเพื่อนๆในห้องต้องบอกให้ได้นะว่าทำท่าอะไรใครดีถ้วยฟูถ้วยฟูมาดีกว่าถ้วยฟูนั่งหน้านิ่งๆอ่ะนะว่าเก็บทีดูนะถ้วยฟูจะทำท่าหนึ่งท่าเด็กๆในห้องก็ต้องตอบให้ได้และเด็กๆปลายทางต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะอ่ะพร้อมเลยคิดท่าออกยังได้ออกแล้วอ่ะพร้อม1 2 3ต้องตอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจ๊ะเอาตอบใหม่ดังๆว่าอะไรนะเอาใหม่ดังๆว่าอะไรนะRight or wrong?
4: Right.
0: ไรเก่งมากปรบมือให้ช่วยฟูหน่อยช่วยฟูขอ1คนขอ1คนใครดีใครดี
3: นาวาน
0: าวาเอาเรียกคนใกล้เคียงนาวามา1ท่าที่ไม่ซ้ำนะคิดได้ยังได้แล้วนะอ่ะพร้อม1 2 3จะต่อยใคร ไม่ใช่
3: โ
0: อ้มีคนตอบได้แล้วว่าอะไรนะ
1: Open the window please
0: Open the window please right or wrong
3: right
0: เยี่ยมเลยอ้าวหน้าว่าขออีกหนึ่งคนอะตอมเอาเมื่อตะกี้อะตอมออกมาบ้างยังอ๋ออะตอมออกมาจับไอ้นั่นแล้วใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคนอื่นที่ยังไม่เคยออกบ้างดิลูก
4: ไอดี
0: ออกมาแล้วขอแบบคนที่ยังไม่ออกเลยแก้มมาอ้าวแก้มมาโอเคแก้มขอ1ท่านะ1ท่านะไม่ซ้ำกับเพื่อนพร้อมไหมคะพร้อมนะตั้งใจดู look at her 1 2 3ตอนแรกมันอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแล้วมันก็อย่างนี้ใช่ไหมโอเคต้องบอกว่าอะไรนะลูกต้องบอกว่าอะไรนะลูก Light or wrong
3: Light
0: โอ้ปรบมือให้แก้มหน่อยค่ะเยี่ยมเลยเด็กๆสรุปกันได้ดีมากทำท่ากันได้ดีสื่อสารกันได้นั้นกูกุ้งขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะกูกุ้งทำท่าเด็กๆตอบนะพร้อมนะคะ 1 2 3Close the book, please.
1: Open the book, please.
0: Close the window,
1: please.
0: Open
1: the window, please.
3: Close the door, please.
1: Open the door, please.
0: โอ้โห give a big hand to you. ปรบมือให้ตัวเองได้เลยโอ้โหเก่งมากวันนี้ได้ดีและที่สำคัญโครงสร้างประโยคเด็กๆแม่นยำแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะลูกบุญญาพรบอกใช่ค่ะใช่ป่ะบุญญาพรหาวเลยเนาะวันนี้ในช่วงแรปอัพของเราครูกุ้งทบทวนกันไปหมดแล้วเนาะรวมถึงให้เด็กๆได้ออกมาฝึกพูดฝึกใช้ประโยคคำสั่งกันด้วยนะคะและขอทวนอันสุดท้ายคำนี้อ่านดังๆเลยคำนี้ล่ะโอ้โหเยี่ยมมากเลยอะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะคะเด็กๆฟังพูดได้อ่านเขียนได้เนาะในครั้งหน้าของเรานะคะจะเป็นเรื่อง classroom instructions ซึ่งเด็กๆยังจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันกับครูกุ้งด้วยนะคะวันนี้เด็กๆคิดว่าจะนำประโยคคำสั่งท่าทางไปพูดกับที่บ้านให้หน่อยได้ไหมคะใครคิดว่าจะไปพูดกับที่บ้านบ้างยกมือ raise your hand please นำไปใช้นอกห้องเรียนให้ได้ที่บ้านมีดอร์ไหม
3: ม
0: ีไหมวันนี้ก็ไปปลากเปิดปิดอยู่งั้นแหละก่อนนอนนะแล้วก็ไปพูดประโยคกับคุณพ่อคุณแม่เลยบ้านมีหน้าต่างไหมคะมีวินโดว์ไหม
3: ม
0: ีก็ไปเปิดปิดนะแล้วก็ไปพูดภาษาอังกฤษที่บ้านมีบุ๊กไห
3: ม
0: วันนี้ก็ไปนั่งเปิดปิดอยู่อย่างเงี้ยได้ไหมคะเป็น6ประโยคง่ายๆที่เด็กๆสามารถนำไปใช้นอกห้องเรียนได้ที่สำคัญครูกุ้งอยากให้เด็กๆมงคลอยากให้มงคลและเด็กๆทุกคนนำประโยคเหล่านี้ไปใช้นอกห้องเรียนและไปพูดนอกห้องเรียนได้นะคะครูกุ้งก็จะปลาบปลื้มมากเลยถ้าเด็กๆนำไปใช้เนาะสัญญาได้ไหมสัญญาว่าจะนำไปพูดนำไปใช้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะและขอขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนกันได้ดีค่ะขอบคุณค่ะ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
2: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
3: อะไรอ่ะ
2: นี่ถูกใจบวกเอย่า
3: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
4: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
3: ยากเล่นจัง
4: ผจญภัยอ่ะ
3: เฮ้ยนั่นนี่ลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
2: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่หนึ่งเกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
3: ถูกใจระวัง
2: โอ้โหเกะกะ
3: ห้ามดีๆนะอย่าชี้หนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
2: ให้มาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
3: โอ้โหโอ้โหถังขยะอีก
2: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
3: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: ด่านยากจริ
2: งระวังนะ
3: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
2: พี่ค่ะพี่ค่ะ
3: รอหน่อยค่ะ
2: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
3: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
2: ไป
3: ชิด
2: เ
3: ลย
2: ค่ะ
3: ด่านที่2อยู่ไหนเน
2: ี่
3: ย
2: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่เพย์ย่าต้องระวังรถนะ
3: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
2: ได้สิเพย์ย่า
3: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
2: โอเคก็ได้เพย์ย่าเร็วๆนะ
3: ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
2: น้องโอ๊ยเฮียร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆหนูกลัวเดี๋
3: ยววิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
2: เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
3: เย้ไปหลังที่3กัน
2: โอเค
3: ป่ะเฮ้ยมีหลังที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
2: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอยู่เลยเดินตามหลัง
3: เฮ้ย
2: ด่า
3: ไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได
2: ้
3: มันสวยนี่
5: เด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีเนี้ยรางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
2: ้
5: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
2: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
5: ดีใจมาก

0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่
2: ะ
0: ถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
2: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยเราจะทำยังไงดี
2: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
2: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
2: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอาสิไหนชื่อ
3: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากโลกสู่จักรวาล
1: สวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
3: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
3: ขออนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
3: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: หออัครศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก

0: แท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
2: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
3: อยากดูค่ะ
0: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้เกี่ยวกับอะไรนะช่วยอ่านหน่อยชื่อเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน20ดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการถ้าเป็นการบวกเราก็เรียกว่าผลอะไรล่ะครับผลบวกถ้าเป็นการลบเราก็เรียกว่าผลลบสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเห็นไหมแต่พอพูดรวมๆทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบเราก็จะเรียกว่าผลอะไรครับผล

0: ครับเนาะก็เป็นคำเดียวกันเด็กๆก็สามารถใช้อธิบายได้นะผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่วันนี้20ดังนั้นเด็กๆต้องทำไมครับใช้ความรู้เดิมในเรื่องของโจทย์ปัญหาดังนั้นโจทย์ปัญหาเอ๊ะมีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วน
1: 5ส่วน
0: เอ๊ะ5ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนนึกดีๆเดี๋ยวหลอกนะกี่ส่วนมีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนกี่ส่วนมีส่วนที่สำคัญอยู่2ส่วนอย่าโดนหลอกนะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะส่วนที่สำคัญมีอะไรบ้างนะส่วนที
1: ่
0: ส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามนั้นเด็กๆอาจจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนดูก่อนว่าเป็นสถานการณ์หรือเป็นโจทย์ปัญหานะครับดังนั้นโจทย์ปัญหาก็จะมีประโยคคำถามมีส่วนที่โจทย์ถามกี่ตัวกี่อันกี่ผลกี่แท่งใช่ไหมครับก็มีต่างๆมากมายเลยคำถามนะแล้วก็มีส่วนที่โจทย์บอกก็เป็นประโยคอะไรล่ะครับบอกเล่ามีส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคคำถามนะครับเราก็ต้องมาอ่านวิเคราะห์ว่าโจทย์ปัญหานั้นเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบก็ต้องมีการวางแผนดำเนินการหาคำตอบคาดเดาคำตอบหาคำตอบเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบคำตอบนะครับเพื่อทำไมครับตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราหามาได้นั่นเองดังนั้นเรียนรู้วันนี้ต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้องทำไมครับหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้นั่นเองนะครับวันนี้เรียนรู้กันแล้วก็จะนำความรู้ต่างๆที่คุณแม็กสอนไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการหาผลบวกการหาผลลบมีหลากหลายวิธีเรียนรู้กันไปใช่ไหมครับก็จะนำมาหาคำตอบในวันนี้นี่เองนะครับเอาละครับก่อนเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟัง
1: สมองค
0: ิ
1: ด
0: มีสติ
1: ไม
0: ่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงนะครับในการเรียนพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับพร้อมนะครูแม็กนับให้1 2 3 2หูสมองคิดมี
1: สติไม่เข้าใจให้ถาม
0: กลับบ้าน
1: เ
0: รียนรู
1: ้
0: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับดังนั้นข้อตกลงของเราก็จะใช้ตลอดปีการศึกษาเลยนะดังนั้นเด็กๆเวลาคุณครูสอนสองตาต้องตั้งใจทำไมครับดูสองหูก็ต้องตั้งใจฟังฟังแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยนะครับเอาละครับก่อนอื่นเลยมาทบทวนก่อนความรู้เดิมนะในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกินเท่าไหร่ก่อนง่ายๆก่อนผลลัพธ์ไม่เกิน
1: 10
0: ผลลัพธ์ไม่เกิน10นะครับวันนี้ง่ายๆก่อนเลยทบทวนความรู้เดิมนะเผื่อบางคนอาจจะหลงลืมไปบ้างนะครับเอาละลองมาเริ่มดูกันเลยนะครับช่วยอ่านหน่อยครับปอมปอมไม่โทร
1: ป้อม
0: มีลูกโป่ง7ลูกซออือซือไม่โทรซื้อมาเพิ่มอีก2ลูกป้อมมีลูกโป่งกี่ลูกคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งนะป้อมมีลูกโป่ง7ลูกซื้อมาเพิ่มอีก2ลูกป้อมมีลูกโป่งกี่ลูก
1: 9ล
0: ูกก่อนอื่นอ่านปุ๊บส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเนี่ยโจทย์ถาม
1: ป้อมมีลูกโป่งกี่ลูก
0: ป้อมมีลูกโป่งกี่ลูกเห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือส่วนที่โจทย์บอกอันนี้เราวิเคราะห์นะเราเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: การอะไรครับการ บวกรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการบวก

0: ซื้อมาเพิ่มอีกเห็นไหมครับมีคำสำคัญที่เขาอธิบายว่าอ๋อมีอยู่แล้วกี่ลูกล่ะ7ลูกซื้อมาเพิ่มอีกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยมากขึ้นแสดงว่าต้องนำมารวมกันก็เอา7รวมกับอะไรครับ2เป็นเท่าไหร่อ่ะ
1: 9
0: เอ็กคิดยังไง7รวมกับ2 7ไว้ในใจ
1: ช
0: ูขึ้นมา2 7แล้ว
1: เ
0: ยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะดังนั้นเห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถบอกวิธีอะไรเอ่ยคิดแล้วก็หาคำตอบใช่ไหมครับเราก็นำจำนวนมารวมกันนะดังนั้นคำตอบที่ได้คือ9ลูกทำได้โดยทำไมล่ะนำ7มาบวกกับอะไร2ที่ซื้อมาเพิ่มนั้นตอบได้แล้วว่าป้อมมีลูกโป่ง9ลูกเห็นไหมครับยากไหมครับไม่ยากนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดูก่อนส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็อ่านเพิ่มเติมวิเคราะห์หน่อยว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเราก็ต้องมีวิธีการเป็นขั้นตอนไปนะครับอันนี้ก็ทบทวนอย่างรวดเร็วนะเอาละไปต่อครับใครอ่านชื่อนี้ได้เนี่ยสสมปองอ้าวชื่อเขาคืออ้าวสมปองมีกระดาษ8แผ่นใช้ไปแล้ว2แผ่นเหลือกระดาษกี่แผ่นอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจฟังตั้งใจฟังสมปองมีกระดาษ8แผ่นใช้ไปแล้ว2แผ่นเหลือกระดาษกี่แผ่นก่อนอื่นอ่านปุ๊บรู้และส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามคำถามสำคัญเลยถามว่าโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบครับ
1: การ
0: อะไรเอ่ยการบวกหรือการลบการลบแล้วดูตรงไหนล่ะมีคำสำคัญเดี๋ยวครูขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับคำว่าอะไรนะคำว่าใช้ทำไมเอ่ย
1: ใช
0: ้ไปแล้วคำนี้เลยทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยลดลงแล้วอีกคำหนึ่งเหลืออ้าวคำว่าเหลือแสดงว่าข้อนี้ต้องทำไมครับใช้การบวกหรือการลบเนี่ยใช้การใช้การลบเห็นไหมครับวิเคราะห์แล้วดูแล้วอ๋อสมปองมีกระดาษ8แผ่นใช้ไปแล้วเท่าไหร่ครับ2แผ่นแล้วเหลือกระดาษกี่แผ่นล่ะหาคำตอบอย่างไร
1: เอาไว้
0: 8ไว้ในใจบางคนบอกใช้นับถอยหลังใช่ไหมแปดใจชื่อขึ้นมา2นับถอยหลัง8แล้ว7 6ตอบได้เลยว่าเหลือกระดาษกี่แผ่นนะ6แผ่นหรือชูขึ้นมา8เลยได้ไหมตามจำนวนกระดาษใช้ไปแล้วเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 2
0: เพราะคำตอบไม่เกิน10ใช้นิ้วมือได้จาก8เอาออก1 2เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6ยากมั้ยเนี่ยยากมั้ยไม่ยากตอบได้แล้วว่าสมปองเหลือกระดาษกี่แผ่นนะเหลือกระดาษ6แผ่นคิดจากเอาอะไรมาลบกันนะ8ลบด้วย2หรือ8ลบด้วย2เท่ากับ6เห็นมั้ยครับก็เหลือ6แผ่นทำได้โดยทำไมครับนำ8ลบด้วย2นะครับนำ8ลบด้วย2นะไม่ยากเลยนะข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการลบนะครับไม่ยากอ้าวดูต่ออ้าวช่วยอ่านหน่อยมีนักเรียนชาย7คนนักเรียนหญิง

0: 4คนมีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่
1: คน3คน
0: เอาละเอาละนะครับก่อนอื่นถามก่อนโจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบ
1: บวก
0: การบวกการบวกมีคนพูดมาแล้วมีคำสำคัญคือการทำไมนะ
1: เปร
0: ีย
1: บ
0: เปรียบอะไรนะคำว่ามากกว่าคำว่ามากกว่านี้เขาต้องนำไปทำไมกันเนี่ยเปรียบอะไรครับเขาต้องนำไปเปรียบเทียบแน่นอนว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนพอเปรียบเทียบปุ๊บเรียนไปแล้วต้องเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรแน่นอนครับอันเนี้ยการพอเปรียบเทียบอะต้องเป็นการอะไรล่ะถ้าบวก
1: บวก
0: ต้องจำนวนต้องถามว่ามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนถึงจะนำจำนวนมารวมกันพอเปรียบเทียบว่านักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนมากกว่าอยากรู้ส่วนที่มากกว่าหาส่วนต่างต้องทำไงเนี่ย
1: ลบ
0: ต้องลบแสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาการเป็นโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะเป็นไงครับอธิบายเพิ่มเติมหน่อยลักษณะเปรียบอะไร
1: เป
0: รียบเทียบเห็นไหมก็อยากได้ส่วนต่างนำจำนวนที่มากลบด้วยจำนวนที่น้อย7ลบด้วยอะไรอะ
1: 4
0: เหลือ3เห็นไหมครับก็เหลือ3คนทำได้โดยนำ7ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย4นะข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงกี่คนนะ
1: 3
0: คนนะครับเนาะไม่ยากเลยนะก็เป็นการทบทวนนะครับอ้าวต่อไปอย่างรวดเร็วเอาอ่านพร้อมกัน1 2 3มีกระดุมสีแดงและสีขาว9เม็ดเป็นกระดุมสีแดง5เม็ดเป็นกระดุมสีขาวกี่เม็ด
1: 4เม็ด
0: คิดยังไงเนี่ยข้อนี้ทั้งหมดเป็นส่วนอะไรล่ะส่วนรวมเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เป็นสีแดงสักกี่เม็ดละ
1: 5
0: เม็ดเป็นส่วนย่อยจำนวน1อยากรู้กระดุมสีขาวก็นำอะไรล่ะครับส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อย
1: จำนวน
0: 9ลบด้วย
1: 5
0: เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: ไม่ยากเห็นไหมครับก็เหลือ4เม็ดก็นำ9ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย5จำนวนทั้งหมดเห็นไหมโจทย์ปัญหาแบบนี้เคยเรียนไปแล้วเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะแบบอะไรครับส่วนรวมแล้วก็ส่วนย่อยทราบจำนวนทั้งหมดทราบจำนวนสิ่งของกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ทราบจำนวนสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งก็นำจำนวนทั้งหมดลบด้วยจำนวนสิ่งของกลุ่มที่เราทราบก็จะได้จำนวนสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองก็คือส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งหรือใครสามารถที่จะเขียนเป็นแผนภาพนะก็สามารถทำไมครับดูได้เลยว่าอ๋อส่วนย่อยจำนวนหายไปก็เป็นการลบแน่นอนนะครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เราลองมาเริ่มดูนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกกับลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20นั้นครูแม็กอาจจะไปไวเร็วขึ้นนะดังนั้นมีหลายข้อนะครับอ้าวอ่านพร้อมกัน1 2 3มาลีเก็บฝรั่งได้11ผลเก็บมะม่วงได้5ผลมาลีเก็บฝรั่งและมะม่วงได้กี่ผลเท่าไหร่นะโอ้โหบางคนอ่านโจทย์ปุ๊บตอบได้เลยนะครับอ้าวก่อนอื่นทบทวนนิดนึงนะวิเคราะห์เด็กๆก็ต้องพออ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องมาวิเคราะห์หน่อยว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่ามาลี
1: เก็บฝร
0: ั
1: ่ง
0: และมะม่วงได
1: ้
0: อันนี้เป็นประโยคคำถามแสดงว่าเราต้องหาคำตอบมาตอบในส่วนที่

0: โจทย์ถามคือมารีเก็บฝรั่งและมะม่วงได้กี่ผลเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามก็เป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์แล้วโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะ
1: มาร
0: ีเก็บฝรั่งได้11บอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: เก
0: ็บมะม่วงได้อีก5ผลอยากจะทราบจำนวนทั้งหมดเอาละลองมาดูต่อนะเก็บฝรั่ง11เก็บมะม่วงเท่าไหร่นะ5คำถามคาดเดาหน่อยคิดว่ามารีเก็บฝรั่งและมะม่วงรวมกันเด็กๆคิดว่าจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า11ผลเพราะเหตุใด
2: มากกว่า
0: อ้าวคำตอบมาแล้วมากกว่าเพราะเหตุใด
2: เพราะว่ามีอยู่แล้ว11ผล
0: อ้าวเพราะว่ามีฝรั่งอยู่แล้วเท่าไหร่ครับ11ผลแล้วยังเก็บอะไรได้อีกล่ะ
2: มะม
0: ่วงแสดงว่าจำนวนต้องมากกว่าเท่าไหร่แน่นอนมากกว่า11แน่นอนนะครับเพราะว่าเก็บฝรั่งอย่างเดียวก็ได้เท่าไหร่แล้ว11ผลอ้าวไปดูต่อไปอย่างเร็วแล้วนะหาคำตอบได้อย่างไรหาคำตอบได้อย่างไรอ้าวเอาอะไรรวมกันล่ะเอาอะไรรวมกันอยากหาจำนวนผลไม้ที่เก็บได้ทั้งหมดเอา11บวกก็เอาจำนวนฝรั่งรวมกับจำนวนอะไรครับมะม่วงก็นำ11บวกกับอะไรล่ะบวกกับ5อ้าวขอประโยคสัญลักษณ์หน่อยคิดยังไงให้ได้16
2: วาดรูป
0: บางคนบอกว่าวาดรูปส่วนน้อยส่วนรวมมองปุ๊บง่ายๆเลยใช้อะไรครับนิ้วมือของเรามองปุ๊บเอ๊ะบวกนับอะไรล่ะนับอะไร
2: นับต่อ
0: จากอะไรดีนับต่อจาก11เอา11ไว้ในไหนนะไว้ในใจชูขึ้นมา
2: 5
0: ชูขึ้นมา5นับต่อจาก11 11แล้ว
2: 12 13 14 15 16
0: ตอบ
2: 16
0: อ้าวได้แล้วเห็นไหมครับดังนั้นนะมารีเก็บฝรั่งและมะม่วงได้กี่ผลนะได้กี่ผล10เท่าไหร่16ผลเมื่อสักครู่ทำไมครับเราคิดหาคำตอบแล้วก็สามารถนำกลับลงไปเติมในประโยคสัญลักษณ์แล้วนะบางคนที่อาจจะยังไม่ได้เติมก็นำกลับลงไปเติมว่า11บวก5เท่ากับ
2: 16
0: แต่อย่าพึ่งทำไมนะรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึงความสมเหตุสมผลของคำตอบว่า16เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบควรที่จะทำไมนะมากกว่าเท่าไหร่มากกว่า11ดังนั้น16มากกว่าเท่าไหร่ล่ะ11คำตอบก็เลยสมเหตุสมผลอันนี้เป็นการตรวจสอบนะคำตอบแบบง่ายๆในระดับอะไรครับปออะไรป .1 นะดังนั้นพอในระดับที่สูงขึ้นการตรวจคำตอบอาจจะสลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับอันนี้เราก็ดูว่าคำตอบมากกว่าที่เราทำไมครับคาดเดาไว้ก็สมเหตุสมผลไม่ยากเลยนะครับปั้นดินนะไปต่อข้อต่อไปนะข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีครูแม็กไปต่อเลยนะครับเอาละครับดังนั้นอย่าลืมกลับมาตอบได้แล้วว่าทำไมครับมารีเก็บฝรั่งและมะม่วงได้เท่าไหร่ครับ16ผลตออบตอบเวลาตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับเลขไทยนะตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วก็นำกลับลงมาตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อนะข้อต่อไปเลยนะช่วยอ่านหน่อย
2: แม่ค้ามีผักบุ้ง
0: 18กรัมยังไงต่อ

0: ขายไปแล้วเจ็ดแม่ค้าเหลือผักบุ้งกี
1: ่
0: เอเหลือเท่าไหร่นะโอ้โหทำไมตอบไวจังเลยเนี่ยคิดยังไงเอ่ยอ๋อบางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมเอ๊ะใช้ยังไงเนี่ยส่วนย่อยส่วนรวมใช้ได้ไหมครับใช้ได้นะอ้าวก่อนอื่นใจเย็นๆใจเย็นมองปุ๊บเด็กๆอาจจะทำไมครับวิเคราะห์ก่อนส่วนที่โจทย์บอกส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคสัญลักษณ์เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเป็นโจทย์ปัญหาอะไรเด็กต้องวิเคราะห์ก่อนเป็นโจทย์ปัญหาการดูตรงไหนว่าเป็นโจทย์ปัญหาการลบเขามีคำสำคัญว่าทำไมนะขายไปแล้วกี่กรัมนะ
1: 7
0: กรัมแล้วเขายังถามว่าทำไมนะ
1: เหล
0: ือเอาถามส่วนที่เหลือแสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาการ
1: ล
0: บเอาละรู้แล้วเป็นโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆก็ใช้ขั้นตอนเลยค่อยๆทำไมครับวิเคราะห์เลยว่าเอโจทย์ถามอะไรนะทวนอีกครั้งหนึ่งโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่ค้าเหลือ
0: แม่ค้าเหลือผักบุ้งแม่ค้าเหลือผักบุ้งกี่กรัมอันนี้คือส่วนที่โจทย์โจทย์ส่วนที่โจทย์ถามง่ายๆเลยเอแล้วโจทย์บอกอะไรบอกอะไรบ้าง
1: แม่ค้าม
0: ี
1: ผักบ
0: ุ้
1: ง
0: 18 กรัมบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีกบอกเพิ่มเติมว่าขายไปแล้ว7กรัมโอ้แสดงว่าทำไมครับจำนวนผักบุ้งต้องทำไมเนี่ย
1: ล
0: ดลงแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าขายไปใช่ไหมครับหรือบางคนอาจจะทำไมครับวาดภาพแบบที่บางคนบอกใช่ไหมวาดภาพแล้วก็นำออกเห็นไหมครับวงล้อมรอบแสดงการเอาออกนะดังนั้นคาดเดาคำตอบนิดนึงว่าแม่ค้าขายผักบุ้งเนี่ยและจะเหลือมากกว่าหรือน้อยกว่า18กรัมเพราะเหตุใดเพราะดังนั้นนะครับต้องน้อยกว่า18แน่นอนเพราะเดิมมีเท่าไหร่ล่ะ
1: 18
0: แล้วทำไมอ่ะขายไปเท่าไหร่ล่ะขายไป7กรัมดังนั้นคำตอบต้องทำไมครับขายออกไปจึงต้องน้อยแล้วก็เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ18กรัมแน่นอนต้องไม่เหลือเท่าเดิมใช่ไหมต้องเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะว่าขายออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คาดเดาคำตอบแล้วว่าคำตอบที่ได้ต้องน้อยกว่า18เอาละก็ไปทำไมครับขั้นตอนต่อไปเลยว่าแล้วจะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยทำไงดี1818เป็นจำนวนที่มีอยู่ขายไปเราก็ทำไมครับอาจจะใช้วิธีการลบเข้ามาหรือบางคนดูจากภาพเมื่อสักครู่มีอยู่18นำทำไมครับนำออกใช่ไหมก็คือ18ลบด้วยอะไรล่ะลบด้วย7อ้าวคาดเดาแล้วใช่ไหมครับหาคำตอบอย่างไรมีวิธีการแล้วแล้วก็ไปทำไมครับวางแผนหน่อยโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเนี่ย18
1: ด้วย7เท่ากับ11
0: 18ลบด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคิดอย่างไรมองปุ๊บวิเคราะห์ก่อนโอ้18ลบด้วย7ลบด้วย7ตัวลบโอ้โหห่างจาก18เยอะเลยแสดงว่า7เนี่ยไม่ได้เยอะมากใช่ไหมครับนับถอยหลังไหวไหม
1: ไหว
0: ไหมครับก็อาจจะเลือกวิธีการนับถอยหลังก็ได้หรือบางคนบอกว่าเรียนไปแล้ว18ลบด้วย7ใช้ส่วนย่อยส่วนรวมทำได้ไหมทำได้ไหมใช้ส่วนย่อยส่วนรวมก็ทำได้นะครับก็แยกเลย10กับ8 8มาลบกับ7เหลือ1 10รวมกับ1เป็น11ก็ได้หรือนับถอยหลังง่ายๆ18ไว้ในไหนนะไว้ในใจนะนับถอยหลังไป7ครั้งใช่ไหมครับตามตัวลบ18แล้ว10 7 10 6 10 5 10 4 10 3 12 11คำตอบเป็นไงครับเท่ากันไหมเท่ากันเลยอาจจะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้นะครับอ้าวดังนั้นตอบได้แล้วว่าแม่ค้าเหลือผักบุ้งกี่กรัมนะ10เท่าไหร่นะ11กรัมก็นำกลับลงไปเติมในทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วว่า18ลบด้วย7เหลือ11นะครับเหลือ11ดังนั้น11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะ
1: ไม่ก็เหตุสมผล
0: สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องน้อยกว่าอะไรล่ะน้อยกว่า18กรัม11ก็น้อยกว่า18นะครับก็สมเหตุสมผลนั่นเองตอบตอบตอบแม่ค้าเหลือผักบุ้ง11กรัมเห็นไหมครับไม่ต้องมีคำว่ากี่กรัมและเพราะเราหาคำตอบลงมาตอบในส่วนที่โจทย์ทำไมนะโจทย์ถามนะครับดังนั้นแม่ค้าก็เหลือผักบุ้ง11กรัมยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะอ้าวขอตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้ออ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: แม
0: ่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งได้10ไม้ขายไส้กรอกได้8ไม้แม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งและไส้กรอกได้ทั้งหมดกี่ไม้
1: 18
0: ไม้เท่าไหร่นะ
1: 18ไม
0: ้วิเคราะห์ปุ๊บเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ย
1: การบวก
0: การอะไรครับ
1: การบวก
0: แสดงว่าเอาจำนวนมาทำไมกัน
1: รวมก
0: ัน รวมกันง่ายๆเลยก็นำจำนวนของลูกชิ้นปิ้งรวมกับจำนวนของอะไรครับไส้กรอกเห็นไหมบางคนอ่านโจทย์ปุ๊บอาจจะตอบได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นในระหว่างการอ่านโจทย์เมื่อเด็กๆเริ่มคล่องมากขึ้นเด็กๆก็จะวิเคราะห์พร้อมกับทำไมครับอ่านแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยในตัวว่าอ๋อเป็นโจทย์ปัญหาการบวกแน่นอนใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วต้องเอาอะไรมาบวกกับอะไรนะครับก็แต่เบื้องต้นนะก็แนะนำวิธีการเด็กๆก็อาจจะทำไมครับค่อยๆก็ได้นะครับค่อยๆเริ่มเลยว่าเอ๊ะโจทย์ถามอะไรนะโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งและไส้กรอกได้ทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับถออาร์มออันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามมีคำว่ากี่ไม้นะไม่ยากแสดงว่าที่เหลือเป็นอะไรเนี่ยที่เหลือส่วนที่โจทย์บอกอะไรบ้างล่ะแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งได
1: ้
0: บอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอีก
1: ขายไส้กรอกได้8ไม้
0: ขายไส้กรอกได้8ไม้เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะเราก็ต้องทำไมครับมีการคาดเดาคำตอบหน่อยบางคนอาจจะทำไมอะวาดรูปหรือใช้ทำไมครับไม้ไอศกรีมได้ไหมได้อาจจะวาดรูปง่ายๆแบบนี้อาจจะใช้เป็นขีดก็ได้นะครับลูกชิ้นปิ้ง10ไส้กรอกเท่าไหร่นะ8เอคาดเดาคำตอบหน่อยว่าเอ๊ะแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งและไส้กรอกได้ทั้งหมดนะมากกว่าหรือน้อยกว่า10ไม้มากกว่าหรือน้อยกว่
1: า
0: เพราะเหตุใด
1: เพราะว่า
0: ขายลูกชิ้นปิ้งก็กี่ไม้แล้วล่ะครับ
1: 10
0: ไม้แล้วขายไส้กรอกอีกแสดงว่าจำนวนต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่า10ไม้อย่างแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาคำตอบพร้อมกับให้ทำไมครับเหตุผลมาด้วยนะและจะหาคำตอบอย่างไรล่ะจำนวนทั้งหมดเนี่ยจะหาอย่างไรดีนะเอาอะไรมารวมกันนะเอาอะไรล่ะครับจำนวนลูกชิ้นปิ้งรวมกับจำนวนของ
1: ไส
0: ้กรอกก็ลูกชิ้นปิ้งกี่ไม้ล่ะครับ10ไม้รวมกับไส้กรอกกี่ไม
1: ้
0: 10รวมกับก็นำ10มารวมกับ8หรือ10บวกอะไรครับ
1: 8
0: 10บวก8ประโยคสัญลักษณ์มาเลย
1: 10บวก8เท่ากับ8
0: 10บวก8เท่ากับ
1: 8
0: ข้อนี้ต้องนับต่อไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องนับ
0: ไม่ต้องเลยใช่ไหมครับเรียนไปแล้วการเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายใช่ไหมจำนวน10รวมกับจำนวนหน่วย10บวก8ตอบทันทีเลยเท่าไหร่ครับ
1: 18
0: เห็นไหมไม่ยากนะดังนั้นหรือบางคนที่ยังไม่คล่องก็อาจจะทำไมครับนับต่อก็ได้10ไว้ในใจนับต่อไปอีก8ครั้ง10แล้วก็11 12 13 14 15 16 17 18นับไปต่อไปอีก8ครั้งก็ได้คำตอบก็เท่ากันหรือใครที่ทำไมครับนำความรู้เดิมที่คุณครูแม็กมาสอนไปแล้วนะนำมาใช้ก็อ๋อรู้เลยว่าทำไมครับเขียนลักษณะนี้นี่คล้ายๆกับการเขียนในรูปการกระจายเลย10บวก8เท่ากับ18อาจจะไม่ต้องนับต่อก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าทำไมเอ่ยแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งและไส้กรอกได้ทั้งหมด18ไม้ก็นำกลับไปเติมในประโยคสัญลักษณ์เลยว่า10บวก8เท่ากับ18นะครับยากไหมครับไม่ยากอ้าวดังนั้นได้คำตอบมาแล้วอย่าพึ่งทำไม
1: ร
0: ี
1: บเชื
0: ่อตรวจสอบนิดนึง18เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุ
1: สมผล
0: สมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วคำตอบต้องมากกว่าอะไรครับมากกว่า10นะดังนั้นสมเหตุสมผลอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆนะครับยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากนะครับอ้าวตอบหน่อยตอบตอบแม่ค้าขายลูกชิ้นปิ้งและไส้กรอกได้ทั้งหมด18ไม้นะครับ18ไม้ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.42 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.42 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเปิดไปหน้าเท่าไหร่เอ่ย
1: สองร้อย
0: สองร้อยสามสิบสองเปิดไปเลยหน้าที่มีลูกโป่งมีลูกโป่งเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้โอ้ยวันนี้ง่ายๆมากให้ทำไมครับหาคำตอบนะหาคำตอบชี้ที่คำชี้แจงหรือยังชี้หรือยังครับ
1: ชี
0: ้แล้วอ้าวอ่านตามหาคำตอบ
1: หาคำตอบ
0: หาคำตอบให้เด็กๆหาคำตอบมาเติมเห็นไหมครับเขามีช่องให้ตอบ
1: ต
0: อบตอบเป็นเลขอะไรเนี่ยตอบเป็นเลขไทยดังนั้นนะครับให้เด็กๆอ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์หน่อยเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบหลังจากนั้นช่วยทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้านหลังฟังดีๆนะเขาไม่ได้มีช่องให้เด็กๆทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์เติมให้ครูแม็กหน่อยเพื่อตรวจสอบว่าเด็กๆเข้าใจจริงว่าเราดำเนินการทำไมครับวางแผนอย่างไรแล้วค่อยทำไมเอ่ยตอบต่อนะครับตัวอย่างข้อที่1อ้าวฟังนะข้อที่1มาลินมีลูกโป่ง10ลูกแตกไป6ลูกเหลือลูกโป่งกี่ลูก
1: 4ล
0: ู
1: ก
0: ดังนั้นเด็กๆก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ด้านท้ายให้หน่อยครับว่าอะไรลบอะไรนะ10ลบด้วยอะไรเอ่ย10ลบด้วย6เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ4แล้วค่อยนำกลับมาทำไมครับมาตอบอาจจะช่องว่างตรงนี้ก็ได้นะช่องว่างตรงไหนก็ได้นะครับสามารถใช้ทดได้เลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวลงมือทำได้เลยครับ

ตรงที่ว่างนะทดได้เลยนะตออบตอบตอบเป็นเลขอะไรครับอ้าวอย่าลืมนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวครูแม็กทำให้ดูข้อหนึ่งนะ10 10ลบด้วยอะไรนะลบด้วย6เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ข้อแรก10ลบด้วย6เท่ากับ4อ๋อรู้คำตอบแล้วตออบตอบตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะทุกข้อเลยนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ดูด้วยนะตรงพื้นที่ว่าง

้าวช่วยเฉลยข้อที่2หน่อยอ้าวอ่านให้ฟังนะยายปลูกต้นมะลิ12ต้นออกดอกแล้ว4ต้นมีต้นมะลิที่ยังไม่ออกดอกกี่ต้นเอเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเนี่ยการลบอะไรลบอะไรเอ่ยอะไรลบอะไรเอ่ย12ลบด้วยเอ๊คิดยังไงดีข้อนี้ใช้วิธีอะไรดีเนี่ยนับตัวลบน้อยๆนับถอยหลังดีกว่า12นับถอยหลัง4ครั้งใช่ไหมได้เท่าไหร่เอ่ย8แล้วก็ตอบเลขไทยนะจ๊ะ

0: อ้าวไปต่อไปต่อนะข้อ3ข้อ3ได้ไหมเอ่ยข้อที่3ใครรู้บ้างด้านในเป็นหนังสืออะไรเนี่ย
1: น
0: ิอะไรนะ
1: น
0: ิ
1: ทาน
0: นิทานอ้าวดูนะเขาบอกว่าอุไลมีหนังสือนิทาน15เล่มอ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว8เล่มเหลือหนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกี่คิดยังไงข้อนี้15ลบด้วยอะไรนะลบด้วย8เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ

อาจจะใช้การนับต่อนับถอยหลังส่วนย่อยส่วนรวมหามาได้หมดเลยพอได้คำตอบแล้วก็มาตออบอตอบตอบเป็นเลขอะไรนะตอบเป็นเลขไทยยากไหมครับเขาเติมมาให้หมดแล้วเลยเด็กๆแค่เติมตัวเลขนะแล้วก็เพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ครูแม็กหน่อยนะครับเนาะยากไหมเอ่ยยากไหมเอ่ยวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครอบ4 5 6แล้วก็7ทำเองได้ไหมครับเดี๋ยวให้ทำเองนะเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักครู่หนึ่ง

้าวบางคนเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับนำไปทำไมเลยนำไปส่งนะสำหรับคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่ยังไม่เสร็จนำกลับไปทำเป็นนำกลับไปทำเป็นอะไรครับการอะไรเอ่ยการบ้านแต่ถ้าใครไม่อยากมีการบ้านก็ทำไมครับทำให้เสร็จก่อนกลับบ้านแล้วก็นำส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับอ้าวเดี๋ยวให้เก็บแบบฝึกหัดนะขอ10วินาทีนะใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลานะอ้าว4 5 6แล้วก็อะไรครับ7สำหรับคนที่ยังไม่เสร็จฝากกลับไปทำเป็นการบ้านส่วนใครที่เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวท้ายชั่วโมงนำไปส่งกับคุณครูหรือใครที่เสร็จแล้วนะเด็กๆปลายทางก็สามารถนำส่งกับคุณครูได้นะครับเอาละครับก่อนที่เวลาจะหมดไปนะครับขอสรุปบทเรียนหน่อยสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้นะคือการทำไมครับการแก้ปัญหาหรือการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยทำไมครับอันดับแรกอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนดังนั้นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเด็กๆต้องอ่านก่อนทำความเข้าใจว่าโจทย์ปัญหานี้โจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรแล้วต้องทำไมครับใช้วิธีการบวกใช้วิธีการลบว่าโจทย์ปัญหานั้นเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบอันนี้เป็นขั้นตอนในเรื่องของการอ่านทำความเข้าใจปัญหานะครับหลังจากนั้นวางแผนวิธีคิดก็มีการทำไมครับคาดเดาคำตอบเลยว่าอ๋อต้องทำไมครับมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่แล้วใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเข้ามาจนสุดท้ายขั้นวางแผนนี้เด็กๆต้องเขียนประโยคอะไรให้ได้ครับประโยคสัญลักษณ์เป็นขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนที่ทำไมครับวิธีคิดต่อด้วยวางแผนเรียบร้อยก็ต้องหาอะไรครับหาคำหาคำตอบตามที่เราวางแผนไว้ก็ดูว่าประโยคสัญลักษณ์นั้นเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วบอกเสมอเลยอย่าพึ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบนะครับอาจจะตรวจสอบในเรื่องของความสมเหตุสมผลก่อนนะครับแล้วจึงนำมาตอบนะครับถ้ามั่นใจแล้วก็ตอบลงไปเวลาตอบตอบตอบเป็นเลขทบทวนเลขไทยไปด้วยในตัวนะครับก็ลำดับขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหาของโจทย์ปัญหานะครับก็จะมีขั้นตอนในลักษณะนี้เด็กๆก็อาจจะทำไมครับนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะหากมีปัญหาต่างๆเด็กๆก็สามารถนะครับใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการแก้

0: ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิตปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเอาละครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับของสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าแล้วก็น้อยกว่าเป็นอย่างไรนะครับเราต้องมาติดตามในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าวิชาประวัติศาสตร์ในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรนะลักษณะของสังคมเมืองและลักษณะของสังคมชนบทจำได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าลักษณะของสังคมเมืองและลักษณะของสังคมชนบทมีความแตกต่างหรือเหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือน
0: แสดงว่ามีความแตกต่างใช่ไหมคะแตกต่างอย่างไรนักเรียนจำได้ไหม
1: จำได้
0: ไหมคะ
1: จำได
0: ้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเพราะในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของสังคมเมืองชนบทค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและสังคมชนบทได้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาทบทวนกันก่อนเลยค่ะคุณครูมีกิจกรรมมาทบทวนนะคะกิจกรรมภาพไหนกันแน่ค่ะโดยให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังและให้นักเรียนช่วยกันตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นักเรียนปลายทางนะคะสังเกตภาพแล้วช่วยกันตอบด้วยนะคะภาพที่1ค่ะสังคมชนบทใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยคะ
1: ใช
0: ่หรือไม่ใช่ไหนใครคิดว่าใช่ยกมือเลยเอามือลงค่ะใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเป็นชุมชนสังคมชนบทค่ะนักเรียนสังเกตจากอะไรคะสังเกตได้จากอะไรคะเขาทำอะไรกันคะเขาทำอะไรกันคะ
1: ตกปลา
0: ตกปลาใช่ไหมคะทำอะไรอีกตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับริมน้ำใช่ไหมคะใช้ชีวิตแบบมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะนี่ก็คือสังคมชนบทค่ะภาพต่อไป
1: ส
0: ังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: แล้วนักเรียนไปทางล่ะคะคิดว่าเป็นสังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าอะไรคะไม่ใช่ทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่สังเกตจากอะไรคะ
1: ส
0: ัง
1: เกตจากท
0: ุ่
1: งนา
0: สังเกตจากทุ่งนาใช่ไหมคะมีวัวสังเกตจากลุงนะคะไถนาโดยการใช้วัวนั่นเองนะคะอยู่กับธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติค่ะต่อไปภาพที่3สังคมชนบทสังคมชนบทใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: นักเรียนประธานคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่า
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะสังเกตได้จากอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ซักผ้าแบบไหนซักผ้าแบบไหน
1: ใช
0: ้มือใช่ไหมคะในการซักผ้าบ้านใครยังใช้มืออยู่มีไหมคะไม่มีเครื่องซักผ้ามีไหมยังมีอยู่ใช่ไหมคะบ้านครูก็ยังใช้มืออยู่นะคะซักถุงเท้าก็ใช้มือซักแบบนี้เลยนะคะต่อไปภาพที่4ค่ะสังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่

0: สังคมอะไรสังคมชนบทนะคะไม่ใช่สังคมเมืองค่ะต่อไปภาพที่5สังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: แล้วเนี่ยไปทางคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะเอ๊สังเกตได้จากภาพนะคะตอบว่าตอบว่าตอบว่าใช่ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปภาพที่6สังคมเมือง
1: ใช่
0: สังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่หรือเปล่านะนักเรียนไปทางนะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าหรือว่าไม่ใช่หรือใช่ถูกต้องค่ะพาคะภาพนี้นะคะก็คือสังคมเมืองสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากอะไรคะมีตึกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีบ้านนะคะตั้งอยู่ติดๆกันเลยนะคะสวยไหมคะชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบนะคะต่อไปภาพที่7ค่ะสังคมชนบทสังคมชนบทใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: นักเรียนประธานล่ะคะคิดว่าใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าถูกต้องค่ะตอบว่าใช่นะคะเขาทำอะไรกันคะ
1: เล่นมอนซอนผ้า
0: เล่นมอนซอนผ้านะคะนักเรียนเคยเล่นหรือเปล่า
1: เคย
0: เล่นใช่ไหมคะเป็นการละเล่นพื้นบ้านนั่นเองนะคะตอนนี้มีใครยังเล่นอยู่ไหมคะมีไหมก็ยังมีกันอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วนะคะจะไปเล่นอะไรคะโทรศัพท์มือถือไปเล่นเกมต่างๆนะคะต่อไปภาพที่8ค่ะสังคมเมืองสังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: แล้วนี่ไปทางตอบว่าอะไรคะใช่หรือไม่ใช่คะตอบว่าตอบว่าไม่ใช่นะคะภาพนี้ไม่ใช่สังคมเมืองนะคะแต่เป็นสังคมชนบทนะคะสังเกตจากการตั้งบ้านเรือนการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็การจับสัตว์ในแม่น้ำนะคะเป็นการพึ่งพาธรรมชาตินะคะต่อไปค่ะภาพที่9สังคมเมืองใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: ตอบว่าอะไรคะใช่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรเอ่ยตอบว่าถูกต้องค่ะตอบว่าใช่สังเกตได้จากอะไรเอ่ย
1: ถนน
0: สังเกตได้จากอะไรคะมีผู้คนหนาแน่นเลยใช่ไหมคะมีผู้คนอยู่มากมายเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสังคมเมืองที่มีประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะถูกต้องค่ะและภาพที่10นะคะสังคมเมืองใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่ใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: นักเรียนไปทางล่ะคะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่คะ
1: ใช่
0: ตอบว่าอะไรเอ่ยสังคมเมืองใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่โรงเรียนในสังคมชนบทจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีขนาดเล็กมีนักเรียนอยู่ไม่มากนะคะเมื่อเทียบกับโรงเรียนในสังคมเมืองเป็นไงคะโรงเรียนจะมีขนาดใหญ่แล้วก็มีนักเรียนมาเรียนเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะเพราะฉะนั้นตอบว่าไม่ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูค่ะความแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบทมีความแตกต่างกันในเรื่องอะไรบ้างนักเรียนยังจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะมีบางคนบอกว่าจำได้บางคนบอกว่าจำไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะความแตกต่างนะคะของสังคมเมืองและสังคมชนบทนะคะภาพแรกภาพแรกนะคะระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวและคนรอบข้างมีน้อยมีน้อยยังไงคะเพราะว่าในสังคมเมืองนะคะจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอาศัยนะคะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันไม่ค่อยจะพูดคุยกันค่ะส่วนสังคมชนบทเป็นไงคะมีระดับความสัมพันธ์ของครอบครัวแบบมีเครือญาติมากมีอะไรก็คุยกันมีอะไรก็ปรึกษากันหรือมีกิจกรรมหรืองานต่างๆก็จะมาช่วยกันเหมือนกับภาพนี้เลยค่ะ

0: คมเมืองนะคะจะเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยอย่างเช่นอะไรบ้างมีรถไฟฟ้าไหมคะ
1: ม
0: ีมีห้างสรรพสินค้าไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ต
0: ึ
1: ก
0: มีตึกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะมีโรงแรมด้วยมีอะไรอีก
1: ม
0: ี
1: สวนน
0: ้ำมีสวนสนุกต่างๆมีอะไรอีกคะในชุมชนเมืองมีอะไรอีกคะที่มีความเจริญมีสถานที่สำคัญใช่ไหมคะมีสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวมีวัดนะคะมีอะไรอีกเนี่ยดูสิ
1: มีตึก
0: มีการขนส่งคมนาคมเช่นมีอะไรคะเครื่องบินมีอะไรอีกคะรับส่งอาหารไม่อยากออกไปซื้ออาหารเลยแดดร้อนเราก็สามารถสั่งอาหารได้มาทานที่บ้านได้ใช่ไหมคะมาดูค่ะสังคมชนบทเป็นยังไงสังคมชนบทเป็นยังไงคะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมากกว่าสังคมเมืองถูกต้องไหมในสังคมชนบทไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับสังคมเมืองไม่ได้มีรถไฟฟ้าไม่ได้มีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะต่อไปในสังคมเมืองประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปมีอะไรบ้างเช่นพนักงานบริษัท
2: พนักงานเซเว่น
0: พนักงานอะไรอีกคะพนักงานโรงแรมอะไรอีกรับราชการแม่บ้านหรือเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแต่เมื่อมาดูสังคมชนบทนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเลยอย่างเช่นอะไรคะทำอะไรคะทำนาถูกต้องทำนาทำไร่ทำสวนแล้วก็นำผลผลิตของตัวเองเนี่ยไปขายในชุมชนค่ะต่อไปในสังคมเมืองนะคะประชากรอาศัยอยู่รวมตัวกันอย่างหนาแน่นค่ะเพราะว่ามีประชากรที่อื่นนะคะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในสังคมเมืองเพื่อมาหางานทำนะคะส่วนในสังคมชนบทเป็นยังไงคะประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันค่ะแล้วก็มีประชากรไม่เยอะมีประชากรไม่หนาแน่นเหมือนกับสังคมเมืองค่ะการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วในสังคมชนบทนะคะจะมีการใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบมากนักเพราะว่าไม่ได้มีการจราจรติดขัดไม่ได้มีรถติดนะคะเหมือนกับสังคมเมืองในสังคมเมืองนะคะจะมีการขนส่งที่รวดเร็วนะคะเช่นมีอะไรบ้าง
1: รถไฟ
0: มีรถไฟมีเครื่องบินนะคะมีรถไฟฟ้าใช่แล้วในสังคมเมืองนะคะยังมีห้างสรรพสินค้ามากมายเลยเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: ชอบไหม
1: ช
0: อบใช่ไหมคะเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเลยในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสริมสวย
1: ร
0: ้
1: านขายเส
0: ื้
1: อผ้า
0: ร้านขายรองเท้าร้านขายของเล่นต่างๆมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช่ร้านขายโทรศัพท์ก็มีเรามาดูบ้างในสังคมชนบทเป็นยังไงมีการนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาขายในชุมชนนาวาปลูกอะไรบ้างปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวปลูกผักบุ้งก็นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาขายในแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านของตนเองค่ะในสังคมเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยสะดวกสบายใครๆก็ชอบไปอยู่จึงทำให้มีผู้คนมาอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นค่ะส่วนสังคมชนบทนะคะมีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติไม่เร่งรีบผู้คนเป็นยังไงไม่วุ่นวายนะคะอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเล่นน้ำคลองกระโดดน้ำคลองนะคะปลูกพืชผักไว้รับประทานเองจับสัตว์น้ำไว้รับประทานเองค่ะต่อไปในสังคมเมืองนะคะก็จะมีสวนสนุกและสวน

0: เอาไว้ให้เราไปเที่ยวไปเล่นน้ำใช่ไหมคะมาดูภาพนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรคะประเพณีอะไรเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมคะใช่แล้วประเพณีผีตาโขนนะคะจะเป็นวัฒนธรรมเฉพาะประจำท้องถิ่นค่ะสังคมเมืองสังคมเมืองจะมีการเล่นโซเชียลต่างๆสำหรับเด็กๆก็จะรู้จักแล้วว่าโซเชียลมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีเกมมี Facebook มี LINE ใช่ไหมคะแต่สังคมชนบทไม่ได้เล่นโทรศัพท์เขาทำอะไรเขาก็จะเล่นของเล่นแบบพื้นบ้านดีดลูกแก้วใช่ไหมคะมีการเล่นแบบพื้นบ้านเขาทำอะไรอีกกระโดดยางดีดลูกแก้วเล่นซ่อนแอบเป็นการเล่นแบบพื้นบ้าน
1: กระโดดยาง
0: กระโดดยางสมัยนี้ยังเล่นอยู่ไหมคะ
1: เล่นอยู่
0: ยังเล่นอยู่ไหม
1: เล
0: ่นอะไรบ้างแม่งูเอ๋ยดีดลูกแก้วยังเล่นอีมอนซ้อนพากันอยู
1: ่
0: เล่นกระโดดยางยังมีเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะเป็นการละเล่นแบบพื้นบ้านก็ยังมีเล่นกันอยู่แต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะติดโซเชียลกันแล้วมีการเล่นโทรศัพท์มากขึ้นค่ะต่อไปในสังคมเมืองนะคะการรักษาอาการเจ็บป่วยจะเป็นแบบสมัยใหม่นะคะมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะส่วนในสมัยก่อนหรือในสังคมชนบทเนี่ยจะมีการรักษาการเจ็บป่วยแบบโบราณค่ะใช้สมุนไพรในการรักษาการต่างๆมันกลับภาพนี้เลยเรามาดูค่ะการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองสรุปว่าการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองเป็นอย่างไรคะเป็นยังไงบ้างคะการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองเป็นยังไงคะมีความวุ่นวายใช่ไหมคะการจราจรเป็นยังไงการจราจรติดขัดเพราะว่ามีประชากรเข้าไปอาศัยเป็นจำนวนมากเข้าไปหางานทำนะคะจึงทำให้มีประชากรอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะส่วนการดำเนินชีวิตของคนในสังคมชนบทเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติการดำเนินชีวิตของคนในสังคมชนบทไม่เร่งรีบมากนักการจราจรไม่ติดขัดนะคะอยู่อาศัยกันแบบเครือญาติมีการเป็นยังไงคะพึ่งพาซึ่งกันและกันมีอาหารก็ไปแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะนี่คือการดำเนินชีวิตของคนในสังคมชนบทค่ะนักเรียนชอบแบบไหนมากที่สุดคะระหว่างการดำเนินชีวิตในสังคมเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมชนบทไหนใครชอบแบบสังคมเมืองยกมือทำไมถึงชอบแบบสังคมเมืองคะสะดวกสบายใช่ไหมคะเป็นยังไงอีก
2: ม
0: ี
2: เทคโนโลย
0: ี
2: เข้ามาม
0: ีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเรามีอะไรอีกคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองการจราจรก็ติดขัดและประชากรก็อยู่กันแบบหนาแน่นใช่ไหมคะแล้วใครชอบแบบสังคมชนบทบ้างยกมือเอามือลงค่ะทำไมถึงชอบแบบสังคมชนบทคะ
3: เง
0: ีย
3: บสงบ
0: เงียบสงบดี
3: อ
0: ากาศดีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เล่นอะไรได้เล่นน้ำด้วยใช่ไหมคะเวลาอากาศร้อนๆก็ไปกระโดดน้ำคลองเล่นสบายใจเลยเป็นยังไงอีกใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบแล้วก็มีญาติพี่น้องของเราอยู่เยอะแยะมากมายเลยวันไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เราก็ไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านก็ได้ใช่ไหมมาดูค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันหรือไม
1: ่
0: แตกต่างกันไหมคะมีความแตกต่างกันเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะไปดูค่ะการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบันนะคะมีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่น

0: ดูนี้นะคะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใกล้แม่น้ำสำหรับในอดีตนะคะจะมีการสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับแม่น้ำใกล้กับแหล่งน้ำเพราะว่าต้องใช้น้ำนะคะในการทำอะไรบ้างทำการเกษตรใช้ทำอะไรอีก
1: เล
0: ่
1: นน้ำ
0: เล่นน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะใช้ในการซักผ้าค่ะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดเลยส่วนในสังคมเมืองนะคะหรือในปัจจุบันนะคะก็จะมีการนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะมีการประกอบอาชีพนะคะมักเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่างๆโรงงานต่างๆค่ะแล้วก็มีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนักเรียนคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะของสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสภาพแวดล้อมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะสมัยก่อนนะคะการดำรงชีวิตจะเป็นการพึ่งพาธรรมชาติค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเมื่อมีความเจริญมากขึ้นค่ะก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นวิถีชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นของเล่นสมัยก่อนของเล่นในสมัยก่อนเป็นยังไงดูซิเขาทำอะไรอยู่เขาทำอะไรเขาเล่นน้ำใช่แล้วเขาเล่นน้ำเขาไม่ได้มีห่วงยางแต่เขาใช้ใช้อะไรลูกมะพร้าวไม่ใช่กะลามะพร้าวลูกเป็นมะพร้าวนะคะมะพร้าวแห้งนะคะเอาไปลอยน้ำได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกต้นกล้วยต้นกล้วยก็สามารถลอยน้ำได้ไม่ต้องใช้ห่วงยางเลยนะคะมีอะไรอีกของเล่นแบบไหนมีการเล่นว่าวนะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเองนะคะจากวัสดุธรรมชาติประดิษฐ์ว่าวขึ้นมาเล่นเองนะคะไม่ต้องไปซื้อเลยเล่นอะไรอีกดูสิ
1: ทหาร
0: มีทหารเห็นไหมกระโดดร่มใช่ไหมคะเป็นตุ๊กตาเล็กๆนำมาประดิษฐ์ของเล่นเองแล้วก็โยนขึ้นไปก็จะลอยขึ้นไปนะในของเล่นสมัยก่อนต่อไปของเล่นสมัยปัจจุบันของเล่นสมัยปัจจุบันเป็นยังไงสีสันสวยงามเลยแต่ว่าต้องใช้เงินซื้อมาต้องใช้เงินซื้อมานะคะเราประดิษฐ์เองได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเป็นของเล่นสมัยปัจจุบันสีสันสวยงามเด็กๆก็ชอบเห็นแล้วก็อยากได้ค่ะการเดินทางสมัยก่อนนักเรียนเคยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะรถถีบ3ล้อใช่ไหมรถถีบ3ล้อปัจจุบันมีไหมคะมีไหมไม่มีแล้วนะคะรถถีบ3ล้อจะใช้แรงงานคนในการปั่นจักรยานค่ะการเดินทางสมัยปัจจุบันเป็นยังไงคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเพราะมีอะไรมีอะไรบ้างมีรถไฟมีเครื่องบินมีอะไรอีกรถบัสมีเรือรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะที่อยู่อาศัยสมัยก่อนเป็นไงคะดูสิสังเกตจากภาพเป็นไงคะสร้างบ้านด้วยไม้นะคะยกใต้ถุนสูงนะคะแล้วก็มีญาติเยอะแยะมากมายเลยพอตอนเย็นก็มารวมตัวการทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองนี่คือที่อยู่อาศัยในสมัยก่อนค่ะที่อยู่อาศัยในสมัยปัจจุบันเป็นยังไงคะสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเป็นยังไงอีกแข็งแรงทนทานเพราะว่าสร้างบ้านด้วยปูนด้วยอิฐนะคะแล้วก็มีความทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าที่อยู่อาศัยในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีการตั้งบ้านเรือนที่เป็นไงคะ
1: ไม่
0: ได้ติดริมน้ำเป็นไงอีกติดกันใช่ไหมคะใช่แล้วติดกันแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่เหมือนกับการตั้งบ้านเรือนในสมัยก่อนที่มีความผูกพันกันเพื่อนบ้านมีความผูกพันกันมีการแบ่งปันอาหารกันนะคะแต่ที่อยู่อาศัยในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีการตั้งบ้านเรือนที่ติดกันแต่ว่าความสัมพันธ์เป็นไงคะไม่ได้สนิทกันมากนะคะเหมือนกับเครือญาติ ขนมในสมัยก่อนเป็นยังไงเป็นขนมแบบไหนแบบไทยๆเป็นขนมโบราณแบบไทยๆเช่นขนมอะไรบ้างรู้จักขนมอะไรบ้างขนมแบบไทยๆขนมถังแตกขนมช้างขนมใส่ไส้ขนมครกขนมหม้อแกงขนมถ้วยฟูข้าวเหนียวแดงขนมชั้นขนมครกไปแล้วบัวลอยบัวลอยไข่หวานกล้วยทอดลอดช่องหมดหรือยังทองหยิบทองหยอดฝอยทองต่างๆใช่ไหมคะเป็นขนมที่อยู่ในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ไม่ชอบทานแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะขนมสมัยปัจจุบันเด็กๆรู้จักเป็นอย่างดีเลยแล้วก็มีสีสันสวยงามน่ากินน่าทานมากๆเลยชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบมากๆเลยลูกอมเยลลี่ช็อกโกแลตต่างๆของโปรดเด็กๆเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทานไปมากๆจะเป็นยังไงฟันผุไหมคะฟันผุแล้วก็อ้วนด้วยนะคะอย่าทานเยอะค่ะนี่คือขนมสมัยปัจจุบันค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานแล้วนะคะแต่ไปดูหน้าตาใบงานก่อนนะคะว่าต้องทำอย่างไรนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูให้นักเรียนทำใบงานที่8เรื่องสังคมเมืองและสังคมชนบทค่ะโดยให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าข้อความที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปหน้าที่75ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่75เจอไหมคะเจอไหมคะใครยังไม่เจอใครยังไม่เจอยกมือนะคะตอนนี้ทุกคนเจอหมดแล้วใช่ไหม yeah. เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าทำอย่างไรให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรนะคะ คุณครูบอกว่าให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าข้อความที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคุณครูจะมีข้อความให้ทั้งหมด10ข้อความด้วยกันค่ะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูเลยนักเรียนปลายทางนะคะทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะมาดูค่ะในข้อที่1ในข้อที่1นะคะเขาบอกว่ามีแหล่งชุมชนแออัดมีแหล่งชุมชนแออัดนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทคะตอบว่าอะไรคะแต่ว่าอะไรเอ่ยชนบทใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูข้อที่2ก่อนสมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่สมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่นักเรียนคิดว่าควรจะนำไปใส่ในช่องลักษณะสังคมเมืองหรือลักษณะสังคมชนบทคะใส่ช่องไหนดีสังคมอะไรคะสังคมเมืองใช่หรือเปล่าต่อไปข้อความที่3มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

จะอยู่ในสังคมเมืองหรือสังคมชนบทคะข้อที่4สมาชิกสนิทสนมกันแบบเครือญาติสมาชิกสนิทสนมกันแบบเครือญาติข้อที่5คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมข้อที่6มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นข้อที่7มีวัฒนธรรมเฉพาะประจำท้องถิ่นข้อที่8มีความเป็นอยู่เรียบง่ายข้อที่9มีการประกอบอาชีพและข้อที่10นะคะมีคนอาศัยอยู่เราไปดูค่ะว่าทำอย่างไรนะคะเมื่อเราอ่านข้อความทั้งหมดครบแล้วนะคะให้นักเรียนนำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะคราวนี้ฟังนะคะช่องแรกก็คือลักษณะของสังคมเมืองช่องต่อมาสิ่งที่เหมือนกันของสังคมเมืองกับสังคมชนบทและช่องที่3นะคะลักษณะของสังคมชนบทค่ะเราทำไปพร้อมกันดีไหมคะดีไหมคะอ่ะดีค่ะข้อแรกเขาบอกว่ามีแหล่งชุมชนแออัดแหล่งชุมชนแออัดนะคะก็คือหมายเลข1นะคะนำไปใส่ในช่องไหนสังคมเมืองหรือสังคมชนบทสังคมเมืองถูกต้องค่ะนำหมายเลข1นะคะไปใส่ในช่องว่างหรือช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปข้อที่2สมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่สมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่ควรจะเป็นสังคมชนบทหรือสังคมเมืองคะต่างคนต่างอยู่นะคะต้องเป็นสังคมเมืองนะคะลักษณะของสังคมเมืองใส่หมายเลข2ลงไปในช่องลักษณะสังคมเมืองนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันควรจะเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะสังคมชนบทคะสังคมเมืองถูกต้องไหมถูกต้องค่ะหมายเลข3นะคะนำไปใส่ในช่องลักษณะของสังคมเมืองค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปข้อที่4สมาชิกสนิทสนมกันแบบเครือญาติสมาชิกสนิทสนมกันแบบเครือญาติควรจะเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทคะสังคมชนบทค่ะหมายเลข4นะคะนำไปใส่ในช่องลักษณะของสังคมชนบทได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะต่อไปข้อที่5คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะนักเรียนควรนำไปใส่ในช่องไหนระหว่างลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทสังคมอะไรสังคมชนบทค่ะนำหมายเลข5ไปใส่ในช่องลักษณะของสังคมชนบทได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทสังคมอะไรคะถูกต้องค่ะลักษณะของสังคมเมืองค่ะนำหมายเลข6นะคะมาใส่ในช่องลักษณะของสังคมเมืองได้เลยเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะต่อไป

ข้อที่7นะคะมีวัฒนธรรมเฉพาะประจำท้องถิ่นมีวัฒนธรรมเฉพาะประจำท้องถิ่นเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทคะตอบว่าลักษณะของสังคมชนบทถูกต้องค่ะนำหมายเลข7นะคะมาใส่ในช่องลักษณะของสังคมชนบทได้เลยเรียบร้อยแล้วยังเอ่ยต่อไปข้อที่8นะคะมีความเป็นอยู่เรียบง่ายมีความเป็นอยู่เรียบง่ายนักเรียนคิดว่าเป็นลักษณะของสังคมเมืองหรือลักษณะของสังคมชนบทสังคมชนบทถูกต้องค่ะนำมาใส่ในช่องลักษณะของสังคมชนบทได้เลยนะคะไปค่ะข้อที่9มีการประกอบอาชีพมีการประกอบอาชีพนะคะนักเรียนควรจะนำไปใส่ในช่องไหนตอนนี้เหลือกี่ช่อง2ช่องนะคะก็คือช่องสิ่งที่เหมือนกันของสังคมเมืองกับสังคมชนบทนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทก็จะมีการประกอบอาชีพค่ะและสุดท้ายเลยข้อที่10ค่ะมีคนอาศัยอยู่มีคนอาศัยอยู่นะคะนำมาใส่ในช่องนี้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือสังคมชนบทนะคะก็มีคนอาศัยอยู่เหมือนกันค่ะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยไหมคะแล้วเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมคะทำได้ลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ักเรียนเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ตอนนี้นักเรียนน่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เก็บก่อนนะคะแล้วนำกลับไประบายสีที่บ้านนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดเวลากลุ่มไหนช้าที่สุดมีไหมตอนนี้กลุ่มที่4ช้าที่สุดเลยเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ฟังนะคะเราจะไปสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะจำได้ไหมเรียนเรื่องอะไรคะความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองชนบทค่ะฟังนะคะการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเมืองและสังคมชนบทนะคะมีความแตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะตั้งบ้านเรือนในชนบทหรือตั้งบ้านเรือนในสังคมเมืองเราก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบข้างเราค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่9เรื่องชุมชนเมืองค่ะวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนในวันนี้ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะคะความแตกต่างอะไรนะความแตกต่างของสังคมเมืองและสังคมชนบทนะคะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนไปทางละคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เอาพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกันไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม
1: ้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมา

กระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึง

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2569นะคะเป็นวันบรรจบครบ100วันการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2569นะคะโดยสาระสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์มีพระธรรมเทศนากันหนึ่งโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานได้สืบเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569โดยใจความสำคัญของการพระราชพิธีสำคัญในวันนี้คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะถวายศีลพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระจากนั้นรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุพระสงฆ์สวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะและเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามชมพระประวัติและเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผ่านสารคดีชุดนี้ไปพร้อมๆกันขอติดตามชมค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชรัตดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีปันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจดพระกันบิดขลิบพระเทศาเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนักเรียนทั่วไปต่อมาเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนอีทฟิลด์เมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ของปี2543โดยทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งทั้งนี้ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยทรงสนพระทัยในด้านกฎหมายจึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายอาญาณ มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาทรงใช้เวลาศึกษาเพียง1ปีจากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ควบคู่กับเนติบัณฑิตยสภาในประเทศไทยและทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548โดยทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์ที่2ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันระดับ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างมุ่งมั่นโดยทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ทูตประจำสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กก่อนเสด็จกลับมาทรงงานด้านการศึกษาทรงงานเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาและรับราชการเป็นอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลเวเนียด้วยพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิและผู้ต้องขังและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมถึงสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมตลอดจนให้โอกาสและชีวิตใหม่กับผู้ต้องขังซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการทรงงานอย่างจริงจังในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนหลายคนเพิ่งได้ยินคำนี้ในวันที่พระองค์จากไปแต่สำหรับผู้ต้องขังหญิงหลายแสนชีวิตทั่วโลกคำนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอมาแล้ว15ปีในปี2549สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงริเริ่มโครงการกำลังใจในพระ

0: แค่เพียงในประเทศไทยแต่มีทั่วโลกจากการเสด็จเยี่ยมเรือนจำหลายแห่งพระองค์ทรงพบปัญหาด้านสุขอนามัยการขาดแคลนโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และการดูแลเด็กเล็กที่เติบโตภายในเรือนจำจึงทรงผลักดันให้เกิดมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงลุกหลายประการทั้งการปรับปรุงห้องนมและพื้นที่เลี้ยงดูเด็กให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยการสนับสนุนวัคซีนและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการวางแผนครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังพ้นโทษพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จากเรือนจำไทยสู่เวทีสหประชาชาติด้วยพระปรีชาสามารถทรงนำความสำเร็จของโครงการกำลังใจไปสู่โครงการเอลฟี่ที่ทรงผลักดันร่วมกับกระทรวงยุติธรรมนำประสบการณ์จริงจากเรือนจำไทยไปเสนอต่อประชาคมโลกทั้งนี้ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปี2553นับเป็นผลงานสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติข้อกำหนดกรุงเทพถูกใช้เป็นมาตรฐานในเรือนจำทั่วโลกและยังเป็นรากฐานให้งานยุติธรรมเชิงมนุษยธรรมของไทยเดินหน้าต่อแต่ทุกครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีณมุมใดมุมหนึ่งของโลกมรดกของพระองค์ยังทำงานอยู่เสมอจากการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมบทบาทสตรีพระองค์ได้รับการถวายรางวัล Model of Late Cognition และรางวัล Uniframe Award of Excellence เป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถแก่นานาประเทศราชทัณฑ์ปันสุขยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญด้านสาธารณสุขคือทรงรับเป็นประธานกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพภายในเรือนจำให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับบริการสาธารณสุขภายนอกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มักเผชิญปัญหาความแออัดและขาดแคลนทรัพยากรด้านสุขภาพโดยทรงสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และสถานพยาบาลในเรือนจำทั่วประเทศรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ทำให้ความสำคัญศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมแม้บุคคลนั้นจะอยู่ในกระบวนการการรับโทษตามกฎหมายก็ตามพระกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในปัจจุบันหากยังมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความครอบคลุมลดความเหลื่อมล้ำและยึดหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสุขภาวะของคนไทยอย่างยั่งยืน
1: ครับคุณผู้ชมครับในขณะนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี่คือบรรยากาศในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพยังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต มายัง

0: ที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้ครับ
1: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนะคะเฝ้าเสด็จค่ะอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัดกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมาอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: กองทหารเกียรติยศจัดจากกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับและดุริยางค์จัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการบำเพ็ญกุศลครบ100วันสิ้นพระชนซึ่งนับตั้งแต่วันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เรื่อยมาได้มีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลมาโดยลำดับครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าค่ะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ

0: สำหรับพระสงฆ์ที
1: ่ยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: ธัมมังสรณังกัจฉามิ

ตังตะระนังกัจจามิทุติยัมปิสัมมังตะระนังกัจจามิทุติยัมปิสังฆังตะระนังกัจจามิทุติยัมปิพุทธังตะระนังกัจจามิ

บัดนี้พระสงฆ์10รูปได้สวดถวายพรพระจบลงแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง10รูปประกอบด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกรูปที่2สมเด็จพระธิรยานมุนีวัดเทพสุรินทราวาสรูปที่3วัดสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่4สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่6สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่7สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่8สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและรูปที่10สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีหลังจากนั้นยังมีพระสงฆ์ที่แสดงพระ

0: รรมเทศนาเมื่อวานนี้คือพระพรหมบัณฑิตนะครับในพิธีการนี้ด้วยครับ
1: ซึ่งมาสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารนะคะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะ10รูปค่ะ
0: สมเด็จพระราชาคณะอีกรูปหนึ่งนะครับในพิธีการนี้สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมา

นี้นะคะเจ้าพนักงานได้ถอนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จแล้วนะคะซึ่งเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระพลูสายโยงค่ะ

0: สำหรับบทที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่สวดเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าบทถวายพรพระซึ่งประกอบไปด้วยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยหรือบทอิติปิโสบทพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงและบทที่3คือบทชยปริตหรือที่รู้จักกันในบทที่ชื่อว่าบทมหาการุณิโกซึ่งทั้ง3บทนี้เรียกว่าบทถวายพรพระที่พระสงฆ์นิยมสวดในพิธีทำบุญก่อนถวายภัตตาหารครับ
1: เจ้าพนักงานนะคะเจ้าพนักงานภูสามาลาลาดพระภูสายโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูสายโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์นะคะจากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูสายโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนพานพระมหากฐินค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรค่ะ

ิบุรีนติสาพรังเอวเมวะเอโตทินทังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถา

ติเลกวัตตะตังทีวตุอะเดเรกวัตตะตังทีวตุอะเดเรกวัตตะตังทีตุปิปายโกตุอะรูโกตุปิปายโกตุอะรูโกตุสุขิโตตุปะเมนตมะกาจาติติกัมมังติติราโคจะโยนิจัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: บดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับแก้ไขรายชื่อพระสงฆ์ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับที่1สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่2สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่3สมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามลำดับที่4สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลำดับที่5สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามลำดับที่6สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุลำดับที่7สมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามลำดับที่8สมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำลำดับที่9สมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีนครราชสีมาและลำดับที่10พระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศ์สาวาสครับ
2: สักครู่นี้นะคะพระสงฆ์ได้ถวายอดิเรกซึ่งการถวายอดิเรกนั้นก็คือธรรมเนียมพิธีสงฆ์ชั้นสูงนะคะที่ประธานสงฆ์จะกล่าวคำบาลีถวายพระพรพิเศษนะคะแด่พระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีค่ะเพื่อขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: ซึ่งในการประกอบพิธีต่างๆที่มีการถวายอดิเรกนั้นผู้ร่วมพิธีจะลดมือลงไม่ประนมมือนะครับ

0: ่อจากนี้ไปนะคะเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปนะคะในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงนะคะเพื่อสวดมาติกาค่ะ
1: ที่เห็นนี้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งอยู่ด้านขวาของพระโกศนะครับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวรภรณ์ฝ่ายในเครื่องคัตติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบบนอกจากนั้นด้านซ้ายของพระโกศก็มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชูปโภคซึ่งประกอบไปด้วยพานพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองรวมทั้งบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
2: ทั้งนี้นะคะหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพ

0: ิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้นะคะตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปค่ะโดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพได้ทำหนังสือนะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่การส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังการส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์และการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
1: อีกสักครู่จะได้รัตนาพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะได้สดับประกรเท่าพระชนมายุทรงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งก็จะมีการสวดมัตติกาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทอดพระไตร
2: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ค่ะประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศนะคะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นโดยปกติก็จะมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศสำหรับพระศพคราวนี้นะคะพระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวหรือว่าใบปลือนะคะที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมส่วนที่เอวพระโกศก็ประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะที่ฐานพระโกศด้านหน้าก็จะรองด้วยพระภูษาโยงนะคะทอดลงมายังพานทองสองชั้นพระภูษาโยงบนพานทองสองชั้นก็จะพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับประกรพระศพเจ้าพนักงานก็จะได้คลี่พระภูษาโยงออกไปจนถึงอาสน์นะคะโดยใช้เสาบัวรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะใช้ลาดไปตามความยาวของอาสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนค่ะซึ่งพระโกศนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองค่ะที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานหรือว่าคันฉัตรที่มีรูปเป็นมุมฉากสองทบนะคะรอบพระแท่นแว่นฟ้าก็จะแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศค่ะข้างพระแท่นทองทรายก็จะตั้งมณฑปเพลิงนะคะเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาและมุมทั้ง4ที่ประดิษฐานพระโกศก็จะมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์มุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะคะทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้ง2ก็จะวางบนยางรองพานท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะ
1: กะมาจากกถาวัตถุยะมาจากยมกและปะมาจากปัฏฐานหรือว่ามหาปัฏฐานนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่นะครับพระสงฆ์11รูปก็จะได้สวด

0: ัตติกามัตติกานี่ก็แปลว่าแม่บทหรือแม่บทแห่งธรรมนั่นเองนะครับพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็คงจะได้รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการสวดพระอภิธรรมในงานศพให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสุขสวรรค์ด้วยคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ที่เคารพนับถือบุคคลผู้มีพระคุณบุคคลที่รักได้จากไปก็นิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรมตามแบบที่พระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมแก่พระพุทธมารดาครับ
1: และเนื่องในวาระครบ100วันนะคะหรือว่าศตมวานแห่งการสิ้นพระชนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้ร่วมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลนะคะณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนด

0: สงฆ์11รูปสวดมาติกาครับซึ่งพระสงฆ์ที่รัตนามานี้มีจำนวน47รูปที่จะได้มาสดับประกรณ์นะครับซึ่งเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรค่ะ

ระสงฆ์รัตนาจากอารามต่างๆนะครับอาทิสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสะเกษพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตร

0: พรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: บัดดีพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาครับพระสงฆ์ทั้ง11รูปนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหาวชิรคุณอดิลกวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมวชิรวิสุทธ์วัดคูยางกำแพงเพชรพระพรหมวชิรเมธาจารย์วัดไตรธรรมารามสุราษฎร์ธานีพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิรเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่พระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารและพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีครับ

0: ครับในขณะนี้พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งบนอาสงแล้วครับอีกสักครู่นะครับหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงแล้วนะครับจะได้ทอดพระไตร12ไตรหลังที่เรียนไปช่วงต้นนะครับว่าพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจำนวน47รูปนั้นเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรค่ะ

ประสงค์จากอารามต่างๆเช่นพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระปาโมกข์วัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิระญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหาร

0: ำหรับผ้าไตรนะคะหรือว่าไตรจีวรก็คือชุดผ้าครอง3ผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอัตรวาสกนะคะหรือว่าโปงเป็นผ้านุ่งค่ะอุตราสงจีวรผ้าห่มสำหรับห่มคลุมร่างกายนะคะสังคาติหรือผ้าทาบจะเป็นผ้าซ้อนทับหรือผ้าพาดบ่าซึ่งประเภทของผ้าไตรนั้นก็จะมีไตรครองหรือว่าไตรเต็มนะคะจะมี7ชิ้นด้วยกันก็คือจีวรสบงสังคาติอังสะผ้ารัดอกรัดประคตและผ้ากราบนะคะซึ่งก็จะใช้ในพิธีสำคัญหรือการอุปสมบทค่ะ
1: อันตรวาสกคือสบงนั้นนะครับก็เป็นคำที่เราชาวพุทธส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเรียกผ้าในส่วนที่นุ่งนะครับก็คือสบงซึ่งศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอันตรวาสกส่วนที่ห่มเรียกว่าอุตราสงส่วนที่ท่านใช้พาดบนบ่าซ้ายนั้นคือพระสังคาติพระสงฆ์อีก12รูปในชุดต่อมานะครับจะขึ้นนั่งบนอาสงเพื่อสดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์12รูปนะครับมีพระเทพวัชรเมธีวัดสัมพันธวงศารามเป็นต้นนะครับขึ้นนั่งประจำอาสงเรียบร้อยแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีพระสงฆ์จากอารามต่างๆนะครับเช่นพระเทพสุธีวัชนะสงครามพระเทพวชิราธิบดีวัดป่าดาราภิรมย์จังหวัดเชียงใหม่พระเทพวชิรนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิรเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามพระเทพวชิรวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำพูยังมีพระราชวัลภาจารย์วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีพระราชสุวรรณเวทีวัดสุวรรณคีรีพระราชวชิรรังสีวัดหนังพระราชวชิรประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชวชิรญาณอดิโลกวัดมกุฏคีรีวันนครราชสีมาพระราชสิริวัตรวัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิรพัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระราชสุทธิวชิรเมธีวัดนสิริมัตยารามและพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชอินเดียครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรนะคะอีก12ไตรค่ะ

ถัดจากพระราชโพธิวิเทศวัชรมุนีวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียก็มีท่านพระราชวัชิระกิตติเมธีวัดลำผักชีครับ

ประสงค์12รูปสดับปกรณ์ครับยังเหลืออีกชุดหนึ่งครับ12รูปที่จะนิมนต์ขึ้นนั่งบนอัฐสงฆ์เพื่อสดับปกรณ์ในชุดต่อไปครับจากรายนามของพระสงฆ์ในบัญชีพระสงฆ์ที่นิมนต์สดับปกรณ์ในครั้งนี้ประกาศต่อเนื่องไปครับพระจุลคณิศรพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนรามจังหวัดนครปฐมพระรามันมุนีวัดราชสัทธากยารามจังหวัดสมุทรสาครพระมุนีนายกวัดตำหนักจังหวัดนครนายกพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระกิตติวิมลเมธีวัดบุพพารามพระวชิระคณาภรณ์วัดบวรนิเวศวิหารพระโสพลนนทสารวัดบางไผ่จังหวัดนนทบุรีพระวชิระวรคุณวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการพระสุธีวชิระคุณวัดพระศรีมหาธาตุและพระสุวัฒนวชิระคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: คะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสัมมวาน15วันปัญญาสัมมวาน50วันและสัตมวาน100วันทั้งนี้นะคะก็จะมีการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และการถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: จะพนักงานได้ลาดพระภูษายงนะคะซึ่งพระภูษายงก็คือแถบผ้านะคะที่โยงจากปากพระโกศสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์นะคะเมื่อทำพิธีซึ่งก็ทำจากผ้าหลายชนิดนะคะตามศักดิ์ของผู้วายชนชนสามัญก็จะใช้ผ้าตาดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงนะคะสำหรับเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปก็จะใช้ผ้าตาดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะก็ต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวสุดท้ายนะคะจำนวน12ไตรค่ะ

พระสงฆ์สดับปกรณ์ถ้าเป็นภาษาสามัญก็เรียกว่าพระสงฆ์พิจารณาคือพิจารณาสังขารนั่นเองครับ

การบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่าทักษิณานุประทานนะครับเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแด่ผู้ที่ล่วงลับไปนะครับซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่มักจะได้ประกอบพิธีเพื่อแสดงความรักความเคารพความนับถือหรือแสดงกตัญญูกตเวทิตาซึ่งก็นิยมปฏิบัติในพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเราจึงมักจะเห็นการบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุลหรือทอดผ้าบังสุกุลและพระสงฆ์ก็จะพิจารณาก็ได้แก่การพิจารณาสังขารนั่นเองครับในบางแห่งเรียกอย่างย่อว่าพิจารณาผ้าบังสุกุลนะครับในที่นี้ก็หมายถึงพิจารณาสังขารพิจารณาผ่านผ้าบังสุกุลหรือการชักผ้าบังสุกุลครับ

ลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทอดพระไตรครบทั้ง47ไตร47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปยังที่นาเครื่องนมัสการและทรงกราบพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระ

0: พุทธรูปประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเพื่อไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
0: ทิศตะวันออกจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับเป็นพระพิธีธรรม4รูปและทั้งด้านทิศตะวันตก

0: ชื่อว่าประชาชนนะคะคงยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นพระราชกรณียกิจที่แสนเรียบง่ายแต่ว่าแสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการเตรียมการจัดสร้างพระเมนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดานั้นนะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมดำเนินงานพระราชพิธีและขั้นตอนต่างๆตามโบราณราชประเพณีโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรได้เตรียมการจัดสร้างพระเมนและอาคารประกอบอย่างสมพระเกียรติสูงสุดซึ่งการออกแบบพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับรูปแบบและองค์ประกอบศิลปกรรมให้สะท้อนกับอัตลักษณ์และพระกรุณาธิคุณค่ะโดยรายละเอียดของพระเมรุและอาคารประกอบนั้นก็จะมีการปรับปรุงองค์ประกอบพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำแนวทางในการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดาโดยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจของพระองค
1: ์13กรมทหารมาที่5รักษาพระองค์และกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ครับวงดุริยางค์นั้นจัดจากกรมดุริยางค์ทหารบกครับ

พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาหากประชาชนยังจำภาพพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้นะคะจะคงจำได้นะคะว่าพระองค์นั้นทรงให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ค่ะโดยเน้นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ได้โอกาสเยาวชนและผู้พ้นโทษเพื่อเปลี่ยนชีวิตของพวกเขานะคะผ่านมูลนิธิและโครงการพระราชดำริมากมายหนึ่งในพระกรณียกิจที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งส่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังชายที่ใกล้พ้นโทษค่ะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผู้ต้องขังจำนวนมากนั้นยังสามารถกลับมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมได้หากได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ

0: าอยู่หัวทหารกองกิตติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: และสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ข้อที่2ได้หรือยังเอ่ยตอบเท่าไหร่ข้อ2ข้อ2ข้อที่2ถ้าดูดีๆเออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่านะกางเกงกับกระโปรงใช่ไหมครับข้อที่2เขาบอกว่าป่านมีกางเกง14ตัวป่านมีกางเกงมากกว่ากระโปรง3ตัวป่านมีกระโปรงกี่ตัวบวกหรือเปล่าข้อนี้บวกหรือเปล่าลองดูข้อนี้อาจจะไม่เหมือนใช่ไหมเดี๋ยวลองอธิบายให้ดูข้อนี้ดูก่อนนะกางเกงมีกี่ตัวนะครับกางเกงเขาอยากรู้อะไรกระโปรงว่ามีเท่าไหร่ครับกี่ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทำไงอะทำไงเอ่ยถึงจะได้ต้องเปรียบเทียบรู้ว่ากางเกงมากกว่าก็เอาจำนวนทำไมครับจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนอะไรล่ะส่วนอะไรตรงเนี้ยส่วนอะไรก็เอาจำนวนกางเกงลบด้วยส่วนต่างก็คือ14ลบด้วยอะไรครับตอบเท่าไหร่14ลบด้วย3สิบเท่าไหร่เอา14ไว้ในไหนครับในใจชูขึ้นมา3แล้วนับทำไมนะถอยหลังเพราะตัวลบน้อย14แล้ว13 12 11แสดงว่าตอบ11ไม่ได้ต้องทำไมครับบวกเสมอไปนะไม่ได้บวกเสมอไปอาจจะทำไมครับมีลบด้วยมีลบด้วยตรวจสอบเลยนะใครที่ทำไมครับยังไม่ถูกต้องแก้ไขเลยดังนั้นเด็กๆต้องดูนะว่าเขาอยากได้ส่วนไหนนะครับต้องการส่วนต่างไหมต้องการส่วนที่เท่ากันไหมสามารถหาได้อย่างไรอ้าวไปต่อรวดเร็วนะไปต่อข้อต่อไปเลยข้อที่อะไรครับข้อที่3ทำพร้อมกันเลยข้อนี้นะข้อที่3ชั้นป.1ทับอะไรครับทับ3มีนักเรียนหญิง15คนมีนักเรียนชายน้อยกว่านักเรียนหญิง6คนชั้นป.1ทับ3มีนักเรียนชายกี่คนคิดยังไงเนี่ยคิดไงวิธีการประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วดูแล้วอ๋อรู้ว่าผู้หญิงมี15ผู้ชายมีทำไมครับ6ผู้ชายมีเป็นไงเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมนี่คุณแม็กขีดเลยตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันเห็นไหมที่เขาบอก6คนตรงนี้คือส่วนที่ผู้ชายน้อยกว่าเขาบอกส่วนต่างมาอยากได้จำนวนผู้ชายก็เอาจำนวนผู้หญิงลบด้วยส่วนอะไรล่ะครับลบด้วยส่วนอะไรนะตรงเนี้ยส่วนลบด้วยส่วนต่างเห็นไหมก็จะได้จำนวนผู้ชายออกมาก็เอา15ลบด้วยอะไรเอ่ย15ลบด้วยอะไร6เท่ากับคิดยังไงเอ่ย

0: นับถอยหลังหรือนับต่อดีนับถอยหลังถอยหลังกี่ครั้งนับถอยหลังกี่ครั้ง6ครั้ง15ไว้ในใจชูขึ้นมา6 15แล้วถอยหลังเป็น14 13 12 11 10 9ตอบ
1: 9
0: อ้าวตอบเลยมีทั้งบวกมีทั้งอะไรครับมีทั้งบวกมีทั้งลบนะตอบเป็นเลขไทยด้วยอ้าวปลายทางทันนะครับมีทั้งบวกทั้งลบนะส่วนที่เหลือข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7และข้อที่8ฝากกลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้นะข้อที่4ข้อที่อะไรอีก5 6 7แล้วก็8คำไหนนะที่อ่านไม่ได้อาจจะสอบถามคุณครูผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับฝากกลับไปทำเป็นเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลานะครับเอาละสองตาทำไมเอ่ยสองหูฟังนะครับดังนั้นเด็กๆครับสรุปนิดนึงนะครับวิธีการทำไมเอ่ยแก้โจทย์ปัญหาวันนี้เรียนเรื่องโจทย์ปัญหาที่ทำไมครับมีคำว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าดังนั้นลักษณะโจทย์นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบเห็นไหมครับมีส่วนที่มากกว่าส่วนที่น้อยกว่าก็จะเป็นในเรื่องของส่วนต่างนะดังนั้นลักษณะการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยเด็กๆสามารถทำได้เหมือนเดิมเลยโดยขั้นตอนแรกนะในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับก็จะทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาก่อนก็คืออ่านในเรื่องของโจทย์ปัญหาก่อนโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นวางแผนทำไมครับวิธีคิดว่าข้อนี้จะคิดอย่างไรซึ่งวันนี้เด็กๆ เรียนรู้เพิ่มเติมนะในเรื่องของอะไรครับอะไรโมเดลนะบาร์โมเดลที่เป็นแถบอะไรครับสี่เหลี่ยมนะสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการทำไมครับเปรียบเทียบหรือกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาได้ว่าเราต้องการส่วนไหนนะของคำตอบวางแผนวิธีคิดขั้นตอนสุดท้ายที่คุณแม็กบอกในเรื่องของการวางแผนเด็กๆต้องเขียนเป็นประโยคเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้นะครับหลังจากนั้นก็ทำไมครับหาคำตอบแต่อย่าลืมเลยเน้นย้ำเสมออย่าพึ่งทำไมนะ
1: เ
0: รียบเชื่อตรวจสอบคำตอบนะหลังจากเราหาคำตอบได้แล้วตรวจสอบความสมเหตุสมผลจากขั้นที่เราทำไมครับวางแผนไว้ก่อนและสุดท้ายนะครับพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ทำไมครับนำคำตอบนั้นแหละมั่นใจได้แล้วว่าคำตอบของเราทำไมครับถูกต้องแล้วเราถึงจะตออบตอบตอบลงไปได้แล้วนะครับอย่างมั่นใจว่าคำตอบที่เราหามาถูกต้องนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนด้วยนะครับในเรื่องของ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: 100ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 4:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้
1: ซ้อมรับมือกับแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆค่ะ
0: การจัดกระเป๋ายังชีพเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรทำนะครับโดยในกระเป๋านั้นจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นด้วยเช่นอาหารยารักษาโรคเอกสารสำคัญของใช้ส่วนตัวสิ่งของพวกนี้สามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉินครับส่วนพวกเกมกดทีวีพัดลมพวกนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นครับเมื่อเกิดภัยพิบัติเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตั้งสติไม่ตกใจลำดับความคิดวิธีเอาชีวิตรอดปลอดภัยตามที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับ
2: เราไม่ควรตกใจนะคะเพราะถ้าตกใจเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยไม่รอดได้ครับเราต้องทำตามที่เราซ้อมมาด้วยนะครับซิไม่มีแล้วครับ
1: เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจริงๆเราต้องตั้งสติแล้วก็ทำตามที่เราซ้อมไว้ค่ะแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: เราต้องทำความรู้จักกับป้ายเตือนภัยต่างๆเช่นป้ายหนีไฟป้ายจุดรวมพลป้ายทางออกรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ต่างๆต้องจำให้ขึ้นใจนะครับไม่ใช่แค่191อย่างเช่นเบอร์ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็คือ192เบอร์นี้ก็ควรจำให้แม่นครับหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติผ่านไปไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะอยู่ในความสงบและปลอดภัยนะครับการไม่วางใจและตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่เราลืมไม่ได้ครับ
2: เราต้องไม่วางใจครับจนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะประกาศครับว่าปลอดภัยแล้วจริง
1: เมื่อเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเราก็ควรจะช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ
0: เราต้องคอยติดตามข่าวสารต่างๆอย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของสถานการณ์นั้นๆเพื่อเตรียมรับมือต่อไปครับและวันนี้วิตามินข่าวก็มีสิ่งที่น้องๆและครอบครัวสามารถทำได้ง่ายๆและทำได้ทันทีมาฝากนั่นก็คือวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าอย่างชีพครับหนูมาลีมีกระเป๋าไว้แผ่นดินไว้หยิบใช้ทันทีหนูมาลีมีกระเป๋าไว้จัดอย่างไรจำไว้ให้ดีจัดกระเป๋ายึดหลักตามปัจจัย4บวกกับของที่จำเป็นต้องใช้เอาไฟใช้มาก็อย่าลืมถามเอกสารสำคัญอย่าลืมเอาไปวางกระเป๋าไว้ที่เราหยิบง่ายๆวางไว้ที่จับไปหลบแผ่นดินไหว
3: ใช่
0: มันตรวจของในกระเป๋าให้เราพร

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
1: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
2: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระดังขันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
1: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โ
5: หโหพอเท่านั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อน

0: ไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
1: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
3: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
0: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
3: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
0: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
2: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็จะรับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
6: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
7: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่ะ
6: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: ไหมคะโอ้โหมีเหมือนกันใครกลับไปสำรวจแล้วบ้างว่าเอ๊ะตามถนนหรือตามทางที่เรากลับบ้านเนี่ยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรบ้างมีไม่เอ่ยมีโอ้หลายคนด้วยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้มาดูกันต่อเลยค่ะในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้2นั่นเองเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยในวันนี้ค่ะลูกวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆ ก่อนเริ่มด้วยชื่อเกมว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยคุณครูจะมีภาพมีป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์มาให้พวกเราดูใครตอบได้ให้
1: ยกม
0: ือใครตอบได้ให้
1: ยกมือ
0: ใครยกมือเป็นคนแรกจะได้ตอบก่อนส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูเครื่องหมายสัญลักษณ์แรกกันเลยค่ะโอ้โหกลุ่ม5ยกมือเร็วมากๆเลยกลุ่ม5คะป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ั
1: ตว์
0: เลี้ยงข้าวห้ามสัตว์เลี้ยงข้าวเพื่อนๆกลุ่มอื่นคิดว่าถูกต้องไหมคะใครเอ่ยโอ้โหกลุ่ม4ไวมากๆเลยค่ะห้ามอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามจ
0: ับ ห้ามจับค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะห้ามจับนะคะเอาอ่านพร้อมกันก่อนนะคะห้ามจับ
1: ห
0: ้
1: ามจ
0: ับ ห้ามจับแบบนี้เราจะเห็นที่ไหนเอ่ยเคยเห็นไหมเอ่ยลูกเคยเห็นเคยเห็นที่ไหนบ้างคะ
1: สวนส
0: ัตว์จะมีสัตว์ต่างๆให้เราดูใช่ไหมลูกแต่บางครั้งที่หน้ากรงเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายแบบนี้แสดงว่าจับได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ห้ามจับห้ามสัมผัสหรือเพื่อนบอกว่าที่พิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์จะมีสิ่งของที่หายากใช่ไหมลูกในบางครั้งเนี่ยมันก็บอบบางมากเลยถ้าเราจับไปหรือว่าทำร่วงหล่นไปจะเสียหายไหมเสียหายเขาก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้แสดงให้เห็นว่าห้ามห
1: ้
0: ามจับนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายอะไรเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่สองเขาไวมากเลยค่ะห้ามอะไรลูก
1: ห้ามส
0: ่งเสียงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะในข้อนี้นะคะคือป้ายห้ามส่งเสียงดังนั่นเองอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะห้ามส่งเสียงดัง
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: งด
0: ัง ห้
1: ามส่งเสียงดัง
0: เราจะเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างลูก
2: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลห้องสมุดที่ไหนอีกบ้างเอ่ย
2: โรงเร
0: ีย
2: น
0: โรงเรียนในบางห้องก็คือห้องสมุดใช่ไหมลูกก็อาจจะมีแบบนี้หรือโรงหนังได้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้ค่ะเพราะในโรงหนังคุยกันได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ห้ามส่งเสียงดังนั่นเองต่อไปเอ๊ะเครื่องหมายแบบนี้คืออะไรเอ่ย
2: เคร
0: ื่
2: องหมายตกใจ
0: เครื่องหมายตกใจมีใครคิดว่าอะไรอีกบ้างกลุ่ม3คิดว่าเป็นเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายฉุกเฉินหรือเปล่าอ่ะกลุ่มที่1ล่ะคะคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเครื่องหมายฉุกเฉินใช่หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่2ล่ะคะหรือว่าไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นไหมเอ่ยไม่เคยเห็นเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกลุ่มที่4ล่ะคะเครื่องหมายตกใจแล้วเด็กๆปลายทางคิดว่าเครื่องหมายลักษณะแบบนี้คืออะไรเอ่ยมาดูกันเลยเครื่องหมายนี้นะคะเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีพูดพร้อมกัน
1: เคร
0: ื่
1: องหมาย
0: อัศเจรี
1: อ
0: ั
1: ศเจร
0: ีโอ้โหจำยากไหม
1: ยาก
0: หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าเครื่องหมายตกใจที่เพื่อนๆตอบกลุ่มที่4และกลุ่มที่5ถูกต้องครับปรบมือให้กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยถ้าเรียกแบบทั่วๆไปนะลูกให้จำง่ายคือเครื่องหมายตกใจหรือชื่อแบบทางการของเขาเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีลักษณะคือขีดตรงลงมาเลยค่ะแล้วก็มี1จุดแบบนี้ใครเคยเห็นในหนังสือบ้างโอ้โหก็มีเหมือนกันนะคะหรือใครไม่เคยเห็นเลยก็มีเช่นกันนะคะเครื่องหมายแบบนี้จะใช้ในภาษาไทยค่ะในการเขียนภาษาไทยเลยจะมีเครื่องหมายแบบนี้อยู่ด้วยนะคะก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะสามารถบอกหลักการใช้เครื่องหมายอัศเจรีได้ข้อที่2นะคะอ่านและเขียนเครื่องหมายอัศเจรีได้ และข้อสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการใช้

0: ายอัศเจรีวันนี้เราจะมาเรียนรู้เครื่องหมายอะไรนะ
1: อ
0: ัศเจรีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้เลยเครื่องหมายอัศเจรีมาดูกันเลยเครื่องหมายอัศเจรีนะคะมักจะเขียนอยู่หลังคำเป็นคำที่แสดงอารมณ์นั่นเองแสดงให้รู้ว่าคำนั้นคือคำแสดงอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นเวลาตกใจเราจะร้องว่าอย่างไรโอ้โหได้ไหมได้หรือว่าว้ายได้ไหมคะ
1: ว้า
0: หรือว่าอุ๊ยได้ไหมได้และเครื่องหมายแบบนี้นะคะจะอยู่หลังคำเหล่านั้นเลยลูกเป็นคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆนั่นเองมาดูกันต่อเลยต่อไปเราจะมาฝึกเขียนเครื่องหมายอัศเจรีกันเครื่องหมายอัศเจรีวิธีเขียนยากไหมเอ่ยขีด2ครั้งเสร็จเลยยกดินสอ2ครั้งเสร็จเลยคืออะไรเอ่ยลงมาอ่ะนิ้ววิเศษค่ะเตรียมพร้อมค่ะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะอ่ะขีดตรงลงมาแล้วก็จุดเสร็จแล้วยากไหมเอ่ยอ่ะขออีก1ครั้งนิ้ววิเศษเตรียมพร้อมนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อย
0: ู่ไหนคะ
1: อ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่น
0: ี่ค่ะนิ้ววิเศษค่ะลากจากข้างบนลงข้างล่างแล้วจุด1จุดยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยต่อไปแล้วถ้ามันจะอยู่ในบรรทัดล่ะจะเขียนอย่างไรเอ๊ะคะอ่ะขออีก1ครั้งตรงลงมาแล้วจุดเอาละค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วขอตัวแทนกลุ่มที่ตั้งใจเรียนกลุ่มที่นั่งหลังตรงแล้วก็ยกมือโอ้โหกัปตันคะคนแรกเลยค่ะลองเขียนให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะในบรรทัดด้านล่างเลยเอาละค่ะส่งกำลังใจมาให้กัปตันเลยนะคะส่วนเด็กๆปลายทางสามารถฝึกเขียนกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะลากตรงลงมาแล้วก็อะไรลูก
1: จ
0: ุดหนึ่งครั้งอ่ะขออีกหนึ่งครั้งลูกลากตรงลงมาแล้วก็จุดนะคะได้ไหมเอ่ยได้ต่อไปขอแก้ไขตรงนี้นิดเดียวค่ะลูกกัปตันขอแก้ไขอีกหนึ่งครั้งตรงนี้ให้อะไรนะลากตรงลงมาตรงลงมาเลยลูกแล้วยกก่อนยกก่อนแล้วก็จุดค่ะปรบมือให้กัปตันเลยค่ะแต่บรรทัดของคุณครูยังว่างอยู่เลยขออีกหนึ่งคนดีกว่าขอเด็กดีที่ตั้งใจเรียนไม่มีเสียงเลยขอเด็กดีที่ยกและนี่คือการเขียนเครื่องหมายอัศเจรีนั่นเองใครเขียนเป็นแล้วขอหัวใจแต่ยังไม่จบค่ะเอามือลงก่อนนะคะมาดูกันต่อคุณครูบอกแล้วว่าเครื่องหมายอัศเจรีจะเขียนตรงไหนคะข้างหลังคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวเรามาดูคำแสดงอารมณ์ต่างๆมีอะไรบ้างอ่านคำไหนแล้วทำท่าทางตามนั้นได้ไหมตามอารมณ์ที่คุณครูบอกได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ย
1: ยอเอ
0: เยไม้เอก
1: เย
0: ยอเอเยไม้เอก
1: เย
0: เยน่าจะเป็นอารมณ์แบบไหน
1: ด
0: ีใจดีใจอ่ะไหนร้องเย่หนึ่งครั้งเย่เก่งมากค่ะคำต่อไปคำว่าอะไรนะออไม้จัดตะวาอ่ะสะกดหนึ่งครั้งลูกออไม้จัดตะวาออเอ๊ะน่าจะเป็นอารมณ์แบบไหนเอ่ยรู้แล้วคิดออกแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าเย่คืออะไรนะเย่ดีใจถ้าอ๋อคือ
1: คิดได
0: ้แล้วเข้าใจแล้วแต่ยังไม่จบค่ะต่อไปขอคำว่า
1: ชอ
0: ไอ
1: ชัย
0: ยอโอโย
1: ชัยโย

0: ่าจะเป็นอาการแบบไหนเอ่ย
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: ดีใจมากๆเลยดีใจกว่าเย่ไหม
1: ด
0: ีใจกว่าถ้าชัยโยคือโอ้โหดีใจมากๆเลยคำต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยออาวอาวไม่โทอ้าวสะกดก่อนนะคะออาวอาวไม่โทอ้าวคืออะไรเอ่ยน่าจะเกิดอารมณ์แบบไหนเนี่ยอ้าว
1: หาของไม
0: ่
1: เจอ
0: หาของไม่เจออะไรอีกอารมณ์นี่คำว่าอ้าวนะคะหาเด็กๆพูดว่าอ้าวอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เด็กๆไม่คาดคิดค่ะหรือว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดใจแปลกใจอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะได้ไหมได้เลยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั่นอุ้ย
1: อ
0: ุ้
1: ย
0: อุ้ยอะไรเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งเด็กๆสะกดตามนะลูกออุยออุยไม่โทอุ้ย
1: อ
0: ุ้
1: ย
0: อุ้ย
1: อ
0: ุ้ยคืออะไรเอ่ย
1: ตกใจ
0: คือโอ้โหตกใจเลยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละค่ะตอนนี้มีคำว่าอุ้ยมาแล้วแต่ยังไม่มีเครื่องหมายอัศเจรีเลยขอให้กลุ่มที่5ค่ะออกมาเขียนเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้ครูหน่อยขอ1คน1คนเลยค่ะลูกเอ๊ะเครื่องหมายอัศเจรีย์เขียนอย่างไรนะจำได้หรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจมาได้นะคะขีดตรงลงมาแล้วก็อะไรนะจุด1จุดปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะตอนนี้เพื่อนได้เติมเครื่องหมายมาแล้วคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะลูกอุ้ยคำว่าอะไรนะ
1: อ
0: ุ้ยต่อไปยังไม่จบค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเอามาสะกดพร้อมกันก่อน
1: โ
0: อโอโอไม่โทเลยค่ะคำว่าโอโหนั่นเองนะคะเอ๊ะยังไม่มีใครเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูเลยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2 1คนค่ะออกมาเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ต้องเติมตรงไหนนะหลังคำที่แสดงอาการนั่นเองนะคะขออีก1ครั้งได้ไหมเอ่ยขออีก1ครั้งขีดตรงลงมาแล้วก็จุดเล็กๆได้เลยค่ะขีดตรงลงมาแล้วก็ใส่จุดใช่เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกดมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ค่ะลูกเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรอีกนะคำต่อไปคำว่าอะไรคะวายอ่านอีกครั้งหนึ่งวอยวายไม่โทวายวอยวายไม่โทวายวายนี่น่าจะเกิดอะไรขึ้นวายวายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะตกใจเก่งมากๆเลยมีเพื่อนบอกว่าตกใจนะคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่ามีเสียงว่าว้ายเป็นเสียงอุทานหรือเสียงที่แสดงอาการนั้นก็คือกำลังตกใจนั่นเองเอ๊ะใครจะออกมาเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูนะขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนขอแบบไม่ซ้ำกันเอาละค่ะช่วยเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูหน่อยลูกต้องเติมตรงไหนนะหลังคำแสดงอาการเก่งมากค่ะขีดตรงลงมาแล้วจุด1จุดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากตอนนี้เพื่อนได้เติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคำว่าอะไรนะโอ้โหหัวโนด้วยอะไรเอ่ยคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยมาสะกดพร้อมกันอโอยโอยเมตรีโอย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: โอ้ย
1: โอ
0: ้
1: ย
0: โอ้ยคืออะไรถ้ามีเสียงแบบนี้คือ
1: เจ
0: ็บแสดงว่าต้องปวดต้องเจ็บตรงไหนอย่างแน่นอนเลยค่ะมีเสียงว่าโอ้ยแบบนี้นะคะต่อไปมาดูยังไม่มีใครเติมเครื่องหมายให้คุณครูเลยเครื่องหมายอัศเจรีเอาละค่ะขอกลุ่มที่1ค่ะ1คนลูก1คนแบบไม่ซ้ำกันช่วยเติมเครื่องหมายอัศเจรีย์ให้คุณครูหน่อยค่ะเครื่อง

0: สเจลีต้องเติมตรงไหนเอ่ยหลังคำที่แสดงอาการนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูกเอาละค่ะขออีกหนึ่งครั้งขีดตรงลงมาแล้วก็ใส่จุดปรบมือให้ไอดีเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะต่อไปขออีกหนึ่งคำอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยออาวอาวไม่โทอ้าวออาวอาวไม่โทอ้าวนี่เลยค่ะคำว่าอ้าวอาจจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวไม่เป็นไปตามที่หวังหรือว่าผิดหวังได้ไหมอ้าวดินสอหายไปไหนเนี่ยได้ไหมคะอ้าวหายไปไหนกันแสดงอารมณ์นั่นเองแล้วก็จุด1จุดเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้ช่วยคุณครูเติมเครื่องหมายอัศเจรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะยังไม่จบค่ะกิจกรรมนี้จะต้องร่วมมือกันทําเป็นกลุ่มเพราะว่าคือกิจกรรมหรือเกมนั่นเองมีชื่อว่าเติมคําในประโยคคำมีอะไรบ้างเอ่ยมีคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยอะไรนะ
1: เ
0: ย่ต่อไปคำว่าอะไรอ๋อแล้วก็คำว่า
1: วาย
0: แล้วก็คำว่า
1: อ
0: ุ้ยแล้วก็มีข้อความมาด้วยข้อความเขียนว่าอะไรเอ่ย

0: จุดๆๆดีใจจังเลยต้องใส่อะไรนะแต่ขอกลุ่มที่โชคดีดีกว่ากลุ่มไหนน่าจะออกมาช่วยคุณครูเติมคำในประโยคนี้ขอกลุ่มที่นั่งหลังตรงกลุ่มที่ไม่ได้คุยกันเลยมีไหมเอ่ยหยิบออกมาแล้วค่ะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่3ค่ะเชิญกลุ่มที่3เลยออกมาทั้งหมดเลยค่ะลูกออกมาทั้งหมดเลยกลุ่มที่3คะคิดว่าคำไหนเอ่ยจุดๆๆดีใจจังเลยนิ้วตอนนี้ขอไม้ชี้แล้วก็ชี้ได้เลยค่ะเอ๊ะคิดว่าคำไหนชี้มาแล้วนะคะชี้มาแล้วนะคะลูกเอาละค่ะคิดว่าเป็นคำนี้ใช่ไหมคะอ่ะถือไว้เลยค่ะลูกถือไว้เลยค่ะตอนนี้เอ๊ะถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยและคำนี้คือถูกต้องค่ะเย้ดีใจจังเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะและประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะอ่ะเด็กๆอ่านตามค่ะเย้ดีใจจังเลยโอ้โหเหมือนไม่ค่อยจะดีใจเย้ดีใจจังเลย
1: ด
0: ี
1: ใจจ
0: ัง
1: เลย
0: เย้ดีใจจังเลย
1: ดีใจจ
0: ัง
1: เลย
0: ต่อไปเอ๊ะกลุ่มไหนน่าจะได้ออกมาแต่มาดูประโยคก่อนค่ะจุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรนะตออกก
1: อ
0: ตกจอไ
1: อ
0: ตกใจหอมอโอดอหมดตกใจหมดลอเอยอเลยรวมเป็น
1: ตกใจหมดเลย
0: ตกใจหมดเลยๆๆตกใจหมดเลยน่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
2: ว่าตกใจไปเลย
0: เอ๋ขอกลุ่มไหนดีนะขอกลุ่มที่ตั้งใจเรียนเลือกมาแล้วค่ะ1กลุ่มกลุ่มนี้คือกลุ่มที่5ค่ะเชิญกลุ่มที่5เลยค่ะลูกทั้งกลุ่มตกใจไหมตกใจต่อไปค่ะเปลี่ยนประโยคจุดรอเอืองงอเรืองไม้เอกเรื่องปอเอกนเรื่องเป็นบอแอบอแบบเรื่องเป็นแบบนี้นออีนีไม้โทนี้เรื่องเป็นแบบนี้อเองอรวมเป็น

0: เรื่องเป็นแบบนี้เองเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเรื่องเป็นแบบนี้เองน่าจะเป็นอะไรขอ1กลุ่มดีกว่ากลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาบ้างนะโอ้โหกลุ่ม1กลุ่ม2แล้วก็กลุ่ม4นะคะสอบคุณครูขอกลุ่มที่4ค่ะเชิญกลุ่มที่4เลยกลุ่มที่4คะช่วยเลือกคำให้คุณครูหน่อยค่ะจุดๆๆเรื่องเป็นแบบนี้นี่เองคำนี้หรือเปล่านะลองมาอ่านกันอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เอง
1: เรื่องเป็นแบบนี้เอง
0: อ๋
1: อ
0: เรื่องเป็นแบบนี้เอง
1: เรื่องเป็นแบบนี้เอง
0: แสดงว่าคืออะไรเอ่ยอ๋อเรื่องเป็นแบบนี้เองคือรู้แล้วว่าเรื่องเป็นอย่างไรเข้าใจแล้วนั่นเองปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะต่อไปค่ะขอเปลี่ยนคำดีกว่าโอ้โหยากขึ้นคำว่าอะไรนะ
2: ชัยยู
0: โอ้โหแล้วก็คำว่าอะไรเอ่ย
2: โอ
0: ้
2: ย
0: โอ้ยแล้วก็คำว่าอุ้ยอุ้ยยังอยู่นะคะต่อไปจุดๆๆอ่ะรอไอรวมเป็นอะไรหอรออนอหล่นไหมเอกหล่นอะไรหล่นสอไอใส่ไหมกลุ่มที่หนึ่งจุดๆอะไรหล่นใส่หัวช่วยเลือกให้คุณครูหน่อยค่ะใช่หรือเปล่านะคำนี้หรือเปล่าให้เลือกอีกหนึ่งครั้งให้เลือกอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ได้เลือกมาแล้วนะคะตอนนี้ขอเชิญกลุ่มที่หนึ่งนั่งก่อนค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งก็ได้เลือกมาแล้วนะคะซึ่งกลุ่มที่หนึ่งเลือกคำว่าอุ้ยใช่หรือเปล่านะมาดูกันเลยประโยคนี้นะคะคืออุ้ยอะไรหล่นใส่หัวปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งเลยค่ะทำไมถึงเป็นอุ้ยล่ะทำไมถึงไม่ใช่โอ้ยเขาเจ็บหรือยังเนี่ย
2: ย
0: ังเขาแค่อุ้ยเขาแค่อะไร
2: ตกใจ
0: ตกใจว่าอะไรนะอะไรหล่นใส่หัวอะไรมาโดนหัวเขาเอ่ยอะไรเอ่ยคือการตกใจนั่นเองแต่เจ็บหรือยังลูก
2: ย
0: ังก็เลยไม่ได้ใช้คำว่าโอ้ยนั่นเองนะคะตอบเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะจุดๆมีดบาดมือเอ๊ะคำไหนนะเฉลยคือคำว่าโอ๊ยมีดบาดมือปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะอ่านพร้อมกันโอ๊ย
2: โอ๊ย
0: มีดบาดมือ
2: มีดบาดมือ
0: โอ๊ย
2: โอ๊ย
0: มีดบาดมือ
2: มีดบาดมือ
0: โอ๊ยแบบนี้แสดงว่าเจ็บหรือยังเจ็บแล้วน่าจะบาดมือตอนนี้เป็นแผลแล้วนะคะก็เลยโอ๊ยมีดบาดมือนั่นเองต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้วแต่ต้องเป็นอย่างไรก่อนใช้หูฟังเอามือจับหูจับไหล่จับเอวเอามือลงค่ะมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะต้องฟังให้ดีๆก่อนกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเติมคำที่ใช้เครื่องหมายอัศเจรีเมื่อฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องเติมคำที่ใช้เครื่องหมายอัศเจรีหลังจากนั้นคุณครูจึงให้เรียนลงมือทำใบงานที่4ได้นะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะใบงานที่4โอ้ฮอโอโหรวมเป็นโอ้โหเอาละค่ะมีทั้งหมด5คำให้เด็กๆเลือกเติมทั้งหมด5ข้ออ่ะดูข้อที่1จุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรลูก
2: ม
0: ี
2: ดบาดม
0: ื มีดบาดมืออะไรเอ่ยข้อที่2จุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรลูกอะไร

ชออวยยอช่วยไหมเอกช่วยดออวยยอด้วยไหมโทด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรคะคนตกน้ำเอ๊ะต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียนคำว่าอะไรลงไปข้อที่3จุดจุดชุดของเธอเป็นอย่างไรสวยจังเอ๊ะต้องเขียนว่าอะไรลงไปนะข้อที่4ค่ะจุดจุดจุดอะไรอะไรลูกอะไรหล่นใส่หัวเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยที่ต้องเติมและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5จุดจุดจุดเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองเอาละค่ะได้เวลาเลือกเติมคำแล้วตอนนี้ขอให้ทุกคนลงมือทำงานได้ค่ะ

0: ่ะตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วบางคนเสร็จแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: และตอนนี้ก็หมดเวลานับถอยหลังเก็บอุปกรณ์ลงใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะคะ10
1: 9
0: 8 7 6 5จุดมีดบาดมืออะไรเอ่ยมีดบาดมือเนี่ยรู้สึกอย่างไรเจ็บแสดงว่าเจ็บเนี่ยอ๋อเนี่ยเจ็บไหมไม่ว้ายเจ็บไหม
2: ไม
0: ่อุ้ยเจ็บไหม
2: ไม่เจ
0: ็
2: บ
0: โอ้ย
2: เจ
0: ็
2: บ
0: เจ็บแสดงว่าข้อที่หนึ่งจะใส่คำว่า
2: โอ
0: ้ยมีดบาดมือแสดงว่าเขาเจ็บไหมคะ
2: เจ
0: ็บนั่นเองต่อไปข้อที่สองค่ะจุดจุดจุดอะไรคะคนตกน้ำอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเห็นคนตกน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไร
2: ตกใจ
0: ตกใจคำไหนหน้าที่แสดงถึงอาการตกใจได้บ้างวายเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะวายช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำนั่นเองโอ้โหตกใจมากๆเลยเห็นคนตกน้ำนะคะต่อไปข้อที่3มาดูข้อที่3จุดๆๆชุดของเธอสวยจังต้องใช้คำไหนเอ่ยอะไรนะโอ้โหเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใช้คำว่าโอ้โหชุดของเธออ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะอาจจะตกใจนะคะอุ้ยอะไรหล่นใส่หัวต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายกันแล้วจุดๆๆแล้วก็เขียนว่าอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านให้คุณครูฟังหน่อย

0: ็นอย่างนี้เองอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองน่าจะใส่คำไหนใส่คำไหนนะอ๋ออ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะทำไมถึงใส่คำว่าอ๋อลงไปล่ะคะเพราะว่าอ๋อเนี่ยคือแสดงอารมณ์แบบไหนรู้แล้วเข้าใจแล้วนั่นเองอ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้เองแสดงว่าเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนั่นเองค่ะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยบทเรียนในวันนี้เราเรียนกันในเรื่องเครื่องหมายน่ารู้2เครื่องหมายที่เราเรียนวันนี้คือเครื่องหมายอะไรลูกอสเจรีเก่งมากหรือเรียกง่ายๆคือเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายอสเจรีวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะลูกเครื่องหมายอสเจรีหรือว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองจะเขียนอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านหลังคำที่แสดงอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นคำที่เราได้เรียนกันในวันนี้แล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนและลองดูซิว่าเอ๊ะในหนังสือของเรามีเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้หรือเปล่าหรือเราเคยเจอเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้ที่ไหนบ้างลองกลับไปสำรวจนิทานหนังสือหรือสิ่งที่เด็กๆเคยอ่านดูค่ะว่ามีเครื่องหมายอัศเจรีแบบนี้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น้องเลยทำความฮัลโหล

0: แล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย
2: นี่อันนี้สีชมพูของใครครับอันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาศแซ่โง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อสักครู่เด็กๆเห็นว่าคุณครูนุ้ยกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังทำอะไรนะคะดีดกีตาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณนุ้ยอะค่ะดีดไม่เป็นเลยนะคะเด็กๆเล่นเป็นไหมคะไหนใครเล่นเป็นบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะครูนุ้ยนะคะชื่นชอบดนตรีมากๆเลยนะคะว่าอยากเล่นกีตาร์แต่ก็เล่นไม่เป็นดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยคุณครูนุ้ยคิดแล้วก็ตอบคำถามได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทำกันต่อในชั่วโมงที่แล้วมีกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องเสียงเกิดได้อย่างไรครั้งนี้เป็นกิจกรรมในครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะนักเรียนครั้งที่2นะคะคำถามชวนคิดให้นักเรียนช่วยกันคิดแล้วก็ตอบคำถามหน่อยนะคะในข้อแรกนะคะข้อ1เสียงจากกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไรคะเมื่อสักครู่คุณนุ้ยเล่นกีตาร์แล้วมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ม
0: ีนะคะดังนั้นเด็กๆช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเสียงจากกีตาร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
1: มีสาย
0: กีตาร์มีสายใช่ไหมคะแล้วคุณครูนุ้ยทำอย่างไรกับสายของกีตาร์ดีดใช่ไหมคะใช้ส่วนใดของร่างกายที่ทำหน้าที่นะคะช่วยดีดสายกีตาร
1: ์
0: ใช้ส่วนของนิ้วมือนะคะดีดสายกีตาร์ทำให้กีตาร์นั้นทำไมคะเกิดเสียงได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูข้อที่2กันข้อที่2นะคะวิธีการใช้มือดีดสายกีตาร์ทำให้สายกีตาร์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรนะคะลูกน้องบีดบอกว่ามีการสั่นนะคะเด็กๆ เคยสังเกตไหมคะตอนที่ถ้านักเรียนคนไหนเคยเล่นกีตาร์ไหนลองยกมือหน่อยใครเคยเล่นกีตาร์บ้างโหก็มีบ้างนะคะนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้ยกมือเพราะว่าไม่เคยดีดกีตาร์ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนนะคะช่วยตอบตามประสบการณ์ออบิทเคยดีดกีตาร์ใช่ไหมคะแล้วออบิทบอกว่าสายกีตาร์เนี่ยนะคะสั่นเวลาเราดีดไหนมีใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยโหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและมีคำตอบอื่นอีกไหมคะโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนั่นเองค่ะกีตาร์นะคะจะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะที่เราใช้ในต้นชั่วโมงแต่ในวันนี้เด็กๆก็จะได้สังเกตสิ่งของอื่นๆอีกนะคะต่อไปค่ะวัสดุอุปกรณ์ของครูนุ้ยนะคะในวันนี้ก็จะมีกี่อย่างคะ

0: มีทั้งหมดกี่อย่างเด็กดูตัวเลขให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะมีทั้งหมด4อย่างนะคะใน4อย่างนี้มีอะไรบ้างเด็กๆช่วยบอกหน่อยค่ะ1มีอะไรคะมีกระดิ่งนะคะ2มีอะไรคะ
1: ขวดน้ำ
0: มีกล่องพลาสติกที่มียางรัดของไว้3มีอะไรคะนักเรียนขวดน้ำหรือขวดพลาสติกที่มีลูกปัดและ4ก็คือหลอดดูดน้ำตัดปลายนะคะเด็กๆอยากเห็นอุปกรณ์ของคุณครูนุ้ยหรือยังคะถ้าอยากเห็นแล้วเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะพานักเรียนนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์นะคะแต่ละอย่างกันค่ะเรามาเริ่มที่อะไรกันก่อนนะคะเด็กๆกระดิ่งใช่ไหมคะกระดิ่งนะคะคุณครูปลายทางถ้าหากว่าห้องเรียนของนักเรียนนะคะไม่สามารถหากระดิ่งได้หรือนะคะคุณครูนะคะสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกิจกรรมได้นะคะในห้องต้นทางก็เช่นกันซึ่งวันนี้คุณครูนุ้ยนะคะจะขอเปลี่ยนแปลงจากการใช้กระดิ่งเป็นระฆังอันเล็กนะคะแทนค่ะเพื่อที่เราจะมาใช้ในการสังเกตนะคะต่อไปค่ะมีอะไรอีกนะคะข้อที่2เป็นอะไรคะเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะกล่องพลาสติกนักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นกล่องข้าวนะคะหรืออาจจะเป็นกล่องดินสอที่มีฝาเปิดก็ได้นะคะนักสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์นะคะได้ตามความเหมาะสมเลยซึ่งกล่องพลาสติกของครูนุ้ยก็จะเปิดฝาได้แบบนี้แต่เราจะต้องทำอย่างไรต่อใช้ยางทำไมคะรัดใช่ไหมคะก็จะมีนะคะยางรัดของแล้วเราก็จะรัดไว้แบบนี้นะคะซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะได้กลุ่มละ1กล่องแล้วก็มียางรัดของ1วงนะคะเพื่อที่จะนำไปทำไมคะรัดในลักษณะแบบนี้เด็กๆทำเองได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้นะคะต่อไปค่ะนักเรียนต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ขวดพลาสติก
0: นะคะก็คือขวดน้ำนะคะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปมีลูกปัดนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากว่าไม่มีลูกปัดนะคะสามารถใส่ก้อนหินขนาดเล็กไว้ข้างในขวดน้ำของนักเรียนแทนได้นะคะและสุดท้ายคืออะไรคะเป็นข้อที่4คืออะไรเอ่ยลองดูหน่อยเป็นหลอดดูดน้ำนะคะอันนี้เป็นหลอดดูดน้ำที่ถูก

0: เรียนมากที่สุดตอบได้ไหมคะใครคะคุณครูถูกต้องค่ะปรบมือให้หันษาด้วยใช่แล้วค่ะคุณครูนะคะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการเรียนของนักเรียนมากที่สุดค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ยคุณครูมีหน้าที่อะไรคะ
1: สอนนักเรียน
0: ถูกต้องเพราะว่าคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับพวกเราสอนให้เราเขียนหนังสือสอนให้เราอ่านหนังสือสอนให้เรามีความรู้แล้วก็อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นเด็กดีนะคะเป็นคนซื่อสัตย์มีความขยันค่ะนักเรียนมีหน้าที่ในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนมีหน้าที่ในโรงเรียนอย่างไรตั้งลองตอบสิคะมีหน้าที่อย่างไรคะ
2: ที่เรียน
0: มีหน้าที่เรียนมีหน้าที่อะไรอีกคะเป็นของเราด้วยในเรื่องของความสะอาดนะคะอย่าทิ้งขยะไม่เป็นที่โรงเรียนของเราจะได้สะอาดนะคะไม่สกปรกค่ะเก่งมากๆเลยหัวหน้าห้องมีหน้าที่สำคัญต่อนักเรียนอย่างไรนักเรียนไปทางช่วยกันตอบเลยนะคะหัวหน้าห้องมีหน้าที่สำคัญต่อนักเรียนอย่างไรห้องนี้ไอดีคือหัวหน้าห้องใช่ไหมคะแล้วไอดีมีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างไรคะไม่มีไอดีได้ไหม
3: ไม่ได้
0: บีดลองตอบสิคะถ้าห้องนี้ไม่มีหัวหน้าห้องหรือไม่มีไอดีอยู่จะเป็นอย่างไรคะ
2: ไม่มีคนดูแลพวกเรา
0: ใช่แล้วค่ะไม่มีใครดูแลพวกเราใช่ไหมคะเพราะว่าไอดีมีหน้าที่ทำอะไร
2: ดูแลคนในห้อง
0: ดูแลคนในห้องหรือดูแลสมาชิกในห้องเรียนของเราให้อยู่ในความเป็นระเบียบเวลาที่คุณครูประจำชั้นไม่อยู่ไอดีก็จะช่วยดูแลใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าห้องเป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆดูแลความสะอาดของห้องเรียนดูแลเพื่อนที่เป็นไงคะไรให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบนะคะผู้บริหารกับคุณครูก็จะร่วมมือกันค่ะต่อไปใครเอ่ย
4: คุณครู
0: ค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับนักเรียนให้ความรู้กับนักเรียนเหมือนกับตอนนี้คุณครูหนูทำอะไรอยู่คะ
4: สอน
0: หนังสืออยู่ใช่ไหมคะสอนความรู้ให้กับนักเรียนอยู่นักเรียนมีหน้าที่เอาความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะต่อไปใครเอ่ย
5: นักเรียน
0: นั่นเองค่ะนักเรียนมีหน้าที่
5: เรียนหนังสือ
0: ตั้งใจเรียนหนังสือใครมาโรงเรียนเพื่อมาเล่นมีไหมคะเล่นอย่างเดียวเลยวันนี้ฉันตื่นแต่เช้าเพื่อมาเล่นกับเพื่อนมีไหมคะมีไหมไม่มีเลยเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาโรงเรียนเราต้องตั้งใจเรียนค่ะเพื่อนำความรู้นี้ไปทำอะไรคะ
4: ไปใช้
0: ในชีวิตประจำวันเมื่อเราเติบโตเราก็นำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพได้ค่ะวิเคราะห์คำตอบข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์นะคะข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของการเป็นนักเรียนข้อที่1ช่วยทำการบ้านให้เพื่อน
5: ไม่เป็น
0: 2เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูใช่ไหม 3. ตั้งใจเรียนหนังสือ
5: เป็น
0: หน้าที่ของนักเรียนใช่ไหมคะแล้วข้อไหนที่ไม่เป็นหน้าที่คะ
5: 1.
0: ใช่หรือเปล่านักเรียนไปทางตอบข้อไหนคะข้อที่1ข้อที่2หรือข้อที่3คะข้อที่1ถูกต้องค่ะเราต้องช่วยเพื่อนทำการบ้านไหมคะวันนี้อีคคิวไม่ได้ทำการบ้านมาอีคคิวกลัวโดนคุณครูลงโทษมากเลยบีดก็เลยไปช่วยทำการบ้านให้เพราะว่าไอ้คิวเป็นเพื่อนรักของบีดบีดทำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องเลยนะคะบีดสามารถสอนการบ้านให้กับไอ้คิวได้ไหมคะได้ไหมคะสอนการบ้านได้ไหมสอนการบ้านได้แต่ไม่ควรทำให้เพื่อนค่ะต้องให้เพื่อนฝึกทำเองค่ะเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของใครเป็นความรับผิดชอบของไอ้คิวต้องทำเองนะคะต่อไป จ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนของเรามีเจ้าหน้าที่ธุรการไหมคะ
5: ม
0: ีนะคะเจ้าหน้าที่ธุรการ

0: ีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแล้วก็โรงเรียนค่ะก็เป็นบุคคลสำคัญนะคะในการดูแลเอกสารต่างๆนะคะนักการพันโรงนักการพันโรงนะคะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดในบริเวณโรงเรียนแล้วก็มีนักเรียนช่วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยมีคุณครูช่วยดูแลรักษาความสะอาดด้วยค่ะใครเอ่ย
1: แม
0: ่ครัวค่ะแม่ครัวมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ค่ะและต้องสะอาดด้วยให้กับนักเรียนและสมาชิกในโรงเรียนของเราทุกคนค่ะกิจกรรมต่อไปนักเรียนได้ทราบแล้วว่าบุคคลแต่ละท่านมีหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างคุณครูมีหน้าที่อะไรบ้างผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็จะทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดค่ะร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนนำบัตรภาพมาติดให้สัมพันธ์กับข้อความค่ะนักเรียนปลายทางนะคะรวมคุณครูปลายทางช่วยแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพื่อจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราไปดูบัตรภาพกันก่อนว่ามีใครบ้างค่ะบุคคลท่านแรกเลยคนแรกเลยใครคะครูประจำชั้นนะคะครูประจำชั้นมีหน้าที่อะไรนักเรียนยังจำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความให้ฟังบุคคลต่อไปนักการพันโรงค่ะมีหน้าที่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วจำได้ไหมคะ
2: จำได
0: ้ใช่ไหมคะเก่งค่ะบุคคลต่อไปใครคะผู้อำนวยการใช่ไหมคะผู้อำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนค่ะบุคคลต่อไปใครคะเจ้าหน้าที่นะคะหรือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะ
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: น
0: นักเรียนนี่มีหน้าที่อะไรนะต่อไปแม่ครัวมีหน้าที่อะไรเอ่ยจำได้หรือเปล่าร
4: องผู้อำนวยการ
0: ต่อไป
5: รองผ
0: ู้อำนวยการค่ะคุณครูจะแจกบัตรภาพนี้ให้กับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากค่ะคุณครูเลยความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนคุณครูจะอ่านข้อความเมื่อคุณครูอ่านข้อความให้นักเรียนดูบัตรภาพของตนเองว่าข้อความที่คุณครูอ่านมีหน้าที่อะไรแล้วให้นักเรียนนำบัตรภาพมาติดให้ตรงกับหน้าที่ได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะพร้อมค่ะเริ่มที่ข้อความแรกเลยมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูนักเรียนคิดว่าจะเป็นใครคะนักเรียนคิดว่าจะเป็นใครคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูเป็นใครเอ่ยนักเรียนไปทางช่วยตอบด้วยนะคะใครมีหน้าที่บริหารโรงเรียนคะผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้บัตรภาพผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ใครหยิบบัตรภาพมาเลยค่ะแล้วเดินออกมาติดเลยค่ะติดตรงไหนคะตรงนี้ค่ะติดถึงไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพนะคะโดยร่วมมือกับครูค่ะต่อไปพร้อมหรือยังข้อความต่อไปค่ะมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูบุคคลท่านนี้คือใครคะคือใครเอ่ยช่วยตอบด้วยค่ะถูกต้องค่ะรองผู้อำนวยการโรงเรียนตอนนี้บัตรภาพอยู่ที่ใครอยู่ที่โอเมกค่ะเชิญค่ะติดตรงไหนเอ่ยถูกต้องเก่งมากเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไป

0: บุคคลท่านต่อไปนะคะมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นใครคะเป็นใครเอ่ยมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเอกสารของโรงเรียนและนักเรียนใครคะ
1: นักครู
2: นักครูร
0: องเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่ที่ใครคะหยิบบัตรภาพแล้วเดินออกมาเลยค่ะติดตรงไหนคะตรงนี้เก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนติดถูกไหมคะต่อไปมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีเอ๊นักเรียนคิดว่าเป็นใครเอ่ยบุคคลท่านนี้เป็นใครเอ่ยมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ใครคะคุณครูใช่ไหมคะตอนนี้ครูอยู่ที่ใครเอ่ยเชิญค่ะเอวาติดตรงไหนคะตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะหรือคุณครูประจำชั้นนะคะขอบคุณค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือนะคะสอนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะต่อไปพร้อมไหมคะต่อไปค่ะมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนใครเอ่ยมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสอนของครูและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนใครคะใครล่ะตอบว่านักเรียนใช่ไหมคะอ้าวเติร์ดติดเลยนักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะเก่งมากค่ะไปค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนติดถูกไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปฟังดีนะคะมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนจะเป็นใครไปไม่ได้เลยต้องเป็นแม่ครัวค่ะเชิญค่ะเก่งมากเลยค่ะและสุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนเป็นใครคะ
3: เมอรี
0: ่เป็นใครคะเป็นเมอรี่เหรอคะไม่ใช่เป็นนักการพานโรงค่ะเก่งมากเลยค่ะเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะประกอบไปด้วยผู้อำนวยการค่ะผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนนะคะซึ่งจะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนให้นักเรียนนะคะเป็นคนดีมีคุณภาพค่ะโดยการร่วมมือกับคุณครูค่ะบุคคลท่านต่อมาคือรองผู้อำนวยการหรือรองผู้บริหารโรงเรียนนะคะมีหน้าที่ช่วยบริหารโรงเรียนให้นักเรียนนะคะเป็นคนดีมีคุณภาพโดยร่วมมือกับครูค่ะบุคคลต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะมีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและโรงเรียนค่ะต่อมาค่ะคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถและอบรมให้นักเรียนเป็นคนดีค่ะต่อมาค่ะคือใครล่ะคะนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคำสอนของครูและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนต่อมาค่ะคือแม่ครัวนะคะแม่ครัวมีหน้าที่ทำอาหารให้กับทุกคนในโรงเรียนค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือนักการพานโรงค่ะมีหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในโรงเรียนค่ะนี่ก็คือความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะโดยแต่ละคนก็จะมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้ไหมเอ่ยว่าแต่ละท่านนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสมาชิกทุกคนในโรงเรียนของเรานะคะจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะท ุกคนก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนอยู่ในห้องเรียนนักเรียนมีหน้าที่ไหมคะมีหน้าที่ไหมคะมีหน้าที่เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดไอดีมีบทบาทไหมคะได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าห้องไอดีก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดปลายมีหน้าที่อะไรคะมีหน้าที่อะไรคะดูแลเพื่อนๆนะคะโดยได้รับบทบาทเป็นรองหัวหน้าห้องใช่ไหมคะก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะคำถามเมื่ออยู่ที่โรงเรียนนักเรียนมีบทบาทอะไรบทบาทอะไรคะ
1: เรียน
0: บทบาทต้องตอบว่านักเรียนนะคะถ้าคุณครูถามว่ามีบทบาทอะไรต้องตอบว่านักเรียนคุณครูมีบทบาทอะไรคะคุณครูแต่ถ้าถามว่านักเรียนมีหน้าที่อะไร
1: เร
0: ีย
1: น
0: ใช่แล้วต้องตอบว่าตั้งใจเรียนหนังสือคุณครูมีหน้าที่อะไร
1: สอน
0: หนังสือค่ะเก่งมากเลยนักเรียนควรปฏิบัติต่อครูอย่างไรเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนจะปฏิบัติต่อคุณครูอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ่
1: นไม่
0: ซนไม่เล่นไม่ซน
1: เช
0: ื่
1: อฟ
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ณคร
0: ูพูดจาไพเราะอ่อนหวานตลอดเวลาเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะการปฏิบัติที่ดีนะคะต่อกันระหว่างครูกับนักเรียนนะคะเราจะปฏิบัติอย่างไรค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนนะคะปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูนะคะจะปฏิบัติอย่างไรนะคะไปดูค่ะการปฏิบัติของครูต่อนักเรียนค่ะคุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือถูกต้องไหมคะแล้วก็มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีคนดีเป็นคนดีมีความรู้นะคะเพื่อนำความรู้นี้นะคะไปทำอะไรคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะต่อมาค่ะการปฏิบัติของนักเรียนต่อครูค่ะเมื่อนักเรียนเดินเข้าประตูโรงเรียนมาเลยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ทักทายคุณคร
0: ูใช่แล้วเราเจอคุณครูไหมคะเจอค่ะนักเรียนก็ต้องแสดงความเคารพนะคะโดยการ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับสวัสดีค่ะหรือการไหว้นั่นเองค่ะเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณค่ะยกย่องเชื่อฟังคำสั่งสอนและขยันตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติต่อคุณครูค่ะต่อไปเกมจับคู่ให้ฉันหน่อยให้นักเรียนช่วยกันจับครูนะคะคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังนะคะแล้วให้นักเรียนเลือกว่าควรจะไปอยู่ในภาพไหนค่ะ A มีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาความรู้อยู่เสมอA มีหน้าที่ตั้งใจเรียนศึกษาความรู้อยู่เสมอนักเรียนคิดว่าใครต้องมีหน้าที่ตั้งใจเรียนคะภาพไหนคะภาพไหน1 2 3 4หรือว่า5ภาพที่4ถูกต้องค่ะก็เป็นภาพนักเรียนนั่นเองแสดงว่านักเรียนต้องมีหน้าที่ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะต่อไป B มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน B มีหน้าที่จัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นใครคะ1 2 3 5ตอบว่าถูกต้องค่ะ B ต้องไปอยู่ที่หมายเลข3นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะต่อไป C มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน C มีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียนใครคะใครมีหน้าที่อบรมสั่งสอนนักเรียน
1: คร
0: ูนะคะเอา C ไปใส่ที่หมายเลข1ค่ะถูกต้องต่อไป D มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่สมาชิกในโรงเรียนใครมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารคะใครแม่ครัวแม่ครัวอยู่ภาพไหนภาพหมายเลข2นำดีไปใส่ที่หมายเลข2ค่ะเก่งมากๆเลยและสุดท้ายค่ะ
1: E
0: อีมีหน้า

ูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมาชิกทุกคนใครเอ่ยใครเอ่ยตอบว่าผู้อำนวยการใช่ไหมคะมีหน้าที่บริหารโรงเรียนของเรานะคะให้เรียบร้อยค่ะนำอีไปใส่ที่ภาพหมายเลข5ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะผลดีของการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองในโรงเรียนค่ะมีผลดีอย่างไรบ้างค่ะ1เลยค่ะทำให้เกิดความภาคภูมิใจเกิดความภาคภูมิใจไหมคะเมื่อเราปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจเพราะเราจะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูค่ะมีความสุขค่ะเป็นที่รักของทุกคนในโรงเรียนค่ะเพราะว่าเราปฏิบัติตนตามหน้าที่ของเรานะคะมีความรักความสามัคคีกันค่ะส่งผลให้โรงเรียนของเรานะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะว่านักเรียนทุกคนนะคะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะคะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะก่อนที่จะไปทำนะคะเรามาดูคำชี้แจงของนักเรียนกันก่อนเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องโรงเรียนของฉันค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเองพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้คำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเราไปดูหน้าตาใบงานของนักเรียนในวันนี้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้เปิดไปหน้าที่42ค่ะเปิดไปหน้าที่42เจอไหมคะใครไม่เจอยกมือนะคะ

ตอนนี้นักเรียนเจอทุกคนแล้วใช่ไหมคะเรามาฟังกันอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะหันหน้ามาเลยคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของตนเองสำหรับนักเรียนต้นทางวาดภาพโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะพร้อมตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะมีคำถามอยู่ด้านล่างถามว่านักเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันกวาดขยะจะมีผลดีอย่างไรคะโรงเรียนสะอาดใช่นักเรียนก็เขียนลงไปเลยคำถามที่สองค่ะช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรคะบีช่วยสอนการบ้านอีคิวมีผลดีอย่างไรเอ่ยอีคิวจะได้ทำการบ้านเป็นการบ้านก็ได้เสร็จใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะตอนนี้นักเรียนเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนเรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรตอนนี้วางดินสอลงก่อนนักเรียนไปทางล่ะคะเรียบร้อยไหมคะถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังก่อนวางดินสอลงวางสีลงค่ะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพโรงเรียนของเราใช่ไหมคะนักเรียนก็วาดลงไปเลยโรงเรียนของเรามีหน้าตาเป็นแบบไหนวาดลงไปคุณครูวาดสวยไหมคะ
1: สวย
0: ครูวาดสวยไหมคะสวยมากเลยแล้วมาตอบคำถามด้านล่างค่ะนักเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรถ้านักเรียนทุกคนในโรงเรียนช่วยกันกวาดขยะมีผลดีอย่างไรใช่แล้วค่ะโรงเรียนสะอาดค่ะเพราะว่าทุกคนช่วยกันกวาดขยะต่อไปค่ะช่วยสอนการบ้านเพื่อนช่วยสอนการบ้านเพื่อนมีผลดีอย่างไรเป็นไงคะเป็นที่รักของเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านให้คันบีดมีน้ำใจช่วยสอนการบ้านให้อีคิวนะคะบีดก็จะเป็นเพื่อนรักของอีคิวค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยถ้ายังทำไม่เรียบร้อยให้นักเรียนนำกลับไปทำกันบ้านได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตอนนี้นั่งตัวตรงเลยหันหน้ามาหาคุณครูค่ะเราจะไปสรุปบทเรียนกันค่ะในวันนี้นักเรียนได้เรียนในเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกในโรงเรียนนะคะสมาชิกที่ดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสิทธิและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปค่ะการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และสิทธิที่ตนเองได้รับอย่างเหมาะสมจะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องบทบาทหน้าที่สิทธิของตนเองในโรงเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่7เรื่องบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียนค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้ไปแล้วอย่าลืมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้และอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้และอีกหนึ่งอย่างใครที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยอย่าลืมนำกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะได้ไหมคะได้ไหมคะเก่งมากมากเลยค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วย

0: กลเพราะแนกลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กมเพราะแม่กมมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกิลเพราะแม่เกิลมีตัวสะกดคือวอลแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine.
0: Very good. Good morning, everyone. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันเราเรียกวิชานี้ว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเด็กๆปลายทางก็พอจำได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูกุ้งยังต้องใช้อุปกรณ์ในชั้นเรียนซึ่งเด็กๆน่าจะมีกันอยู่แล้วและที่สำคัญเด็กๆต้องมีแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางลองเช็คให้เด็กๆมีกันทุกคนและที่สำคัญวันนี้ยังมีแบบประเมินท้ายบทเรียนกันด้วยคุณถ้ามีชุดกิจกรรมสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราครูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยดีกว่าเพราะสิ่งที่ครูกุ้งจะทบทวนเดี๋ยวเราทุกคนต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ใช้ให้ได้โชว์ให้เป็นชี้ให้ได้เพราะเป็นหัวข้อเรื่องของเราเลย classroom instruction นะคะอ้าวเราลองมาดูกันก่อนวันนี้สิ่งที่ครูกุ้งมา what is this
1: it's a bag
0: it's a bag เอ๊ะแล้วข้างในนี้จะมีอย่างอื่นไหมมีไหมเด็กๆเดาที่ว่ามีไหม
1: ม
0: ีบีดมาดูอ่ะครูกุ้งหน่อยได้ไหมคะได้อ่ะบีดมามาดูซิในกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ใหญ่ไหมอันนี้ใบนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เนาะยังมีกระเป๋าใบใหญ่ข้างในอีกไหมอ่ะมาดูกันอ่ะหยิบออกมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรลูก
1: It's okay.
0: เราเรียกว่าอะไรนะลูก
1: It's okay.
0: เยี่ยมมากและคาดเดากันหน่อยว่าใน pencil case เนี่ยของกุ้งกุ้งมีอะไรอีกบ้าง
1: pencil.
0: มีเพน
1: pencil
0: มีอะไรอีกคะมีลูโล่ด้วยเหรออุ๊ยเล็กๆนี้จะมีลูโล่เหรออีเลเซอร์มีอะไรอีกมีคนบอกมีเพนเซิลชาร์ปเพนเนอร์อ้าวเราลองมาดูทีละอย่างกันเลยดีกว่าบีดอ่ะครูกุ้งเปิดให้นะบีดลองหยิบมาสิมาทายกันว่าบีดจะหยิบสิ่งแรกอะไรคะมาแล้วสิ่งแรกคือ
1: เ
0: ราเรียกว่าอะไรนะลูก
1: เพนเซ
0: ิลอ้าวอย่างแรกมีไหมเด็กๆมีไหมคะ
1: ม
0: ีเตรียมมาไหมเด็กๆปลายทางเตรียมมาให้พร้อมนะคะและที่สำคัญต้องเหลาให้แหลมฟิ้วแบบของครูกุ้งเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้เขียนแล้วก็เขียนด้วยลายมือสวยๆอ่ะไปต่ออย่างที่สองมีอะไรคะคาดเดาสิบีจะหยิบอะไรมีเพื่อนบอกว่าหยิบเพนหยิบอะไรอีกหยิบอีเรเซอร์บีจะหยิบอะไรลองหยิบดูสิบีหยิบสิ่งนี้บีหยิบอะไรคะหยิบอะไรคะลูก
1: เ
0: พนนะถ้าครูกุ้งถามว่า what is this เราจะตอบว่า
1: it's
0: a pen what is this เป็นการถามใกล้ชี้ใกล้อยู่ใกล้นะคะไปต่อคาดเดาหน่อยบีจะหยิบอะไร
1: eraser.
0: เพื่อนบอกว่าหยิบ eraser บีจะหยิบอะไรอ่ะหยิบให้ดูหน่อยสิไม่ใช่บีหยิบรู้เลยเด็กๆเรียกได้ What is this?
1: It's
0: a ruler อ้าวคาดเดากันต่อบีจะหยิบอะไรใช่ป่ะใช่ป่ะใช่จริงๆด้วยบีหยิบ eraser อ้าวถามหน่อย What is this?
1: It's an eraser
0: เยี่ยมมากเพราะเราจะไม่ออกเสียงว่า is a eraser เราจะออกเสียงว่าIs an eraser เยี่ยมเลยคิดว่ายังมีอยู่อีกไหมในนี
1: ้
0: มีเหรอเอ๊มีอะไรคะ
1: pencil ค่ะ pencil
0: ครั้งที่แล้วครูกุ้งมาอันเบลโลเลยนะที่หมุนหมุนหมุนใช่ไหมคิดว่าจะใส่ไปในนี้หมดไหม
1: ไม่
0: หมดแล้วจะมีไหมนะ
1: ม
0: ีมีอันเล็กๆมีจริงหรือเปล่ามีจริงด้วยอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่าเราเรียกสิ่งนี้ว่า pencil sharpener เด็กๆมีมาไหมคะ
1: มี
0: แต่เราก็เหลาในห้องเหลาเสร็จก็ทิ้งให้สกปรกเลยดีไหมคะ
1: ไม
0: ่ดีเราควรจะเหลาแล้วก็เก็บให้เป็นที่ไม่ให้สกปรกที่พื้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะยังมีอีกไหมยังมีอีกไหมอ่ะเขย่าใหญ่เลยบีจะหยิบอะไรขึ้นมาดีบีบมองใหญ่เลยมีไหมไม่มีแล้วหรอแน่ใจไม่มีแล้วนะคะอ้าวแล้วจะมีสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรนะ
1: pencil
0: case เยี่ยมมากปรบมือให้บีดหน่อยวันนี้อุปกรณ์การเรียนของครูกุ้ง ที่วันนี้เราเตรียมมาลองทวนกันหน่อยนะคะจากสื่อของจริงเลยสิ่งแรก
1: eraser
0: eraser พร้อมๆกัน eraser
1: eraser
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรใครจำได้
1: e
0: เยี่ยมมากสิ่งที่สอง
1: pencil
0: sharpener ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: เยี่ยมเลยค่ะและสิ่งที่สามเพนขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: และอย่างที่สี
1: ่
0: pencil ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: phoenix จ้าและต่อไปนี่เลย what is thisขึ้นต้นด้วย letter หมดกระเป๋าและอ่ะเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่ากระเป๋าเล็กใส่กระเป๋าใหญ่ใช่เปล่าแล้วก็กลับไปแล้วนะบ๊ายบายอย่างนี้ใช่เปล่ากลับได้ยัง
1: ยัง
0: ไม่ได้อ่ะต้องอยู่กันต่อเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะเข้าบทเรียนของเราเลยค่ะ classroom instructionsclassroom instructions เด็กๆออกเสียงตามพร้อมๆกัน classroom instructionsเป็นคำที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนเป็นคำสั่งง่ายๆคำพูดง่ายๆที่เราใช้อยู่ในห้องเรียนนะคะซึ่งวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเด็กๆต้องอ่านได้และออกเสียงประโยคคำศัพท์ได้บอกความหมายคำศัพท์และประโยคได้ที่สำคัญวันนี้พูดคำสั่งง่ายๆและปฏิบัติตามได้เป็นการใช้คำสั่งง่ายๆนะคะไปดูกันเลยรีวิวกันก่อนเลยรีวิวคืออะไรนะลูกทบทวนใช่ทบทวนทบทวนคำว่าอะไรกันดี
1: แบก
0: คำแรกอะคำว่าอะไรนะ
1: แบก
0: ใครจำได้ว่าแบกมีตัวอะไรบ้าง
1: B
0: O G แบก B O G อ่ะมีเพื่อนบอก B O G เรามาดูเฉลยพร้อมๆกันคำนี้ right or wrong
1: wrong
0: มันต้องเป็นตัวอะไรตรงกลาง
1: A
0: อ่ะพร้อมๆกัน B A G แบกนาวานั่งดีๆครับเดี๋ยวนาวาล้มครูกุ้งกลัวอันตรายเนาะเอาใหม่พร้อมๆกันเบอร์แอกเกอร์แบก
1: เบอร์แอก
0: โอเคไปต่อคำนี้ล่ะ
1: บ
0: ุกพร้อมๆกันบุก
1: บ
0: ุ
1: ก
0: บุกใครจำได้บุกมีตัวอะไรบ้าง
1: บ
0: ุกโหเยี่ยมมากใช่หรือเปล่าแบบตะกี้นี่เลยบอกว่าแบกแบบนี้แต่จริงๆแล้วเปลี่ยนจากตัว A เป็นตัว O เอ๊ะถ้าบุกมีตัวอะไรนะ
1: B
0: O O K ใช่หรือเปล่าคะใช่ถูกต้อง right or wrong
1: right
0: เยี่ยมเลยไปต
1: ่
0: อ pen ใครจำได้ pen มีตัวอะไร
1: pen
0: มีเพื่อนบอก P O N P E N P อะไรนะมี P O N อ้าวมาดูเฉลยพร้อมๆกันนับเลย1 2 3น้องปายบอกไม่ใช่แล้วบีดยิ้มเลยไม่ใช่ P O N ต้องเป็น P E N pen เด็กๆพยายามสะกดเด็กๆปลายทางช่วยกันสะกดนะคะการฝึกสะกดดีอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆจะได้จ้องมองตัวอักษรตัวนั้นและจำตัวอักษรพิมพ์เล็กได้ให้แม่นยำยังมีบางคนในห้องที่ยังไม่แม่นยำตัวอักษรพิมพ์เล็กยังใช้สับสนระหว่างพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่ตอนนี้เราจะใช้พิมพ์เล็กเป็นหลักซะส่วนใหญ่ฉะนั้นเด็กๆต้องช่วยกันสะกดนะได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะ

0: ใส่ไว้ในนั้นให้เรียบร้อยนั่นเองไปต่อเลยค่ะนี่เลยเก่งมาก pencil sharpener มีแบบที่ครูกุ้งเอามาโชว์ใช่ไหมแล้วก็มีแบบหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนจนกล้ามขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีแบบเป็นไฟฟ้าใส่เข้าไปแหลมเลยแต่ต้องใส่ใจนะเรามาดูกันเลยมีตัวนี้เลยค่ะ R U L E R ruler
1: ruler
0: มงคลจำได้ไหมคะจำตัวอักษรให้ได้นะไปต่อเลยค่ะนี่เลย
1: pencil
0: คำนี้ใครจำได้มีตัวอะไรบ้าง
1: E-N-D-I-L
0: โอเคมีคนจำได้เยอะบีจำได้แน่นอนมั่นใจไหมว่าถูก
2: ม
0: ั่
2: นใจ
0: มั่นใจไหมน้องปายมั่นใจนะคะอ้าว one two three ถูกไหมถูกอ้าวช่วยกันสะกดพร้อมๆกันมีตัวอะไรบ้างลูก P E N C I Lpencil
1: pencil
0: เยี่ยมเลยและต่อไป
1: eraser
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: e
0: อ้าวถูกไหมถูกออกเสียงพร้อมกันเอ eraser
1: เอ eraser
0: เอ eraser
1: เอ eraser
0: คำนี้พอเราบอกเป็นประโยค it is a eraser ถูกไหม
2: ไม่ถูก
0: ไม่ถูกเราจะต้องบอกว่า it iseraser เยี่ยมมากเลยอ้าวแล้วคำนี้ล่ะคำว่าอะไรนะ door ออกเสียงพร้อมๆกัน the door
1: the door
0: the door
1: the door
0: ใครจำได้ขึ้นต้นด้วย letter อะไรมีคนบอก letter
1: b
0: มีคนบอก letter d คิดว่าเป็นตัว b หรือตัว d คะ
1: b
0: ใครว่าตัว b raise your hand please b นะบีเบอร์ใครว่าตัวดีเดอร์มาดูกันคิดว่าจะเป็นตัวบีหรือตัวดีนะพร้อมกันเลยค่ะ one two three พร้อมกันขึ้นต้นด้วย letter
1: d
0: letter d เราจะเขียนที่เป็นตัว c ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาพร้อมกัน the door
1: the door
0: the door
1: the door
0: ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราเชื่อมเด็กๆลองเชื่อมคำให้หน่อยสิว่ามีคำนี้แล้วเราจะพูดว่าอะไรนะมีคนบอกว่าอะไรนะเราจำเราทำท่าของ door ได้ไหมคะ door เป็นแบบไหนแบบนี้door เป็นแบบนี้นะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เราต้องบอกว่าอะไรนะลูก
2: open the door please
0: open the door please แล้วถ้าทำท่าแบบนี้ล่ะลูก
2: close the door please
0: again อ้าวกุ๊กกุ้นทำท่าเด็กๆทำท่าแล้วก็ออกเสียงประโยคนั้นให้ได้นะคะ one two three
2: close the door please open the door please
0: เยี่ยมมากจากทำท่าได้แล้วถ้าเป็นรูปนี้ล่ะ
2: window
0: มีคนพูดประโยคเลยโอเมกบอกว่าพูดทั้งประโยคได้เลยแต่กุ๊กกุ้งขอคำศัพท์ก่อนเลยคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่า
2: window
0: อะตอมคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่า
2: window
0: ขึ้นต้นด้วย letter
2: w
0: เก่งมากค่ะ letter w พร้อมกัน word window
2: word
0: window
2: word window
0: ขึ้นต้นด้วย letter w โอเคและจำได้ไหมว่ากุ๊กกุ้งให้ท่าไป window เป็นแบบไหนวินโดว์แบบนี้ถ้าเราอย่างนี้เราคือ close the window แล้วถ้าอย่างนี
2: ้ open the window please close the window please open the window please close the window please open the window please
0: เยี่ยมมากเลยสองท่าไปเรียบร้อยแล้วแล้วจำได้ไหมครูกุ้งยังมีอีกหนึ่งท่า
2: Book.
0: เราเรียกว่าอะไรนะ
2: book
0: ถ้าครูกุ้งมีท่านี้เราจะบอกว่า
2: book open the book please
0: เยี่ยมมากบีดดังๆว่าอะไรนะลูก
2: open the book
0: please อ๋อก็ต้องเปิดแล้วก็อ่านใช่ไหมอ่านเสร็จเราก
2: ็ close the book please
0: อะไรนะคะ
2: close the book please
0: เยี่ยมมากเลยโอ้โหเรียนมาเด็กๆนำไปใช้นอกห้องเรียนมีใครไปบอกคุณพ่อคุณแม่บ้างว่า ปิดประตูปิดประตูพูดว่า

0: อย่างไรใครไปบอกบ้างน้องเนยใช่ไหมคะบอกคุณย่าน้องเนยจะอยู่กับคุณย่าลากประตูปิดเข้าปิดออกแล้วน้องเนยก็จะไปพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเก่งมากมีใครไปบอกอีกบ้างอ่ะโอเมกจริงป่ะเนี่ยโอเมกไปทำท่าไหนให้คุณพ่อคุณแม่ดู Open the window please ท่าไหนไหนทำให้ดูสิอันนั้นคืออ่ะแล้วถ้า Open ล่ะโหยโอเมกเยี่ยมมากเลยปรบมือให้โอเมกหน่อยดีมากเลยเด็กๆนำคำที่ไปใช้ในห้องเรียนไปใช้นอกห้องเรียนไปบอกคุณพ่อคุณแม่ถือว่าครั้งนี้เยี่ยมยอดกดไลค์ให้10ไลค์เลยมอบหัวใจให้เลยได้ไหมเอาเปล่าไม่เอาด้วยอ่ะยิงอ่ะไปต่อเลยครูกุ้งขอทวนประโยคหน่อยถ้าครูกุ้งชี้ใกล้ชี้ใกล้เราต้องใช้ this ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรคะใครจำได้
1: This is a bag
0: เยี่ยมมาก this is a
1: bag
0: This is a bag.
1: This is a bag.
0: ประโยคนี้ล่ะคะ
1: This is a book.
0: This is a book. เอาใหม่พร้อมๆกัน This is a book.
1: This is a book.
0: ขึ้นต้นประโยคกูกุ้งขอทวนหน่อยขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวทีพิมพ์ใหญ่และลงท้ายประโยคก็จะต้องมี
1: จ
0: ุดต่อโอ้โหเยี่ยมมากฟังชัดเจนไปต่อเลยประโยคนี้ค่ะดังๆเลยค่ะ
1: This is a pen
0: ประโยคนี้ค่ะ
1: This is a pencil
2: ใครมีเคส
0: ใครมีเคสมะลิเหรอยังไม่มีเคสสิอ้าวดูดีๆเอาใหม่ประโยคนี้ว่า This is a pencil ไปต่อเลยค่ะนี่เลยมะลิอ่านเลย
1: This is
0: a pencil case ประโยคนี้ล่ะคะPencil sharpener เยี่ยมมากเอวาประโยคนี้กับประโยคนี้เอวามีมาทั้งสองอย่างเลยไหมคะมงคลมงคลจ๋ามงคลอ่านประโยคนี้ได้ไหมจ๊ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนะมงคลต้องอ่านก่อนนะลูกนะมงคลอ่านประโยคสองประโยคนี้ได้ไหมคะไม่ได้อ้าวมงคลบอกว่ามงคลอ่านไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆอ่านแล้วให้มงคลอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะอ่ะประโยคแรกดูเลยค่ะอ่านว่าอะไรนะลูก
1: This is a pencil case
0: มงคลอ่านว่าอะไรนะลูกเยี่ยมเห็นไหมไหนใครบอกว่าอ่านไม่ได้มงคลก็อ่านได้เสียงหล่อด้วยประโยคที่สองอ่านให้เพื่อนฟังเลยค่ะ
1: This is a pencil sharpener
0: มงคลดังๆเลยSharpener โอเคเยี่ยมมากมงคลนั่งก่อนนะเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วค่อยไปโอเคไหมลูกไปต่อเลยค่ะนี่เลยชิ้นนี้เราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าประโยคนี้จะต้องอ่านว่าเอวาประโยคนี้ท้าทายเด็กๆมากจะต้องอ่านว่าเยี่ยมมากเราอ่ะ eraser ได้ไหมไม่ได้ต้องอ่านว่า an eraser เยี่ยมเลยคราวนี้ในช่วง speaking practice ของเราครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆลองใช้ classroom instructions กันก็คือตามประโยคนี้เลยค่ะ show me your please กับ look at the please เหมือนครั้งที่แล้วเป็น open กับ close และลงท้ายก็มีคำว่า please คือช่วยทำหน่อยนะช่วยนิดนึงเป็นการขอร้องในการให้ทำเช่นครูกุ้งหยิบชิ้นเนี้ยขึ้นมาเราจะบอกว่า show me your pencil case please show ก็คืออย่างนี้เลยครูกุ้งทำท่าให้ดูนี่ show me your pencil case please หยิบโชว์ขึ้นมาใช่ไหมโชว์ก็คือแสดงโชว์ออกมานะคะแต่ถ้า look at the pencil case please look at the pencil case please ก็คือดูที
2: ่
0: กระเป๋าดินสอนั่นเองส่วนใหญ่ครูกุ้งก็จะใช้คำเนี้ย look at the door please look at the board please ก็คือดูที่กระดานนะ look at the blackboard look at the board ห็นไหมสัญลักษณ์ก็คือการทำที่ลูกตาง่ายๆเลยนะคะคราวนี้เป็นการพูดให้ข้อมูลง่ายๆเด็กๆลองดูประโยคนี้ประโยคนี้เราจะอ่านว่า show me your back please show me your back please ก็คือต้องหยิบอะไรขึ้นมาต้องหยิบแบ็คขึ้นมาอ้าวหยิบแบ็คของตัวเองขึ้นมาโอ้โหครูกุ้งก็มีก็ครูกุ้งก็มีบอกพร้อมๆกันเลยบอกพร้อมๆโอ้โหอันนี้ยิ่งใหญ่มากของเด็กๆก็จะเป็นนอกจากเรียกว่าแบ็คแล้วเราเรียกว่าอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะโอเคพร้อมๆกัน one two three show me your back please againShow me your back, please. แต่ถ้าเป็นของเด็กๆต้องบอกว่าอะไรนะ Show me your school bag, please. โอเคเก็บเข้าทีไปต่อไปต่ออ้าว look at me. ดูที่กุ๊กกุ้งหน่อยนะหันสายิ้มไปต่อประโยคนี้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าจะต้องอ่านว่าอะไรนะว่าอ่านว่าบุ๊กมีบุ๊กแหละแล้วข้างบนอะไรนะ show me your book please again show me your book please อ้าวของกุ๊กกุ้งเลยวิชากุ๊กกุ้งมาเลย show me your book please เด็กๆปลายทางหยิบให้ถูกด้วยนะคะจะมีบุ๊กกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กจะเป็นสมุดจดแต่ถ้าบุ๊กคือหนังสือที่เราใช้เรียนกันนี่แหละพร้อมโชว์แล้วพูดด้วย one two three show me your book please ไม่ได้ยินเลยโอ้ยังมีคนยังไม่เจอ one two three show me book please โอเคเยี่ยมอ้าวเก็บเลยค่ะใส่ใต้โต๊ะไปคาดเดากันต่อต่อไปครูกุ้งจะให้หยิบอะไรมีคนบอกว่า pencil sharpener pen มีคนบอก pen อ้าวมาดูกันมีคนบอก pencil case 1 2 3
2: pen
0: มีไหมไม่เด็กๆต้องสั่งครูกุ้งมาเลยว่าอะไรนะ
2: show me
0: your pen pleaseเพราะส่วนเด็กๆป.1ของเราจะไม่มีปากกาไม่มีเพนเนาะแต่ครูกุ้งมีครูอ้าวสั่งครูกุ้งมาเลยเร็ว
2: Show me your
0: pen please Show me your pen please ไหนอ้าวประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะ Show me your pen please again
2: Show me
0: your pen please ก็คือโชว์ปากกาให้ฉันดูหน่อยโอเคครูกุ้งมีแล้วไปต่อไปต่อเด็กๆคิดว่าจะเป็นอะไรแน่ใจไปดูกันเลยค่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยต้องบอกว่าอะไรลูก Show me your pencil please again Show me your pencil please โอเคหยิบขึ้นมาเลยต้องหยิบกี่แท่ง1แท่งเพราะกูไม่ได้เติม S นะ1แท่งแท่งเดียวนะพูดพร้อมๆกันเลยประโยคนี้อ่านว่า Show me your pencil please again Show me your pencil please โอเคเสียงเริ่มอ่อยแล้วไปคาดเดากันต่อครูกุ้งใจหยิบอะไรต่อแม่ใจโอเคเด็กๆปลายทางคิดว่าครูกุ้งจะโชว์คำว่าอะไรขึ้นมาน้าพร้อมๆกันเลย1 2 3โอเคโอ้โหก้อนเบลอเลยอุ๋งของอุ๋งแท่งใหญ่มากอุ๋งใหญ่กว่าไม้บรรทัดอีกประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูกอ่านพร้อมๆกันแล้ว1 2 3 Show me your eraser please again 1 2 3Show me your eraser please มีไหมคะมีพี่เติ้ลไม่มีหรออ้าวพี่เติ้ลไม่มีต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะไปต่อค่ะเอาเก็บลงไปต่อนี่เลยมีทุกคนไหมมี อ้าวอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันว่า Show me your pencil case please Show me your pencil case pencil case please โอเคมาเรียบร้อยพี่เต๋อไม่มีอะไรเลยหรือจ๊ะ
3: มีแต่ส
0: ีมาแล้วดินสอยังลบไปไหนอะลูกอ้าวแล้วพี่เต๋อไม่ได้เอามาเดี๋ยวเพื่อนยืมให้เพื่อนยืมนะข้างๆให้เพื่อนยืมนะคะไปต่อเลยค่ะนี่เลยดูดีๆคำนี้จะต้องเป็น pencil หรือ pencil sharpener ดูจากข้างบน
1: pencil sharpener
0: โอเคเขาเอาแค่ pencil เนี่ยมาเป็นภาพประกอบมีไหมคะ
3: ม
0: ีถ้ามีต้องอ่านประโยคนี้ว่าไม่มีสัญญาณตอบรับเลยต้องอ่านว่าอะไรนะลูก Show me your pencil sharpener please มีทุกคนไหมมีไปต่อนะนี่เลยเรามาโชว์สิ่งนี้กันอันนี้ไม่มีอ้าวเก็บทุกอย่างให้พร้อมนะพร้อมๆกันเลย 1 2 3 sit your lipsพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: แล้ว
3: คร
0: ับ Look at me ดูที่กูกุ้งวันนี้จะดูกันต่อนี่เลยรูปนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
3: ประต
0: ูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
3: door
0: ประตูภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
3: door
0: แล้วดูซิเขามีลูกศรให้ดูใช่ไหมคะให้เราดูฉะนั้นประโยคนี้จะใช้คำว่า Look at the door please againอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 Look at the door please Again 1 2 3 Look at the door please ดูที่ประตูหน่อยสิคะอ่ะถ้าของห้องเราอยู่ข้างหลังเมื่อเราดูแล้วเราจะพูดประโยคนี้ว่าอะไรนะ
3: Look at the door please
0: พูดเร็วขึ้นหน่อย Look at the door pleaseOne, two, three. Look at the door, please.
3: Look at the door, please.
0: และภาพไปรูปนี้ล่ะ
3: Look at the window, please. Look at the window, please.
0: บีดอ่านได้เก่งมาก ID ประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก Look at the window, please. Look at the window, please. ของเราอยู่หลังม่านใช่ไหมคะข้างๆเนาะอ้าวเรามองไปแล้วเราก็จะพูดว่าLook at the window, please. เยี่ยมมากเลยถ้าเด็กๆดูรูปเรียบร้อยแล้วครูกุ้งอยากจะมีอยากให้เด็กๆมีกิจกรรมการใช้ classroom instructions ก็คือใช้คำแนะนำคำสั่งกับเพื่อนๆเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะออกมาพูดได้ไหมคะ
3: ได
0: ้ได้นะแล้วเพื่อนๆในห้องก็จะต้องหยิบออกมาโดยใช้คำศัพท์ของครูกุ้งดังนี้ครูกุ้งมีคำศัพท์ให้เดี๋ยวครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ยังมีเสียงคุยนะครูกุ้งจะสุ่มเลขที่ให้เด็กๆสั่งเพื่อนๆใช้ classroom instructions ใช้ที่เราเรียนมาสั่งกับเพื่อนๆพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆหยิบสิ่งเหล่านี้ขึ้นมารวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะตั้งใจฟังดีๆแล้วก็หยิบสิ่งของที่เพื่อนบอกให้ออกมาได้นะหรือว่าดูก็ได้หรือว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆสั่งเนาะขอเลขที่5ค่ะ number 5มาเลยหยิบไมโครโฟนมาด้วยครูกุ้งให้คำสั่งคำนี้คำว่าอะไรคะจำได้ไหมเราจะต้องพูดว่าอะไรนะ
4: pen
0: pen show me อะไรคะ
4: show me your pen please
0: พูดเลยค่ะ
5: Show me a pen, please.
0: Show me your pen, please.
5: Show me a
0: Show me your pen.
5: Your pen,
0: please.
5: Please.
0: พูดทั้งประโยค Show me your pen, please.
5: Show me your pen, please.
0: อ้าวมีไหมอ๋อมีอยู่คนหนึ่งใครมีใครมีหันสามีใช่ไหมหันสาใหญ่มีจริงๆด้วย Pen คืออะไรคะ
3: ปากกา
0: เพื่อนใช้คำนี้ในการสั่งเพื่อนพูดว่าประโยคนี้ว่าอะไรนะคะ Show me your pen please โอเคไปต่อวิวิทเรียกเพื่อนเลขที่เท่าไหร่ให้ครูกุ้งสักคนดีช้าครู
5: เจ็ด
0: เลขที่7อ่ะเลขที่7ใครเอ่ยไปนั่งที่อ่ะไปนะ

0: ค่ะวิวิทไปนั่งได้อันเนี้ยหนุ่มละมุนของครูกุ้งอ่ะครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่ได้ช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหมคะเด็กๆปลายทางช่วยเพื่อนหน่อยนะคำนี้ออกเสียงว่าแบเราจะต้องใช้คำสั่งว่า show me your bag please อ้าวฟังคำสั่งของปั้นดีๆพูดเลยค่ะ show me your bag please
1: show me your bag please
0: โอเคอ้าวเพื่อนสั่งแล้วหยิบเลยอ้าวครูกุ้งก็มีเพื่อนหยิบถูกไหมถูกไหมคะถูกหมดเลยโอเคเก็บเข้าทีไปต่อขอเลขที่22เนยมาเลยเนยเดินมาดูคำศัพท์คำนี้จะใช้คำว่าอะไรครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมเด็กๆคะเนยใส่หน้าบอกไม่ได้เราจะจำนี้จำได้ไหมdoll เอาเสียงมาพร้อมกันว่าอะไรนะ doll เราจะต้องใช้คำสั่งว่าอะไรนะ
2: show me
0: โอ้ show me เลยเหรอ look อะไร look at the doll please อ้าวเนยพูดเลยค่ะ look at the doll please
1: look at the doll please
0: ฟังคำสั่งดีๆอ้าว 1 2 3
1: look at the doll please
0: เราก็จะต้องมองไปที่
2: doll
0: ประตู look at the doll please โอเคปรบมือให้เนยหน่อยไปต่อเลขที่14มาเลย14ออบิทออบิทนี่กูกุ้งหาคำยากๆดีกว่าคำนี้เลยคำนี้ได้ไหมได้นะอ้าวบอกเพื่อนว่าอะไรคะโช
1: Your pencil sharpener, please.
0: นี่เลย Show me your pencil sharpener, please. หยิบเลยดูซิเพื่อนหยิบได้ไหมมีคนหยิบ pencil case ขึ้นมาใช่เปล่าไม่ใช่ pencil sharpener คืออะไรคะกบเหลามากบน้องพลอยบอกกบเหลาใช่ป่ะอ๋อบางคนอยู่ในกล่องดินสอเขาก็เลยโชว์กล่องดินสอขึ้นมาอ้าวสั่งเพื่อนอีกหนึ่งรอบว่าอะไรนะลูก
1: Show me your pencil sharpener please
0: เยี่ยมมากโอเคไปต่อขอเลขที่28ไม่มา
2: 29
0: มาเลยตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะคำนี้ครูกุ้งให้คำนี้ได้ไหมคะสั่งเพื่อนเลย show me
1: your book please
0: โอเค show me your book please โอเคหยิบขึ้นมาเลยใช่ไหมคะใช่โอเคปรบมือให้บุญพรหน่อยค่ะเยี่ยมมากอ้าวบุญพรครูกุ้งฝากเก็บโต๊ะนี้เลยลูกเมื่อสักครู่เด็กๆใช้คำสั่งง่ายๆกันไปแล้วที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนาะพยายามเอาไปใช้ในห้องเรียนกันนะคะเอวาพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบ and pencil ruler คืออะไรคะpencil คืออะไร
2: ไม้บรรท
0: ัด pencil
2: ดินสอ
0: ตั้งใจฟังหน่อยสิจ๊ะ pencil คืออะไรจ๊ะดินสอโอเคหยิบไม้บรรทัดกับดินสอขึ้นมา pencil and ruler are you ready
2: yes
0: พร้อมแล้วนะคะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วนะกูกุ้งให้หยิบ pencil and ruler เรียบร้อยแล้วเราอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเรามาอ่านข้อที่1พร้อมๆกันเด็กๆชี้ของตัวเองเลยนาวาทำไปพร้อมกันนะคะข้อที่1อ่านว่าอะไร Show me your book please เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ Show me your

0: book please เด็กๆอย่าลืมนะคะใช้ไม้บรรทัดในการโยงเส้นด้วยนะลูกนะข้อที่1กูกุ้งต้องโยงไปที่รูปไหนบอกกูกุ้งหน่อยสิลูก book this one
1: no
0: this one
1: no
0: this one
1: yes
0: โอเคกูกุ้งไม่มีไม้บรรทัดนะเอาให้ตรงไปต่อไปข้อที่2 the second ข้อที่2 number 2ถ้าเป็นเลขเราก็จะบอก two แต่ถ้าเป็นลำดับที่ข้อที่ second ข้อนี้นะพร้อมกันนะอ่านว่าอะไรใครจำได้ได้นะจะบอกว่าเด็กๆอ่านได้แต่เอาให้พร้อมๆกันเด็กๆจ๋าฟังกูกุ้งก่อนเด็กๆปลายทางเขาอ่านได้พร้อมกันเด็กๆต้นทางอ่านได้พร้อมกันอ้าวพร้อมปั้นดิน1 2 3 your eraser please อ้าว eraser อยู่ไหนเนาะ this one this one this one โอเค trace the line โยมาเลยใช้ไม้บรรทัดนะเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: number 3ข้อที่3 the third เติร์ดตกใจเรียกพี่เติร์ดเนาะอ้าวอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เร็วShow me your pencil, please. Again, show me your pencil, please. Pencil คำนี้คืออะไรคะ ต้องโยงไปที่ หันสาตอบเลยโยงไปที่อันแรกเยี่ยมเลยหันสาทำตามไปพร้อมๆกับครูกุ้งตอบได้เนาะไปต่อNumber 4 A ว่า Number 4จะอ่านว่าอะไรคะเสียงนาวาใช่ไหมลูกเสียงใครเสียงหันษาเหรอหันษาเก่งมากหันษาอ่านดังๆให้ครูกุ้งฟังสิลูกโอ้เยี่ยมมากปรบมือให้หันษาหน่อยโอ้โหหันษาตั้งใจฟังครูกุ้งและอ่านเสียงดังอยู่คนเดียวอะไรคะอ้าวโยงขึ้นไปเลยเรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะยังไม่จบเลยวันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองทุกคนมีนะคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะถ้าเด็กๆปลายทางได้เป็นแผ่นกระดาษเด็กๆต้องเขียนชื่อนามสกุลไว้เรียบร้อยเพื่อที่จะส่งคุณครูและคุณครูจะได้ไปอ่านแบบประเมินแล้วก็ได้มาทบทวนกันทีหลังนะคะพร้อมไหมวิธีการทำแบบประเมินตั้งใจฟัง listen carefully หันสามะลิอะตอมเอวาโอเมกพอยมงคลครูกุ้งจะเรียกครบ30คนแล้ว ใช่ป่ะอ้าวมาดูซิถ้าทำ3ดาวถ้าบอกว่า3ดาวคือทำได้ไหมคะ
1: ทำได้
0: ทำได้นะทบทวนนะปลายทาง3ดาวคือเราทำได้ดีด้วยถ้า2ดาวล่ะ
2: ทำได้บ้าง
0: ทำได้บ้างทำได้บ้างบางครั้งบางครั้งก็ยังทำไม่ได้คุณครูยังต้องแนะนำอยู่แต่ถ้า1ดาวล่ะ
2: ทำไม่ได้
0: ดีเลยอ่ะยังต้องปรับปรุงเนาะประเมินตัวเองคือบอกตามความเป็นจริงใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองโอเมกพร้อมไหมครับพร้อมนะครับมาดูเลยเราให้ใช้ดินสอระบายสีลงไปที่ดาวเหมือนเดิมนะพร้อมนะข้อที่1เอ๊ะมีคนอ่านประโยคข้อที่1ได้บ้างไหมลูก
1: พอเสียงฟังได้ประโยค
0: มีคนนี่มีคนอ่านได้จริงๆเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางอ่านได้อ่านไปพร้อมๆกันเลยว่าอะไรนะลูกออกเสียงคำศัพท์และประโยคก็ที่คำศัพท์ที่เราเรียนมาเนี่ย book bag pen pencil ออกเสียงได้ไหมคะได้แล้วก็อ่านประโยค this is a pen this is a pencil this is an eraser วันนี้ที่กูกุ้งทบทวนไปอ่านได้ไหมได้หมดไหมลูกแน่ใจหมดอ่ะแน่ใจให้ตัวเองกี่ดาวดี
1: สอง
0: อ๋อแค่2ดาว

0: ก่อนเนาะเพราะบางทีบางประโยคเรายังอ่านไม่คล่องเนาะโอเค2ดาวสวยจริงๆเรื่องที่เราเรียนคำศัพท์ที่เราเรียนเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมคะอุ๋งนะฟินิกคำศัพท์เหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวถ้าเด็กๆใช้บ่อยๆจะเยี่ยมมากเลยแล้วสิ่งที่ท่านตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นคืออ่าออกเสียงคำศัพท์และประโยคนี้อยากทำให้ดีขึ้นไหมคะ
1: อยาก
0: ทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกลงไปข้อที่2ใครอ่านโจทย์ข้อที่2ได้บ้างคะบอกอะไร
1: บอกว่า
0: มีเพื่อนอ่านได้อ่านว่าอะไรนะลูกอ้าวหยิบไมโครโฟนอ่านเลยค่ะหยิบไมโครโฟนอ่านที่โต๊ะเลยออบีดออบีดอ่านดังๆนะอ่านเลยค่ะ
2: บอกความหมายของคำศัพท์และประโยค
0: เยี่ยมมากขอบคุณมากเลยค่ะช่วยครูกุ้งอ่านเพื่อนอ่านว่าอะไรนะลูกบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคบอกได้ไหมบอกให้ตัวเองกี่ดาวบางคนบอก2ดาวมงคลบอก2ดาวเพราะบางประโยคยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะ2ดาวพอให้ความซื่อสัตย์กับตัวเองนะบางคนได้หมดก็ให้ไปเลย3ดาวบางคนได้แค่2ข้อได้แค่3ข้ออย่างเงี้ยได้ไม่ทั้งหมดก็ให้2ดาวแล้วคิดว่าอยากจะทำให้ดีขึ้นไหมจ้ามงคลอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยค่ะมงคลเป็นเด็กมีความตั้งใจน่ารักมากออบีดเนี่ยครูกุ้งว่าน่าจะได้ทุกข้อแน่เลยให้ตัวเองกี่ดาว2ดาวเหรอยังมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคไอเดียให้ตัวเองกี่ดาว2ดาวเหมือนกันอ่ะไปต่อข้อที่3คำยากนิดหนึ่งเด็กๆคิดว่าเด็กๆคิดว่าใครอ่านได้บ้างอ้าวนาวาหยิบไมค์อ่ะนาวาอ่านว่าอะไร
2: ใช้
0: คำสั่ง
2: ใช้คำสั่งอย่างสุภาพ
0: เก่งมากโอ้เยี่ยมมากอีกหน่อยครูกุ้งไม่ต้องอ่านเองแล้วเนาะครูกุ้งให้นาวาอ่านให้ออบิทอ่านให้ใช้คำสั่งอย่างสุภาพทุกคำที่เราใช้จะมีคำว่า please เด็กๆถ้านำไปใช้ที่บ้านโอเมกดีกว่าโอเมกก็บอกว่ากลับไปทำที่บ้านก็บอกว่า open the door please close the door please ใช่ไหมคะมีคำว่า please ลงท้ายไหมลูกมีเป็นคำสั่งที่เราใช้อย่างสุภาพขอร้องให้เขาทำแต่ใช้ให้ได้นะคะเนาะโอเคแล้วอยากทำให้ดีขึ้นไหมอยากให้ดีขึ้นจะใส่เครื่องหมายถูกไปโอเคไปต่อข้อที่4คำนี้ยากโอ้ยขนาดยากขนาดนี้ยังอ่านได้ด้วยเหรออ่านว่าอะไรนะลูกปฏิบัติตามคำสั่งปฏิบัติตามคำสั่งเมื่อสักครู่ที่เพื่อนออกมายืนสั่ง look at the door look at the window close the door close the window เงี้ยครั้งที่แล้วเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมปฏิบัติได้ไหมคะให้ตัวเองกี่ดาว3ดาวเลยเพื่อนสั่งเราทำเนาะทำได้ด้วยสามดาวไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เด็กๆคิดว่าครั้งหน้าอยากทำให้ดีขึ้นไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นไหมลูกอยากไหมคะอยากทำให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกเลยประเมินตนเองรอบนี้เด็กๆมีความซื่อสัตย์กับตัวเองดีมากอย่างพี่เติร์ดบอกเลยให้ตัวเองดาวเดียวในบางข้อเพราะตัวเองยังทำได้ไม่ดีถ้าได้ไม่ดีก็ต้องฝึกฝนตั้งใจนะคะอุ๋งเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะค่ะเช่นเรียบร้อยแล้วคำสั่งมีคนตอบมาอะไรนะ11 12 13 1415 16 17 18 19 20

0: โอเคเราเรียบร้อยกันแล้วในครั้งหน้านะคะก่อนที่จะไปในครั้งหน้ากูกุ้งขอทบทวนกันหน่อยถ้ากูกุ้งมีคำนี้กูกุ้งทบทวนกันหน่อยนะคำนี้ต้องเป็นอะไรเราจะบอกเราจะใช้คำสั่งเราจะใช้คำสั่งว่าอะไรนะลูก show me your pencil case please คำนี้ล่ะ
1: Show me
0: your pencil, please. คำนี้ล่ะ Show me your notebook, please. เนยจ๋าโน้ตบุ๊กคืออะไรจ๊ะสมุดที่เราจดนั่นเองนะคะเขียนอ้าวอันนี้ล่ะ Show me your eraser หรือ ruler, please. คำนี้ล่ะอุ๋ยกับ
1: Show me your
0: book, please.เยี่ยมอันนี้ล่ะ Show me your pencil sharpener please แล้วถ้าคำนี้ล่ะเราจะต้องบอกว่าอะไรนะไม่โชว์แล้วเราจะหยิบ doll ออกมาวางเลยไหมเราจะต้องบอกว่าอะไรนะลูก Look at the doll please ยังมีอีกหนึ่งคำยังมีอีกหนึ่งคำอันนี้ล่ะต้องบอกว่าอะไรนะลูก
1: Look at the window, please.
0: เอาใหม่ดังๆเลยค่ะ
1: Look at the window, please.
0: เยี่ยมมากโอเมกคิดว่าคำที่เราใช้ในวันนี้จะเอาไปใช้นอกห้องเรียนได้ไหมคะได้ไหมและถ้าเราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราใช้อย่างสุภาพต้องมีคำว่า please เราอยากให้คนอื่นทำอะไรเราก็ต้องขอร้องเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล นะคะเป็นการใช้คำสุภาพที่อยู่ในสังคมได้ดีเลยเช่นบางคนบอกว่าอ๋อเนี่ยประตูยังเปิดเลยประตูห้องเรียนยังเปิดอยู่เลยเดี๋ยวเสียงข้างนอกเข้ามาเรียนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกเพื่อนว่า ID close the door please ใช่ไหมเวลาเราพูดเราก็จะบอกว่า ID close the door please ID ช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเป็นการใช้แบบคำสุภาพนะบางทีโอ้โหแดดร้อนลมแรงกัปตันเราต้องการให้กัปตันปิดหน้าต่างให้อะเราจะต้องบอกว่าอะไร close the window please เยี่ยมมากเลยโอเคแสดงว่าวันนี้เด็กๆสามารถนำคำพวกนี้ไปใช้ได้ที่สำคัญโอเมกเหมือนเดิมนะกลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นะพูดกับคุณพ่อคุณแม่ได้มีท่าทางไปประกอบด้วยวันนี้ชื่นชมพี่เติร์ดพี่เติร์ดใช้ความซื่อสัตย์ของตนเองบอกว่าตัวเองยังไม่คล่องเกี่ยวกับอะไรให้ตัวเองแค่1ดาวเท่านั้นแล้วพี่เติร์ดคิดว่าจะกลับไปทบทวนได้ไหมคะได้เนาะอ้าววันนี้เรียบร้อยบทเรียนของเราเด็กๆวันนี้มีท่าทางได้ปลายทางเหมือนกันนะคะนำไปใช้ประโยคได้
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมบูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์สอนเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับส ามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่ว

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์ไหนอะไรอะไรหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวนึงอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
2: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยอ่านหน่อยครับโจ

ดปัญหาการบวกการลบนะมีในวงเล็บด้วยว่าทำไมครับสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าแบบนี้นะครับเด็กๆ ก็อาจจะพบเจอบ้างนะครับนั้นก็เรียนรู้กันนั้นวิธีการนะการหาตัวไม่ทราบค่าเด็กๆ เรียนรู้กันไปแล้วก็อาจจะนะครับนำความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าหรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรนะการลบใช่ไหมครับของจำนวน3จำนวนนะครับเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะก็ทบทวนไปนะครับนั้นเด็กๆ ก็ได้ทบทวนความรู้เดิมนะครับที่ฝากกลับไปทบทวนนะใครที่ทบทวนก็จะนำความรู้เดิมเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้เรียนรู้กันแล้วต้องได้อะไรเด็กๆต้องหาคำตอบของโจทย์ปัญหาได้เอ๊ถามนิดนึงโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วนกี่ส่วนวันนี้นะครับไม่โดนหลอกแล้วนะนั้นส่วนที่สำคัญของโจทย์ปัญหามี2ส่วนนะวันนี้หลอกไม่สำเร็จแล้วนะครับคือส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่มีส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกนะครับก็มี2ส่วนที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเอโจทย์ปัญหายังขาดส่วนใดนะหรือต้องการทราบต้องการถามในส่วนใดที่หายไปเด็กๆก็ต้องใช้วิธีการหาคำตอบมาทำไมครับแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เรียนวิธีเพิ่มเติมไปแล้วนะอาจจะไม่ต้องวาดภาพตามจำนวนแล้วนะครับก็อาจจะหยิบอะไรขึ้นมาช่วยได้ครับบาร์อะไรนะเมื่อวานนี้ครั้งที่แล้วที่เรียนกันก็คือบาร์โมเดลที่เป็นแถบนะครับมีทั้งสั้นยาวใช่ไหมก็ตามจำนวนนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดเลยนะครับเด็กๆพร้อมนะครับ1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้โหจดจำได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบที่มีผลลัพธ์ทำไมครับไม่เกิน20เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเอาละนะอ้าวช่วยอ่านหน่อยแม่กำลังทำขนมครบโดยใช้กระทะที่มีหลุมหอยอดอหยอด14หลุมแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเท่าไหร่ครับมีภาพเห็นไหมก็อาจจะง่ายต่อการทำไมครับหาคำตอบนั้นโจทย์ปัญหาอาจจะทำไมครับไม่ได้มีภาพเสมอไปนะนั้นมีภาพเพื่อให้เด็กๆทำไมครับเห็นภาพของโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวคุณแม็กอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแ
กำลัง

0: ทำขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอด14หลุมนะครับโอเมกนะแม่หยอดไปจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมดังนั้นเขาบอกว่าทำไมครับกระทะเนี่ยมีหลุมเท่าไหร่ครับ
1: 14
0: หลุมไม่รู้ว่าหยอดไปเท่าไหร่แต่รู้ว่าทำไมครับหยอดไปจนเหลืออีกกี่หลุมล่ะ6หลุมนั้นต้องการทราบที่ทำไมครับหยอดไปแล้วนะเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับค่อยๆใช้วิธีการนะวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันว่าคำตอบที่ดีเด็กทำไมครับตอบมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องหรือไม่นะครับก่อนอื่นขั้นตอนแรกทำไมครับอ่านนำความเข้าใจปัญหาเห็นไหมตามขั้นตอนเลยไปแล้วนะต่อมาวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่
0: ทำอะไรหยอดขนมครกทำไมอะ
1: ไปแล้วก
0: ี่
1: หล
0: ุ
1: ม
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากดูตรงที่ทำไมครับตรงที่เป็นประโยคคำถามว่าทำไมครับแม่หยอดขนมครกไปแล้วนี่มีคำนี้คำว่ากี่เห็นไหมครับนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมเห็นไหมมีคำว่ากี่นะเป็นประโยคคำถามเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ถามนะหลังจากนั้นดูต่อโจทย์บอกอะไรบ้าง
1: แม่กำลัง
0: ทำอะไรนะขนมครกโดยใช้กระทะที่มีหลุมหยอดกี่หลุม14หลุม
1: แม่หยอดไป
0: ที่ยังไม่ได้หยอดเขาไม่ได้บอกแค่ว่ากระทะมีหลุมหยอด14หลุมใช่ไหมบอกอีกว่าคุณแม่เนี่ยหยอดไปเรื่อยๆเลยหยอดไปจนเหลือทำไมครับอีกกี่หลุมที่ยังไม่ได้หยอดอันนี้เขาบอกเพิ่มเติมว่าหยอดไปทำไมครับจนเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีก6หลุมแต่จำไม่ได้ว่าหยอดไปแล้วกี่หลุมเราก็ต้องมีวิธีการใช่ไหมครับในเรื่องของการหาคำตอบนะดังนั้นข้อนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเนี่ย
1: 14
0: บางคนบอก14ลบด้วยทำไมนะ6ใช่ไหม6ตรงนี้เขาบอกว่าทำไมครับเหลือปกติแล้วเหลือก็จะเป็นผลอะไรล่ะผลอะไร
1: ผลลบ
0: แสดงว่าตรงนี้คือสิ่งที่ทำไมครับเหลืออยู่แม่ในหยอด

0: ว่าเหลือที่ยังไม่ได้หยอดอีกเหลืออีก6หลุมก็เป็นผลอะไรเลยครับผลลบดังนั้นจำนวนหลุมทั้งหมดลบด้วยทำไมครับที่หยอดไปแล้วเท่ากับ6นะครับงั้นพอเด็กๆเห็นไหมครับมีตัวไม่ทราบค่าแล้วเราก็ทำไมครับต้องมีวิธีการที่หาคำตอบนะเอาละก็นำความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมแล้วก็ความสัมพันธ์เข้ามาใช้นะครับพอเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบปุ๊บ14ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเป็นส่วนย่อยเด็กๆก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนให้เป็นแผนภาพนะว่า14เป็นส่วนอะไรครับคิดอย่างไรนับถอยหลังอ้าวถ้านับถอยหลังไว้เอา14ไว้ในไหนครับในใจวิเคราะห์แล้วว่าถ้า14ลบด้วย6นับถอยหลังง่ายกว่าก็ทำไมครับเอานิ้วขึ้นมา6แล้วนับทำไมนะถอยหลัง14ที่อยู่ในใจนับถอยหลังเป็น13 12 11 10 9 8เอาละครับเยี่ยมมากคำตอบที่ได้คือ8นะครับแบบนี้ก็ได้นะไม่ยากเลยนะดังนั้นนะครับเราก็อาจจะเขียนนะว่า14ลบด้วย6เท่ากับ8บางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้เลยได้ไหมนะครับก็ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เขียนก็จะไม่สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถ้าใครเขียนประโยคสัญลักษณ์นี้นะได้คำตอบเหมือนกันเห็นไหมครับแต่จะไม่สอดคล้องกับทำไมครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่สอดคล้องก็จะอยู่ด้านบนนะต้องเขียนให้ถูกต้องนะครับแต่อันนี้เป็นวิธีคิดจากไหนล่ะจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมซึ่งเราทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบเข้ามาช่วยนะดูปุ๊บอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนเราก็มาเขียนลงแผนภาพแล้วก็มาดูว่าตำแหน่งไหนล่ะที่หายไปเราก็ใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยอ้าวตอบได้แล้วว่า14ลบด้วยจำนวนเท่าไหร่นะลบด้วยที่เราหามาตัวที่เราไม่ทราบค่าก็เติมได้แล้ว14ลบด้วย8เท่ากับ6ครั้งนั้นคำตอบได้เท่าไหร่ล่ะครับกี่หลุมที่หยอดไปแล้วกี่หลุมเอ่ย8หลุมเห็นไหมครับดังนั้นคุณแม่หยอดไปแล้ว8หลุมใช่ไหมเหลือ6หลุมที่ยังไม่ได้หยอดนะก็หาได้แล้วว่าหยอดไปแล้ว8หลุมยากไหมครับยากไหมอาจจะสลับซับซ้อนนะแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเด็กๆนะครับก็ฝึกเน้นย้ำซ้ำตัวแล้วก็ฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำไงครับมีความแม่นยำมีความเก่งกาจในเรื่องของการวิเคราะห์ดังนั้นต้องอาศัยประสบการณ์เด็กๆอ่านโจทย์ทำโจทย์เยอะๆนะครับเด็กๆก็จะเห็นความแตกต่างมองปุ๊บอาจจะทำไงครับจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมพออ่านโจทย์เสร็จตอบได้เลยนะครับหรืออาจจะดูภาพดูส่วนประกอบอื่นๆนะก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับนั้นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยก็จะมีศาสตร์ในเรื่องของการหาคำตอบเนี่ยหลากหลายเลยดังนั้นเด็กๆต้องฝึกฝนเห็นไหมครูแม็กสอนวิธีการหลากหลายนะครับว่าไม่ว่าจะหาผลลบเนี่ยนับถอยหลังนับต่อใช้เส้นจำนวนวาดภาพหรือใช้ความสัมพันธ์ต่างๆมีวิธีการมากมายเลยนะครับดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะหาคำตอบแต่เด็กๆก็อาจจะฝึกฝนนะบางคนอาจจะชอบวาดภาพก็ใช้วิธีการวาดภาพเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาคำตอบได้นะครับเอาละครับสำหรับข้อนี้มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมครับมีไหมไม่มีนะครับเอาละครับดังนั้นตอบเลยนะครับข้อนี้ว่าแม่หยอดขนมครกไปแล้วกี่หลุมนะ
1: 8
0: หลุมก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับคำตอบของเรานะหาคำตอบมามั่นใจแล้วก็ตอบได้เลยไม่ยากนะครับ

0: อ่ะคราวนี้ดูต่อครับเดี๋ยวเราจะทำไมครับทำการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกกับลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน20ของสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าเมื่อสักครู่ก็ทำไมครับมีตัวไม่ทราบค่านะอ้าวเราลองมาดูต่อครับข้อนี้อ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3แม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักฝออักกอฝัก20ฝักอ้าวยังไงต่อขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละเท่าไหร่นะเอามีคนตอบมาแล้วมีคนตอบมาแล้วเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะเอามีคนบอกว่าขายแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะมี11 10เท่าไหร่อีก10เท่าไหร่อีกเมื่อสักครู่นี
1: ้19
0: มี19มี11มี19บางคนบอกมี29คราวนี้เด็กๆครับลองดูนิดนึงอ่านโจทย์เดี๋ยวครูแม็กอ่านโจทย์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะตั้งใจฟังนะครับแม่ค้ามีข้าวโพด20ฝักขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับวิธีการนะอ่านโจทย์เรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงเอ๊โจทย์ถามอะไรนะ
1: แม่ค
0: ้
1: าขายข
0: ้
1: าวโพดไปก
0: ี่ฝักแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเห็นไหมครับมีคำว่ากี่ฝักตรงนี้แหละเป็นประโยคคำถามนะก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมล่ะส่วนที่โจทย์ส่วนที่โจทย์ถามนะครับว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปกี่ฝักเอาละครับไม่ยากไม่ยากนะแสดงว่าที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: ถามไปแล้วที่เหลือ
1: แม่ค้ามีข้าวโพด20ฝัก
0: เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเอ๊ะถามอยู่หรือเปล่าเป็นส่วนที่โจทย์บอกนะครับว่าแล้วโจทย์บอกอะไรแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับ20ฝักแล้วยังไงต่อ
1: ขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝัก
0: เอาละครับขายไปจนเหลือข้าวโพด9ฝักเด็กๆสังเกตนะขายไปจนเหลือคำว่าเหลือตรงเนี้ยเหลือแสดงว่า9ฝักตรงนี้ต้องเป็นผลอะไรเนี่ย
1: ผลลบ
0: เป็นผลอะไรครับ
1: ลบ
0: เยี่ยมมากเริ่มดูออกแล้วเป็นผลลบอ๋อขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ
1: 9
0: ฝักทีนี้แหละต้องการว่าเอ๊ะแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปเท่าไหร่ครับไปกี่ฝักอ้าวลองมาดูข้าวโพดเท่าไหร่นะ
1: 20
0: ฝักขายไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะ
1: 9ฝ
0: ักรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักดังนั้นครูแม็กจะวงส่วนที่เรารู้นะคือรู้ว่าเหลืออยู่9ฝักอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะแสดงว่าที่เหลือทำไมครับที่ไม่ได้วงคือส่วนที่ขายไปเท่าไหร่ยังไม่รู้นะบางคนดูภาพตอบได้เลยสรุปว่าขายไปกี่ฝักเนี่ย
1: 11ฝัก
0: ตอบได้หรือยังถ้าดูจากภาพเนี่ยขายไปกี่ฝักครับ
1: 11ฝ
0: ักบางคนดูภาพตอบได้เลยว่าอ๋อขายไปแล้ว11ฝักใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือส่วนที่เหลืออยู่นะครับอ้าวดูต่อวิเคราะห์ตามขั้นตอนเราหน่อยเราก็ต้องมีการคาดเดาคำตอบว่าเอ๊ะข้าวโพดที่ขายไปจะมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝักครับมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่ขายไปเอ๊ะจะมากกว่าหรือน้อยกว่านะเพราะเหตุใด

0: มากกว่าหรือน้อยกว่า20ฝัก
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่ามาแล้วเพราะเหตุใด
1: ขายไป
0: 9ฝักเพราะว่าขายไปจนเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 9
0: ฝักดังนั้นขายไปใช่ไหมเพราะว่ามีข้าวโพดอยู่แล้วเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 20
0: ขายไปจำนวนก็ต้องทำไมครับ
1: ลดล
0: งจำนวนก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ละ20ฝักอย่างแน่นอนนะครับนั้นจำนวนต้องน้อยกว่านะ20ฝักอย่างแน่นอนเลยคำตอบที่ออกมาของจำนวนที่ขายไปนะครับอ้าวไปดูต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอย่าลืมเขียนให้ทำไมครับสอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหา20
1: ลบด้วย11
0: ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยบางคนอาจจะหาคำตอบมาได้แล้วใช่ไหม20ลบด้วยจำนวนใดเอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ9
1: 11
0: อ้าวพิจารณานะอ๋อ20มาจากไหนเนี่ยจำนวนข้าวโพดทั้งหมดเอ๊ะแล้ว9ตรงนี้ล่ะ
1: จำนวนที
0: ่เหลืออยู่เห็นไหมเขาบอกตรงนี้จนเหลือนี่ตรงนี้จำนวนข้าวโพดที่เหลืออยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาคือจำนวนข้าวโพดที่ทำไมครับขายทำไมเนี่ยขายไปใช่ไหมว่าจริงๆแล้วแม่ค้าเนี่ยขายข้าวโพดไปกี่ฝักอ้าวอันนี้ประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำไมครับสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาเลยอ้าวลองไปดูนะลองไปดูว่าจะหาคำตอบอย่างไรเนี่ยก็ต้องทำไมครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การอะไรครับการลบเข้ามาช่วยนะอ้าวลองดู20ลบด้วยเท่าไหร่ครับจำนวนใดไม่รู้เหลือเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ9มองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบการลบนึกนิดนึงส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะการลบส่วนรวมอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ข้อนี
1: ้
0: แสดงว่าที่เหลือเป็
1: น
0: ส่วนย่อยก็นำความสัมพันธ์นี้ลงมาเขียนในไหนครับแผนภาพเลยให้เป็นแผนภาพส่วนรวมเท่าไหร่นะ20ส่วนย่อยที่เราทราบเท่าไหร่เอ่ยง่ายๆเลยส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งคิดยังไงดีเนี่ย20ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: เท่ากับเท่าไหร่นะครับนะครับไม่ยากเห็นไหมก็ตอบได้เลยนะหรือใช้ความสัมพันธ์นะครับก็คือ20ลบด้วย9เท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยคือเท่ากับ11นะก็ใช้วิธีการอะไรเนี่ยลบนี่แหละใช้วิธีการอะไรนับต่อนับถอยหลังเส้นจำนวนวาดรูปหรือทำไมครับอื่นๆอีกมากมายนะครับก็มีวิธีการหลากหลายเลยง่ายๆก็นับถอยหลังเลยใช่ไหม20ลบด้วยอะไรล่ะครับ9 20ไว้ในใจชูขึ้นมา9แล้วนับถอยหลังตอบ11ดังนั้นได้แล้วคำตอบ20ลบด้วยจำนวนใดนะเหลือเท่ากับ9 20ลบด้วย
1: 11
0: 20ลบด้วย11เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9นั้นคำตอบทำไมครับได้กี่ฝากล่ะที่ขายไป11ฝักนะครับ11ฝักก็เป็นคำตอบนะครับแต่อย่าพึ่งทำไมรีบเชื่อตรวจสอบนิดนึง11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: เ
0: พราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าจำนวนที่ขายต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับน้อยกว่า20แล้วเราหามาเท่าไหร่ล่ะ11ฝักสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่า11น้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะ20อันนี้ก็เป็นการทำไมครับตรวจสอบคำตอบแบบง่ายๆในระดับชั้นป.1 นั่นเองนะครับเนาะงั้นชั้นที่สูงขึ้นวิธีการก็อาจจะสลับซับซ้อน

0: ยากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ตอบได้แล้วว่าแม่ค้าขายข้าวโพดไปเท่าไหร่นะกี่ฟักทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนนักเรียนห้องป.1 ทับก็มีกี่คนเอาละครับคุณแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนตอบปัญหา7คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนถามว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนมีกี่คนครับคิดอย่างไรเอ๊ะคิดอย่างไรคิดอย่างไรคิดอย่างไรอยากรู้บอกว่าอยากรู้จำนวนทั้งหมดก็เอามาทำไมเอามารวมกันใช่ไหมนะครับอยากรู้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดก็อาจจะทำไมครับเอามาทำไมรวมกันอ้าวลองมาดูนะให้สอดคล้องนะกับโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับอ้าวลองมาวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามอะไรนักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนนักเรียนห้องป.1 ทับ9นะครับเอกนะมีกี่คนอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมนะมงคลอันนี้คือส่วนที่โจทย์มงคลครับอันนี้คือส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือที่เหลือที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมนะโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนทำไมครับตอบปัญหากี่คน7คนบอกแค่นี้หรือเปล่าทำให้เหลือนักเรียนในห้อง12คนไม่ได้บอกแค่นี้เห็นไหมครับบอกว่าทำให้เหลือนักเรียนเนี่ย12คนเห็นไหมบอกส่วนที่เหลือมาแล้วเหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับบอกส่วนที่เหลือมานะคราวนี้ดูต่อวาดเป็นแบบนี้อันนี้ชื่ออะไรนะครับบาอะไรนะ
1: บาโมเดล
0: เห็นไหมครับเขาก็จะมีแถบแสดงนะแทนการวาดทำไมครับวาดภาพใช้บาโมเดลก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะนักเรียนที่เหลืออยู่กี่คนนะครับกี่คน12คนเขาก็วาด1แถบแล้วตัวแทนที่ไปตอบปัญหาล่ะกี่คน
1: 7
0: คน12กับ7ใครมากกว่ากัน
1: 12
0: มากกว่าแถบก็ยาวกว่า7น้อยกว่าแถบก็ทำไมครับ
1: สั
0: ้นกว่าแล้วอยากจะรู้จำนวนนักเรียนทั้งหมดทำไงดีเนี่ยง่ายๆเลยถ้าเด็กๆทำไมครับวาดภาพแบบนี้เด็กๆก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อก็เอาทั้ง2ส่วนมาทำไมครับมารวมกันง่ายๆเลยแต่คราวนี้เราต้องทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาถูกไหมเขาบอกว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9มีกี่คนมีกี่คนยังไม่ทราบแต่ถูกคัดไปเป็นตัวแทนตอบปัญหากี่คนครับ
1: 7
0: คนทำให้เหลือกี่คน12คนเห็นไหมเราก็จะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับอ้าวเรามาคาดเดาคำตอบก่อนว่านักเรียนห้องป.1 ทับ9มีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า12คนเพราะเหตุใด
1: มากกว
0: ่
1: าม
0: ากกว่าเพราะ12ก็เป็นจำนวนที่ทำไมอะเหลืออยู่แสดงว่ารวมกับทำไมครับนักเรียนที่ไปตอบปัญหาต้องทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว่าม
0: ากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า12

0: นะครับเอาละไม่ยากไม่ยากอ้าวไปต่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเอาละครับเด็กๆครับค่อยๆดูนะอันนี้เด็กๆต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหานะนักเรียนห้องป.1/9กี่คนรู้ไม่เอ่ยยังไม่รู้ถูกคัดเลือกไปเป็นตัวแทนแสดงว่าจำนวนต้องทำไม
1: น
0: ้อยลงเท่าไหร่ละครับคัดไปเป็นตัวแทนแสดงว่าต้องจำนวนนักเรียนห้องป.1/9ลบด้วยจำนวนนักเรียนที่ไปตอบปัญหากี่คนครับ
1: 7
0: คนทำให้เหลือนักเรียนอ๋อแสดงว่าจำนวนทั้งหมดลบ
1: จำนวน
0: ของจำนวนของการบวกแล้วก็การลบนะครับอาจจะใช้ความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ้าวลองดูจากประโยคสัญลักษณ์จำนวนใดนะลบด้วย7เท่ากับ12ลบลบลบลบเอ๊ะตำแหน่งส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าลบอยู่ข้างหน้าสุดเลยเอ้าแสดงว่าเรายังไม่ทราบอะไรครับส่วนอะไรส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือเป็
1: น
0: พอมาเขียนเป็นแผนภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยอยากได้ส่วนรวมทำไงเนี่ย
1: เอามาลบกันบวก
0: เอาส่วนย่อยมาทำไมเอาส่วนย่อยมาบวกกันให้ได้ส่วนอะไรครับเติร์ดให้ได้ให้ได้ส่วนอะไรนี่ตรงนี้ตรงนี้นี
1: ้
0: ให้ได้ส่วนรวมนะครับอ้าววิธีการนะก็เอา7บวกอะไรล่ะ7บวกคิดยังไง7บวก12เอาอะไรไว้ในใจดี12ไว้ในใจชูขึ้นมา12แล้ว13 14 15 16 17 18 19ก็ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับนะก็ใช้วิธีการนับต่อได้นะครับก็คือ12บวก7เท่ากับ
1: 19
0: 10เท่าไหร่
1: 19
0: 19ดังนั้นรู้แล้วจำนวนห้องใช่ไหมของนักเรียนห้องนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ19ลบด้วย7เท่ากับ12เห็นไหมครับก็ประโยคสัญลักษณ์ก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตัวที่ไม่ทราบค่าเราก็หาคำตอบมาแล้วนั้นคำตอบป.1/9มีทั้งหมดกี่คนนะกี่คน
1: 19
0: คนนะครับ19คนแต่ทำไมครับเราก็มาสรุปคำตอบเลยว่านักเรียนห้องป.1/9มีกี่คนนะ
1: 19
0: มี19คนนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบเชื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยว่า19เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใด
1: สมเหต
0: ุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลเพราะเราคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องมากกว่าเท่าไหร่12ใช่ไหมดังนั้นสมเหตุสมผลเพราะคำตอบที่ได้คือ19มากกว่า12ยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอาละครับเดี๋ยวถึงเวลาที่เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.44 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.44 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับอ่ะเด็กๆเปิดไปหน้าสองร้อยเท่าไหร่นะ237หน้าที่มีแถบบาร์โมเดลนะสีเขียวอ้าวเจอหรือยังเจอแล้วชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ้าวอ่านตามคุณครูแม็กนะเขียนประโยคสัญลักษณ
1: ์
0: และหาคำตอบ
1: และหาคำตอบ
0: ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์

0: เน้นย้ำนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาอ้าวดูที่ข้อที่1ก่อนเขาบอกว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะโจ้มีหุ่นยนต์7ตัวคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์12ตัวเขาถามว่าคุณแม่ให้เพิ่มมากี่ตัวดังนั้นเขามีทำไมครับแถบบาร์โมเดลมาให้แล้วให้เด็กๆเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้สอดคล้องนะครับกับโจทย์ปัญหานะกับโจทย์ปัญหาโดยทำไมครับเด็กๆต้องเขียนนะเขียนยังไงเอ่ยอาจจะเขียนความสัมพันธ์ที่ด้านข้างก่อนใช่ป่ะว่าเอส่วนรวมส่วนย่อยจำนวนใดนะที่เรายังไม่ทราบใช่ป่ะประโยคสัญลักษณ์เด็กๆ ดูเลยครับโจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่นะกี่ตัว7ตัว7ตัวแล้วไงต่อแม่ให้มาเพิ่มแสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นบวกรู้หรือยังคุณแม่ให้มาเท่าไหร่ยังไม่รู้อาจจะใส่ช่องว่างไว้ก่อนคุณแม่ให้เพิ่มมาอุ๊ยแล้วมีหุ่นยนต์เท่าไหร่เนี่ยพอคุณแม่ให้เพิ่มมาแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่10เท่าไหร่ครับ12เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าคุณแม่ให้เพิ่มมาทำให้โจ้มีหุ่นยนต์เท่าไหร่ครับ12ตัวนะครับวิธีการดูเลยดูนะพอเขียนความทำไมครับประโยคสัญลักษณ์แล้วใช้ให้เด็กๆช่วยเขียนทำไมครับทดเพิ่มด้านข้างหน่อยว่าเอ๊ะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวมเท่าไหร่นะส่วนรวม12ส่วนย่อยเท่าไหร่7แสดงว่าเรายังไม่ทราบส่วนย่อยอีกจำนวน1ก็เอามาทำไมครับส่วนรวมลบด้วย
1: ส่วนย่อย
0: จำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีก
1: จำนวน1
0: ใครที่เขียน12ใครที่เขียนทำไมครับขอแก้ไขหน่อยนะใครที่เขียน12ลบด้วยอะไรนะลบด้วย7เท่ากับไอ้อันนี้คือเด็กๆกำลังเขียนวิธีคิดนะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์จะต้องสอดคล้องกับโจทย์อะไรครับโจทย์ปัญหานะ12ลบด้วย7เป็นวิธีคิดได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 5
0: นะครับดังนั้นได้แล้วโอ้ส่วนย่อยจำนวน1คือ5ตอบได้หรือยัง7บวกอะไรเท่ากับ12 7บวก7บวก5คุณแม่ให้เพิ่มมาเท่าไหร่ครับ5ตัวยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากข้อ2ข้อ3ดำเนินการได้เลยนะข้อที่1เฉลยให้แล้วนะครับข้ออื่นๆเช่นเดียวกันนะอย่าลืมทำไมครับเขียนส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้คุณครูแม็กนิดหนึ่งนะครับข้อที่2นะข้อที่2เดิมในห้องมีเก้าอี้จำนวน1ทราบหรือยังยังไม่ทราบก็เป็นช่องอะไรครับช่องว่างไว้ก่อนนักเรียนยกมาเพิ่มกี่ตัวนะนักเรียนยกมาเพิ่ม

0: อ๋อยกมาเพิ่มยกมาเพิ่มแสดงว่าต้องทำไมเนี่ยจากเดิมต้องทำไมครับยกมาเพิ่มก็ต้องทำไมครับบวกทำให้มีเก้าอี้เท่าไหร่นะทำให้มีเก้าอี้10เท่าไหร่14ตัวเขาถามว่าเดิมในห้องเนี่ยในห้องเรียนมีเก้าอี้กี่ตัวอ้าวให้เด็กๆทำไมครับครูแม็กเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้แล้วเด็กๆลองทำไมครับลองหาคำตอบให้หน่อยว่าเอ๊ะข้อนี้จะหาคำตอบอย่างไรก็อย่าลืมนะเขียนความสัมพันธ์ด้านข้างทดด้านข้างนิดนึงว่าเอ๊ะรู้อะไรบ้างแล้วจำนวนใดที่เราทำไมครับยังไม่ทราบแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวกี่ตัวแสดงว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวก่อนอื่นเติมจำนวนเข้าไปก่อนประโยคสัญลักษณ์การบวกเอสส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะบวกอยู่ข้างหลังคือเท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่14เป็นส่วนรวมส่วนย่อยล่ะส่วนย่อย6จะหาอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีอะเอามาลบกัน14ลบด้วยได้เท่าไหร่อะ14ลบด้วย6ได้เท่าไหร่นะได้8ตอบได้หรือยังอะได้หรือยังเอ่ยได้แล้วว่าเดิมมีเก้าอี้กี่ตัวเดิมมีเก้าอี้8ตัวยากนิดนึงนะวิเคราะห์โจทย์อาจจะยากนะครับในขั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์นะอาจจะยากเล็กน้อยต้องฝนเพิ่มเติมนะไปต่อนะเรียบร้อยหรือยังข้อนี้ข้อที่3นักเรียนห้องป.1/1ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ํา5คนทำให้เหลือนักเรียนในห้อง13คนนักเรียนห้องป.1/1มีนักเรียนกี่คนข้อนี้เหมือนข้อตัวอย่างเลยประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วนักเรียนห้องป.1/1ยังไม่ทราบลบด้วยจำนวนที่ขอไปทำไมนะเข้าห้องน้ำกี่คน5คนเหลือกี่คนเหลือ13คนอ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำนะใบให้ที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นการบ้านข้อ3ใบให้แล้วข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อด้วยเวลามีจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆเอากลับไปทำเป็นให้เด็กๆวิเคราะห์นะแบบนี้เลยเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนสิ่งที่เราทำไมครับได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะดังนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครูแม็กจะสรุปเป็นภาพรวมให้เด็กๆดูก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือทำไมครับการแก้โจทย์ปัญหาทำได้อย่างไร อันดับแรกทำได้อย่างไรนะช่วยหน่อยต้องทำไมก่อนอันดับแรกอ่ะอ่านทำความเข้าใจก็คืออ่านทำไมครับอ่านโจทย์ปัญหาก่อนหลังจากนั้นอ่านโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วทำความเข้าใจหน่อยโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเอ๊ะเราเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบนะครับแล้วก็มาทำไมครับวางแผนวิธีคิดวางแผนเด็กๆก็มีการคาดเดาคำตอบคำตอบควรจะมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายสำคัญเลยในขั้นตอนการวางแผนวิธีคิดต้องทำไมนะเมอรี่ต้องวางแผนวิธีคิดต้องเขียนเป็นอะไรนะประโยคต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ประโยคสัญลักษณ์สำคัญเลยจะต้องสอดคล้องกับโจทย์ปัญหาข้อนั้นนะครับนะหลังจากนั้นพอได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วอย่าลืมทำไมครับหาคำตอบยังตอบไม่ได้นะต้องหาคำตอบก่อนพอหาคำตอบเสร็จแล้วก็อย่าพึ่งรีบเชื่อต้องตรวจสอบคำตอบเด็กๆก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลหน่อยกับขั้นตอนในการวางแผนว่าเอ๊ะเราวางแผนมาแล้วคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่แล้วจึงค่อยตอบนั้นเวลาตอบตอบตอบตอบเป็นเลขตอบเป็นเลขไทยนะครับเอาละครับไม่ยากเลยฝากกลับไปทำไมนะทบทวนแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหานะครับจากแถบข้อความที่กำหนดให้ดังนั้นครูแม็กก็จะมีแถบข้อความกำหนดให้เราก็ต้องมาสร้างโจทย์ปัญหาซึ่งโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะ2ส่วนก็ฝากกลับไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนใครๆก็รัก
5: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
4: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
5: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
6: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
5: ขอบใจจ้ะ
6: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
5: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
4: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
5: ได้จ้ะ
4: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
6: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านมาจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปสำรวจระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยใครเจอป้ายสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายอะไรบ้างเอ่ยมีไหมคะมีใครเจอเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรบ้างมีไหมหรือใครเจอเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางม้าลายมีไหมคะโอ้โหเยอะแยะเหมือนกันเด็กๆปลายทางก็ได้ไปสังเกตแล้วเหมือนกันนะคะมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย1สัญลักษณ์มีความหมายอย่างไรเอ่ยในสัญลักษณ์เนี่ยจะมีรูปจะมีเครื่องหมายต่างๆอยู่ในป้ายอยู่ในสัญลักษณ์ที่เราจะเรียนรู้ใช่ไหมลูกแต่ละสิ่งเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าในป้ายนี้ในสัญลักษณ์นี้บอกอะไรบ้างบอกให้เราปฏิบัติตัวทำตัวอย่างไรก่อนจะเริ่มในวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมทายป้ายสัญลักษณ์เด็กๆจะจำได้ไหมเอ่ยว่าป้ายที่เด็กๆเห็นเนี่ยคือสัญลักษณ์ที่บอกอะไรเราบ้างใครอยากทำกิจกรรมขอหัวใจเอามือลงค่ะมาดูกันเลยนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่5ค่ะยกมือก่อนเลยค่ะกลุ่มที่5คิดว่าเป็นป้ายอะไรลูก
1: ห
0: ้
1: ามน
0: ำสัตว์เลี้ยงเข้าปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะป้ายนี้นะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนลูกห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
1: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า

0: ต่อไปมาดูสิคะว่าใครน่าจะคิดได้ไวคิดได้เร็วและยกมือได้ไวที่สุดเลยส่วนเด็กๆปลายทางก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยค่ะภาพต่อไปโอ้โหกลุ่มที่4คะไวมากเลยค่ะภาพอะไรเอ่ยเป็นป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยลูก
1: ห
0: ้
1: ามส
0: ่
1: งเส
0: ีย
1: งด
0: ัง ปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะป้ายสัญลักษณ์แบบนี้นะลูกเป็นอะไรอยู่ด้านในเอ่ย
1: คน
0: แล้วมีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกำลังพูดแต่เป็นเครื่องหมายอะไรลูกทับห้ามเอาไว้แสดงว่าเราต้องห้ามพูดคุยห้ามส่งเสียงดังนั่นเองอ่ะอ่านตามค่ะห้ามส่งเสียงดัง
1: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ห้ามส่งเสียงดัง
1: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างป้ายสัญลักษณ์ต่อไปนี่เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่สองค่ะไวมากเลยคืออะไรเอ่ยทางหนีไฟปรบมือให้กลุ่มที่สองเลยค่ะโอ้โหไม่ยากเลยเพราะว่ามีอะไรลูกโอ้โหมีเขียนอยู่แล้วใช่ไหมเขียนว่าอะไรทางหนีไฟนั่นเองเด็กๆอ่านตามค่ะทางหนีไฟ
1: ทางหน
0: ี
1: ไฟ
0: ทางหนีไฟเป็นทางออกฉุกเฉินเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราก็จะต้องหาทางออกโดยการหาป้ายสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะในการที่จะต้องหาทางออกนั่นเองต่อไปมาดูกันต่อเลยกลุ่มที่สามค่ะไวมากเลยป้ายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: จ
0: ุ
1: ดล
0: ้
1: างม
0: ือจุดล้างมือปรบมือให้กลุ่มที่สามเลยค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะเด็กๆ ดูค่ะในป้ายสัญลักษณ์จะมีรูปอะไรอยู่บ้างมีก๊อกน้ำแล้วก็มีอะไรคะมือแล้วน้ำก็เปิดแล้วกำลังล้างมือใช่ไหมลูกเครื่องหมายนี้ก็เลยเป็นจุดล้างมือนั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะจุ
1: ดล
0: ้
1: างมือ
0: จุดล้างมือ ต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันเลยค่ะก่อนจะเริ่มนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1เด็กๆต้องบอกความหมายของป้ายสัญลักษณ์ได้ค่ะ2ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้และข้อสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์มาดูกันต่อเลยกิจกรรมต่อไปโอ้โหสนุกอย่างแน่นอนค่ะซึ่งกิจกรรมนี้คือกิจกรรมตามหาป้ายสัญลักษณ์กิจกรรมตามหาป้ายสัญลักษณ์คุณครูจะมีป้ายสัญลักษณ์ค่ะอยู่ตามสถานที่ต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวจะพาเด็กๆทุกคนรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดีไหมลูกใครอยากไปเที่ยวบ้างยกมือสองมือเลยเอามือลงค่ะเอาละค่ะแต่เราต้องช่วยคุณครูนะคะตามหาป้ายสัญลักษณ์ด้วยใครคิดว่าจะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ได้ขอหัวใจหัวใจดวงเล็กๆดวงโตขึ้นมาหน่อยนึงดวงโตๆเอามือลงค่ะแสดงว่าเด็กๆทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยว่าเราสถานที่แรกเราจะไปเจอที่ไหนบ้างเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างกลุ่มที่3พร้อมไหมลูก
2: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วมาดูกันเลยเอ๊ะที่ไหนเอ่ยถนนนั่นเองเป็นน่าจะเป็นอะไรเนี่ย4แยกนะคะโอ้โหถนนเลยตอนนี้ค่ะเด็กๆใครเห็นป้ายสัญลักษณ์บ้างกิจกรรมนี้คุณครูจะให้ตามหาป้ายสัญลักษณ์อ่ะเอามือลงก่อนค่ะเด็กๆดูตัวอย่างค่ะสมมุติว่าคุณครูได้สุ่มออกมาสุ่มเด็กๆ1คนออกมาเด็กๆจะต้องเลือกป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นลูกเห็นอะไรบ้างแต่เลือกคนละ1ป้ายเลือกมา1คนก็ต้องวงกี่ป้ายลูก1ป้ายสมมุติว่าคุณครูออกมาแล้วคุณครูเห็นเลยวงเลยค่ะวงกลมเลยเอ๊ะป้ายนี้ป้ายอะไรเอ่ยระวังรถไฟนั่นเองเป็นป้ายระวังรถไฟอย่างนี้ถ้าหากวงกลมแล้วต้องตอบให้ถูกด้วย

0: ว่าป้ายที่เลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรอะป้ายอะไรนะคะระวังรถไฟแสดงว่าบริเวณถนนบริเวณนี้ต้องมีอะไรด้วยแน่ๆเลยรถไฟหรือทางรถไฟอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีป้ายเตือนด้วยว่าให้ระวังรถไฟต่อไปเอ๊ะป้ายหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดจะต้องสุ่มเด็กดีคนไหนนะออกมาช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่ถนนแห่งนี้เอาละค่ะจะขอสุ่มเด็กดีเด็กดีคนไหนนะเลือกออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้คือเด็กดีเลขที่29ออกมาแล้วนะคะส่วนเด็กๆปลายทางคนไหนเลขที่29นะคะก็ออกมาทำกิจกรรมเลือกป้ายสัญลักษณ์ได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนออกมาแล้วให้หนูเลือกป้าย1ป้ายที่หนูเห็นนะคะอ่ะเห็นป้ายอะไรบ้างเอ่ยวงกลมได้เลยตอนนี้ได้เลือกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะต้องบอกคุณครูได้ไหมเอ่ยว่าป้ายที่หนูเลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรหนูวงกลมป้ายอะไรไปลูก
1: เลี้ยวซ้ายค่ะ
0: ป้ายเลี้ยวซ้ายนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่หมดหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังไม่หมดเพราะฉะนั้นจะต้องตามหาเด็กดีคนต่อไปที่จะออกมาช่วยคุณครูใบไผ่นะคะต่อไปค่ะขอเลือกเด็กดีคนนี้ต้องเป็นเด็กดีที่ตั้งใจเรียนเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เป็นผู้ชายค่ะขอเลขที่3ค่ะส่วนเด็กๆปลายทางใครเลขที่3นะคะออกมาทำกิจกรรมด้านหน้าได้เลยนะคะนาวาช่วยเลือกป้ายให้คุณครูหน่อยลูกว่าหนูเห็นอะไรบ้างโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วก็ต้องถามเลยค่ะว่าป้ายนี้คือป้ายอะไรลูก
1: ป้ายสัญญาณไฟจราจร
0: ป้ายสัญญาณไฟจราจรปรบมือให้นาวาเลยค่ะเป็นป้ายสัญญาณไฟจราจรนั่นเองสีเหลืองๆแบบนี้แสดงว่าเตือนให้ระวังใช่ไหมคะแล้วด้านหน้าก็มีอะไรคะมีไฟจราจรอยู่ใกล้ๆเลยก่อนที่เราจะถึง4แยกหรือแยกใหญ่ๆเนี่ยลูกจะมีป้ายเตือนแบบนี้เลยเพราะว่ามีอะไรคะมีข้างหน้าเนี่ยมีสัญญาณไฟใช่ไหมก่อนที่จะถึงเนี่ยก็เลยจะมีป้ายเตือนแบบนี้ต่อไปหมดหรือยังเอ่ย
2: ย
0: ังมีอะไรอีกบ้างมีอะไรอีกบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างมีสัญลักษณ์อะไรอีกบ้างที่ไม่ใช่ป้ายขอเด็กดีขอเด็กดีคนนี้ค่ะปิ้งออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้มีเลข2ตัวด้วยเด็กดีคนนี้เลขที
2: ่
0: 10ค่ะเลขที่10เชิญเลยค่ะเลขที่10เด็กๆปลายทาง

0: ใหญ่ได้เลยลูก
1: นี่เลยค่ะคืออะไรเอ่ยไฟจราจรนั่นเองเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณบอกนะคะว่าให้รถไปหรือว่าให้รถหยุดนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปยังมีอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ป้ายด้วยที่ไม่ใช่ป้ายอะไรนะขอเด็กดีปิ้งมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยใครเอ่ยโอ้โหเด็กดีคนนี้เป็นผู้หญิงค่ะขอเลขที่20ค่ะเลขที่20ออกมาเลยช่วยหาสัญญาณสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอ่ะใบให้ว่าไม่ใช่ป้ายแล้วลูกตอนนี้เจอไหมเอ่ยสามารถวงกลมได้เลยนะคะใช่ค่ะวงกลมใหญ่ๆได้เลยลูกโอ้โหใช่ไหมเอ่ยใช่เลยแล้วคืออะไรเอ่ยตอบให้คุณครูฟังหน่อยลูก
2: ทางม้าลายค
0: ่
2: ะ
0: ทางม้าลายปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนั่นคือทางม้าลายนั่นเองแบบนี้ทางม้าลายเอาไว้ทำอะไรลูก
3: เอาไว้ข้ามถนน
0: ข้ามถนนนั่นเองถ้าหากไม่มีทางม้าลายเนี่ยเราข้ามได้ไหมเอ่
3: ย
0: นอกจากว่าบริเวณนั้นจะมีสะพานลอยได้ไหมคะถ้ามีสะพานลอยเราก็ต้องขึ้นสะพานลอยเราจะได้ปลอดภัยกว่าเดิมด้วยนะลูกต่อไปหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่ออ่ะอยากไปไหมคะ
3: อยาก
0: อยากไปไหมคะมาดูกันต่อเลยครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนเอ่ยปิ้งมาแล้วค่ะที่นี่ที่ไหนเอ่
3: ย
0: โรงพยาบาลเอ๊ะอยากจะให้เด็กๆช่วยตามหารอบนี้เป็นป้ายสัญลักษณ์เจอไหมเอ่ยแต่จะต้องเลือกเด็กดีหนึ่งคนเอ๊ะใครนะหยิบออกมาแล้วค่ะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่เลขที่มี2ตัวด้วยเลขที่30ออกมาแล้วค่ะเลขที่30นะคะช่วยคุณครูวงกลมหน่อยค่ะลูกว่าหนูเห็นป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างโอ้โหตอนนี้เพื่อนวงกลมมาแล้วนะคะเมื่อหนูวงกลมแล้วช่วยบอกคุณครูหน่อยลูกว่าป้ายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
2: ห้ามใช้เสียง
0: ห้ามใช้เสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกห้ามใช้เสียงทำไมถึงห้ามใช้เสียงคะเพราะที่นี่คือที่ไหนเอ่ย
3: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลเอ๊ะแล้วมีใครใช้เสียงหรือเปล่าเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเขาห้ามอะไรคะห้ามใช้เสียงเอ๊ะมีใครปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้บ้างโอ้โหตอนนี้ดีมากเลยค่ะสามารถปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ได้นะคะต่อไปไปเที่ยวที่อื่นต่อดีกว่าดีไหมคะต่อไปไปที่ไหนเอ่ยโอ้โหเหมือนเป็นบึงเลยนะคะเป็นสถานที่ที่มีสระน้ำใหญ่ๆแบบนี้ด้วยแต่ว่าเราจะไปเล่นน้ำกันดีไหมแต่เราต้องดูป้ายสัญลักษณ์ก่อนเราจะเล่นน้ำได้ไหมเอ่ยตอนนี้คุณครูจะสุ่มเด็กดีหนึ่งคนช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์เพื่อจะดูว่าเอ๊ะสถานที่นี้เขาเล่นน้ำได้ไหมขอสุ่มเด็กดีเด็กดีที่นั่งหลังตรงเด็กดีที่ไม่คุยกันตอนนี้ค่ะสุ่มมาแล้วค่ะสุ่มมาแล้วนะคะขอเลขที่22ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วค่ะเลขที่22นะคะอยากให้เนยช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูหน่อยลูกเจอไหมเอ่ยเจอไหมเอ่ย โอ้โหเจอแล้วนะคะแล้วช่ว

0: บอกคุณครูได้ไหมลูกว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรเอ่ย
1: ห้ามว่ายน้ำ
0: ห้ามว่ายน้ำปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเครื่องหมายแบบนี้เด็กๆ เห็นอะไรด้านในด้านในป้ายคืออะไรเป็นคนกำลังว่ายน้ำแต่เครื่องหมายสีแดงๆที่ทับอยู่แบบนี้คือเครื่องหมายห้ามแสดงว่าห้ามทำห้ามว่ายน้ำห้ามลงเล่นน้ำแสดงว่าที่คุณครูพามาเที่ยวที่นี่ที่สระน้ำแบบนี้เล่นน้ำได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้เพราะมีเครื่องหมายห้ามลงเล่นน้ำอยู่นะคะโอ้โหถ้าเล่นไม่ได้แล้วงั้นเราไปเที่ยวที่อื่นต่อดีไหมลูกดีเลยค่ะเอ๊ะไปที่ไหนดีแต่เด็กดีที่จะไปเที่ยวต่อต้องไม่คุยกันด้วยเอ๊ะเด็กดีคนไหนนะจะได้ไปเที่ยวกับคุณครูบ้างเอาละค่ะต่อไปมาดูกันเลยคุณครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะที่ไหนเอ่ยที่อะไรลูกก่อนที่เราจะไปเที่ยวก็ต้องมีรถก่อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมาที่ไหนเอ่ยที่จอดรถค่ะเอ๊ะแล้วใช่ที่จอดรถหรือเปล่านะมีสัญลักษณ์อะไรเด็กๆถึงรู้ว่าเป็นที่จอดรถตอนนี้ขอสุ่มเด็กดีสุ่มเด็กดี1คนปิ้งออกมาแล้วมาแล้วค่ะแล้วขอเลขที่23ใครเอ่ยออกมาเลยค่ะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกป้ายอะไรเอ่ยโอ้โหเลือกมาแล้วนะคะวงกลมมาแล้วเอ๊ะแล้วที่เพื่อนเลือกมาเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ที่จอดรถค่ะ
0: ป้ายจอดรถป้ายที่จอดรถนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถ้าหากคุณครูขับรถมาตอนนี้ทุกเด็กๆทั้งหมดเลยทั้งห้องเลยคุณครูจะจอดได้ไหมลูก
2: ได
0: ้ไหมเอ่ย
2: ได
0: ้เพราะว่าที่นี่คืออะไรเอ่ย
2: ที
0: ่จอดรถนั่นเองสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้เลยค่ะลูกตัวอะไรเอ่ยตัวภาษาอังกฤษตัวนี
2: ้
0: ตัว P และอาจจะมีรูปรถอยู่ข้างๆแบบนี้ลักษณะป้ายเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของที่จอดรถนั่นเองต่อไปตอนนี้รถพร้อมแล้วคุณครูไปไผ่พร้อมแล้วไปเที่ยวต่อไหมเด็กๆพร้อมไหม
2: พร
0: ้อมแล้วไปดูกันต่อเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะโอ้โหมีสระน้ำบึงเล็กๆนะคะด้วยแล้วก็มีตัวอะไรอยู่ด้วยเนี่ยมีเป็ดน้อยอยู่ในน้ำด้วยนะคะแต่เด็กๆคะสวนสาธารณะแห่งนี้เขามีเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรไหมลูก
2: ม
0: ีแต่อยากให้เด็กๆช่วยหาดีกว่าเอาละค่ะขอสุ่มเด็กดี1คนปิ้งมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้คือเด็กดีเลขที่25ค่ะออกมาได้เลยค่ะลูกออกมาได้เลยค่ะเลือกสัญลักษณ์เครื่องหมายสัญลักษณ์ที่หนูเห็น1แผ่นป้าย1ป้ายเลยเลือกอันไหนนะตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะช่วยบอกคุณครูได้ไหมลูกว่าที่หนูวงกลมเนี่ยคืออะไรเอ่ย
1: ป้ายห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
0: ป้ายห้ามสูบบุหรี่ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยค่ะเพื่อนได้เลือกป้ายด้านบนใช่ไหมลูกคือป้ายอะไรเอ่ยห้ามสูบบุหรี่นั่นเองแสดงว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ห้ามอะไรคะห้ามสูบบุหรี่นั่นเองแต่ยังเหลืออีกหนึ่งป้ายห้ามอะไรนะขอเด็กดีมาตอบดีกว่าเอ๊ะเด็กดีคนนี้จะเป็นใครนะใครนะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ค่ะเด็กดีคนนี้ตั้งใจมากๆเลยตอนนี้เขากำลังทำสมาธิเลยค่ะเพราะว่าขอเลขที่4ค่ะเชิญออกมาเลยค่ะเด็กดีออกมาแล้วนะคะช่วยวงกลมป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นหน่อยลูก เอ๊ะแล้วป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ห้ามห้ามเดินลัดสนาม
0: อ่ะขออีกหนึ่งครั้งลูกคือป้ายอะไรลูก
1: ห้ามเดินลัดสนาม
0: ห้ามเดินลัดสนามนั่นเองอ้าวปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะห้ามเดินห้ามเดินลัดสนามเป็นแบบไหนเอ่ยคืออะไรเอ่ยตรงนี้เป็นถนนใช่ไหมลูกตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะเราเดินลัดไปได้ไหม
3: ไม่
0: ได้คือเดินเหยียบไปเลยเหยียบพื้นหญ้าเนี่ยไปเลยได้ไหม
3: ไม
0: ่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าห้ามเดินลัดสนามนั่นเองต่อไปวันนี้เราเที่ยวสวนสาธารณะไปแล้วต่อไปค่ะที่ไหนเอ่ยโอ้โหกลับมาที่โรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนของเรามีป้ายสัญลักษณ์ไห
3: ม
0: เอ๊ะเด็กๆเห็นหรือเปล่าเอ่ยมีป้ายอะไรบ้างแต่ขอเด็กดี1คนดีกว่า1คนออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ใครเจอบ้างเลือกมาแล้วนะคะขอเด็กดีเลขที่6อยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วค่ะเลขที่6นะคะช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกเจอมั้ยเอ่ยป้ายอะไรเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะป้ายนี้คือป้ายอะไรลูก
1: ป้าย
0: เขตอะไรลูก
1: เขตโรงเรียน
0: ป้ายเขตโรงเรียนอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะป้ายแบบนี้มีสีอะไรคะป้ายเนี่ยมีอะไรลูกสีเหลืองลักษณะแบบนี้เลยเหมือนคนกำลังเดินอยู่คือป้ายเขตโรงเรียนค่ะเขาจะบอกให้รถเนี่ยคอยระวังด้วยป้ายเขตโรงเรียนและให้ระวังคนข้ามถนนนั่นเองเป็นป้ายเดียวแต่บอกถึง2 อย่างเลยนะคะต่อไปมาที่โรงเรียนแล้วเราไปไหนกันต่อดีไปไหนกันต่อดีนะนี่เลยค่ะเข้าโรงเรียนแล้วก็ต้องทำอย่างไรต่อเมื่อสักครู่นี้ไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมลูกต้องอะไรคะเอ๊ะเด็กๆบอกว่าล้างมือเพราะฉะนั้นต้องตามหาจุดล้างมือให้เจอเอ๊ะใครเจอจุดล้างมือบ้างแต่จะให้เด็กดี1คนช่วยคุณครูหาค่ะเอ๊ะใครเจอบ้างเอ่ยเลือกมาแล้วนะคะเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้เลขที่26ออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วก็ต้องช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่หนูเห็นลูกคือป้ายอะไรนะวงกลมได้เลยวงกลมได้เลยนะคะตอนนี้เพื่อนวงกลมมาแล้วค่ะแต่บอกคุณครูได้ไม่เอ่ยว่าป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไร
1: จุดล้างมือค่ะ
0: จุดล้างมือปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะคือจุดล้างมือนั่นเองนะหากเด็กๆเห็นป้ายลักษณะแบบนี้เข้าไปล้างมือได้ไหมคะได้เลยค่ะเพราะจุดตรงนี้คือจุดล้างมือใช้สำหรับล้างมือนั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้หลังจากไปเที่ยวมาแล้วกลับจากโรงเรียนแล้วล้างมือแล้วไปไหนกันต่อดีไปไหนกันต่อดีอ่ะใครอยากจะไปต่อต้องหลังตรงขาชิดยิ้มหวานเอาละค่ะดูกันต่อเลยจะไปที่ไหนต่อนะไปที่ไหนต่อนะตอนนี้ค่ะเรากำลังไปไหนคะก่อนจะขึ้นอาคารต้องผ่านอะไรก่อนนะบันไดโอ้โหตอนนี้คุณครูจะขึ้นไปชั้น2ค่ะต้องหาบันไดใครเจอบันไดบ้างแล้วใครเจอเครื่องหมายบ้างใครเจอสัญลักษณ์บ้างเอามือลงค่ะขอเด็กดีคนไหนหน้าออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ให้คุณครูเลือกมาแล้วค่ะขอเด็กดีเลขที่11ค่ะอยู่ไหนเอ่ยออกมาแล้วนะคะให้หนูเลือกวงกลม1ป้ายค่ะลูกป้ายไหนก็ได้นะคะเลือกมาแล้วป้ายนี้คือป้ายอะไร
1: บันไดครับ
0: บันไดนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าอยากตามหาบันไดใช่ไหมลูกนี่เลยค่ะมีเพื่อนช่วยตามหาให้แล้ว มีป้ายแบบนี้บอกว่ามีบันไดแสดงว่าใกล้ๆนั้นก็ต้องมีบันไดตอนนี้คุณครูเจอบันไดแล้วค่ะแต่ขึ้นไปแล้วโอ้โหวันนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เด็กๆวิ่งโอ้โหกระจายกันเลยเพราะว่าเฮ้ยมีไฟไหม้หรือเปล่านะแล้วต้องหาป้ายอะไรลูก
2: ทางหน
0: ี
2: ไฟ
0: ทางหนีไฟหรือว่าทางออกฉุกเฉินนั่นเองใครเจอบ้างอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างบนชั้น2เลยนี่เลยค่ะเจอแล้วค่ะนี่เลยมีเครื่องหมายทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินแบบนี้นั่นเองถ้าหากเราเกิดเหตุฉุกเฉินต้องไปตรงไหนคะ
2: ทางหน
0: ีไฟมีป้ายแบบนี้เลยต่อไปใครอยากไปเที่ยวต่อบ้างมีอะไรเอ่ยมีอะไรอีกบ้างมาดูกันต่อเลยนี่เลยค่ะขึ้นบันไดมาแล้วไปเที่ยวห้องสมุดกันดีกว่าเอ๊ห้องสมุดนี้มีป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างในห้องสมุดมีอะไรนะขอเด็กดี1คนดีกว่าใครนะจะออกมาช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์เลือกมาแล้วค่ะเอ๊ะใครเอ่ยขอเลขที่9ค่ะเลขที่9ออกมาเลยช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยลูกเลือก1ป้ายได้เลยค่ะเอ๊ะ1ป้ายที่หนูเห็นคือป้ายไหนนะเลือกมาแล้วนะคะช่วยตอบคุณครูหน่อยลูกว่าป้ายที่หนูวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรป้ายอะไรลูกป้ายอะไร
1: ท่านน่ะ
0: ตอนนี้ขอให้เพื่อนๆเงียบเสียงเพื่อที่จะส่งกำลังใจมาให้กัปตันด้านหน้าเลยค่ะ
1: ห้ามนำอาหาร
0: เข้ามาที่ไหน
1: เข้ามาที่ห้องสมุด
0: ห้องสมุดปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกัปตันบอกว่าห้ามนำอาหารเข้ามาที่ที่ไหนคะห้องสมุดนอกจากอาหารมีอะไรด้วยเครื่องดื่มก็ห้ามค่ะทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยตอนนี้เราอยู่ในห้องสมุดแสดงว่าอาหารกับเครื่องดื่มนำเข้าไปได้ไหมไม่ได้แต่คุณครูเห็นแวบๆ ว่าเอ๊ะยังมีอีกป้ายสัญลักษณ์หนึ่งเอ๊ะใครเจอบ้างเอ่ยตอนนี้ขอเด็กดีคนไหนนะ1คนออกมาแล้วค่ะปิ้งขอเลขที่21ค่ะออกมาเลยเลขที่21นะคะเอวาออกมาแล้วนะคะช่วยหาป้ายสัญลักษณ์อีก1ป้ายให้คุณครูหน่อยลูกเจอแล้วสามารถวงกลมได้เลยตอนนี้เพื่อนวงกลมมาแล้วช่วยบอกคุณครูได้ไหมคะว่าป้ายที่หนูเลือกวงกลมเนี่ยคือป้ายอะไรเอ่ย
1: ห้ามเสียงดัง
0: ห้ามเสียงดังปรบมือให้เอวาหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะเอ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะห้องสมุดแล้วเพื่อนบอกว่าป้ายสัญลักษณ์อีกหนึ่งป้ายคือห้ามเสียงดังห้ามส่งเสียงดังเอ๊ะตอนนี้มีใครส่งเสียงดังหรือเปล่าเอ่ยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะห้องสมุดนั่นเองต่อไปค่ะไปกันต่อเลยกลับจากห้องสมุดแล้วแต่ว่ามีของที่ยังไม่ได้ทิ้งตอนนี้คุณครูมีขวดน้ำด้วยค่ะเอ๊ะต้องทิ้งอย่างไรนะเจอป้ายไม่เอ่ยอยากให้เด็กดีช่วยหาถังขยะให้คุณครูดีกว่าเจอไม่เอ่ยเอาละค่ะขอเลขที่อะไรนะเลขที่นี้มีตัวเดียวด้วยคือเลขที่1ค่ะเลขที่1เชิญเลยเชิญเลยค่ะลูกหนูเจอป้ายสัญลักษณ์อะไรบ้างช่วยวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะตอนนี้ได้วงกลมมาแล้วนะลูกเอ๊ะที่หนูวงกลมไปคือป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ทิ้งขยะ
0: ใกล้ๆเลยลูก
1: ทิ้งขยะ
0: ที่ทิ้งขยะใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะปรบมือให้แมนยูเลยตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วนะคะคือป้ายที่ทิ้งขยะหรือถังขยะนั่นเองแต่คุณครูอยากหาถังขยะที่เป็นตอนนี้คุณครูมีขวดน้ำใช่ไหมลูกแสดงว่ารีไซเคิลได้ไหมได้เลย

0: ใครเจอเครื่องหมายรีไซเคิลบ้างอยู่ไหนเอ่ย
1: อย
0: ู่ตรงถังขยะนี่เลยค่ะมีเครื่องหมายอะไรอยู่คะรีไซเคิลอยู่แบบนี้เลยแสดงว่าต้องอะไรลูกแสดงว่าสามารถรีไซเคิลได้นั่นเองต่อไปต่อไปโอ้โหไปเที่ยวมาเยอะแล้วตอนนี้อยากเข้าห้องน้ำมากเลยถ้าคุณครูใบไผ่จะเข้าห้องน้ำต้องเข้าตรงไหนเอ่ย
1: ห
0: ้
1: องหญ
0: ิ
1: ง
0: ห้องน้ำหญิงลักษณะแบบไหนเอ่ย
1: ใส
0: ่กระโปรงแบบนี้เลยค่ะต่อไปอยากจะให้เด็กๆช่วยตามหาป้ายสัญลักษณ์ที่มีสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณยายมาพร้อมกับรถเข็นเพราะว่าคุณยายเดินไม่สะดวกค่ะแล้วต้องการจะเข้าห้องน้ำค่ะเอ๊ะต้องเข้าห้องน้ำแบบไหนเอ่ยแต่คุณยายเป็นผู้หญิงนะต้องเข้าแบบไหนเอ่ยแต่ว่ามากับรถเข็นด้วยเอาละค่ะขอเลือก1คน1คนขอเลขที่18ค่ะ18ออกมาเลยค่ะตอนนี้มีคุณยายต้องการจะเข้าห้องน้ำมาพร้อมกับรถเข็นด้วยเอ๊ะคุณยายจะต้องเข้าห้องน้ำไหนเอ่ยหนูวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะห้องน้ำไหนเอ่ยวงกลมได้เลยโอ้โหวงมาแล้วนะคะสัญลักษณ์แบบนี้คือห้องน้ำอะไรลูก
2: ห้องน้ำคนพิการ
0: ห้องน้ำคนพิการปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยถ้าหากคุณยายต้องการเข้าห้องน้ำแต่ว่าท่านมากับอะไรลูกรถเข็นนั่นเองต้องเข้าห้องน้ำไหนเอ่ยห้องน้ำคนพิการเลยค่ะเพราะว่าจะมีความสะดวกกว่าห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายทั่วๆไปนะคะถ้าเด็กๆผู้ชายต้องการเข้าห้องน้ำต้องไปตรงไหนห้องน้ำชายฝั่งนี้เลยค่ะต่อไปตอนนี้หิวเลยอยากทานอาหารขอ1คนออกมาตามหาป้ายสัญลักษณ์ขอเลขที่5ออกมาแล้วค่ะเลขที่5ช่วยคุณครูตามหาป้ายสัญลักษณ์หน่อยค่ะหนูเจออะไรบ้างโอ้โหเลือกมาแล้วคือป้ายอะไรลูกตรงนี้เลยค่ะ
2: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า
0: ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนี่เลยค่ะหน้าร้านอาหารนี้เขาห้ามอะไรนะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้านั่นเองค่ะต่อไปได้เวลากิจกรรมของเด็กๆแล้ววันนี้กิจกรรมสนุกมากเลยนะคะแต่ต้องอย่างไรต้องฟังดีๆก่อนนะคะเพราะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงใบงานที่5เรื่องป้ายสัญลักษณ์1นะคะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่5ได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์1หลังจากนั้นให้คุณครูนะคะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้เลยค่ะและนี่คือหน้าตาของใบงานที่5ในวันนี้นะคะใครเจอบ้างเอ่ยอยู่ในหน้า186นะคะจะเจอกรอบสี่เหลี่ยมทั้งหมด6กรอบสี่เหลี่ยมเลยเจอไม่เอ่ยนี่เลยค่ะอีกไกลเลยลูกเปิดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่ใช่ค่ะกลุ่มที่3เจอมั้ยคะกลุ่มที่4เจอแล้วกลุ่มที่5เจอแล้วคนครูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงลูกชึบเก่งมากปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือ

0: ขึ้นเอ๊เห็นเลยว่าใครแอบจับดินสอบ้างสะบัดมือเอามือจับหูตอนนี้ต้องใช้หูในการฟังเอ๊ใช้ปากหรือเปล่าเอ่ยไม่ใช้เลยค่ะเอามือจับหูตอนนี้เราต้องใช้หูทั้งสองข้างในการฟังเอามือลงค่ะเด็กๆดูค่ะมีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แต่มี3ข้อค่ะข้อที่1จะมีข้อความบอกส่วนช่องที่2ค่ะเด็กๆต้องวาดรูปป้ายสัญลักษณ์ให้ถูกต้องตามที่ข้อความของป้ายที่1เขาบอกไว้ตามข้อความของที่ข้อที่1เขาบอกไว้ในกรอบด้านหน้านะคะมาดูกันเลยว่าแต่ละกรอบเนี่ยเขาบอกอะไรบ้างกลุ่มที่1พร้อมจะฟังไหมลูกกลุ่มที่สองพร้อมจะฟังไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่สามพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่สี่พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แค่ออกเต็มเสียงไม่ต้องตะโกนนะคะต่อไปกลุ่มที่ห้าละ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ตาต้องมองมาตรงไหนลูกมองมาที่คุณครูเลยค่ะแล้วเด็กๆดูค่ะในกรอบด้านหน้าจะบอกว่าเอ๊ะเราต้องวาดอะไรในช่องด้านหลังข้อที่1เขาบอกว่าฉันไปออกกำลังกายที่สนามหญ้าในหมู่บ้านฉันจึงพาเจ้าตูบไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสนามหญ้าแสดงว่ากรอบนี้เราต้องวาดอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามน
0: ำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเอ๊ะเป็นภาพอะไรนะแต่ยังไม่หมดค่ะภาพที่2ค่ะเขาบอกว่าคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแต่น้องชายต้องการเข้าห้องน้ำก่อนแสดงว่าต้องหาเครื่องหมายสัญลักษณ์อะไรที่เราต้องเขียนลงไปต้องวาดลงไปเอาละค่ะต่อไปดูข้อที่3เลยข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาบอกว่าฉันกับเพื่อนไปห้องสมุดในห้องสมุดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานเอ๊ะจะเป็นรูปอะไรนะป้ายสัญลักษณ์อะไรเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: และในตอนนี้ก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลังเพื่อจะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทางลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปอยากรู้หรือเปล่าว่าเราวาดได้ถูกต้องไหมอยากรู้มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าฉันไปออกกำลังกายที่สนามหญ้าในหมู่บ้านฉันจึงพาเจ้าตูบไปด้วยแต่เขาห้ามพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในสนามหญ้าเราต้องวาดอะไรเอ่ยวาดรูปอะไรนะป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าแบบนี้เลยค่ะต่อไปเอ๊ะใครถูกบ้างถูกหลายคนเลยนะคะเอาปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่2คุณแม่พาฉันไปคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าแต่น้องชายต้องการเข้าห้องน้ำก่อนต้องวาดรูปอะไรลูก
1: ห
0: ้
1: องน
0: ้
1: ำ
0: ห้องน้ำแบบนี้เลยหรือบางคนวาดแค่ห้องน้ำชายได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเพราะว่าน้องชายต้องการเข้าห้องน้ำอาจจะวาดเป็นห้องน้ำชายก็ได้หรือวาดสัญลักษณ์รวมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วเอ๊ะใครน่าจะทำถูกบ้างข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าฉันกับเพื่อนไปห้องสมุดในห้องสมุดห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานเอ๊ะต้องวาดป้ายอะไรเอ่ยห้ามนำเครื่องดื่มห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปนะคะแบบนี้เลยมีภาพอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแล้วมีเครื่องหมายห้ามแบบนี้นะคะจึงจะถูกต้องนะลูกต่อไปมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนนี้ค่ะในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย1วันนี้เราได้เรียนรู้ป้ายสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆมากมายเลยป้ายสัญลักษณ์คือสิ่งที่กำหนดขึ้นมาใช้เพื่อให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพเครื่องหมายหรือสิ่งของต่างๆนะคะเด็กๆคะป้ายสัญลักษณ์ต่างๆจะมีรูปภาพอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกใช่เมื่อเราเห็นป้ายแล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรารู้เลยไหมสมมติว่าเป็นป้ายห้ามสัตว์เลี้ยงเข้ามีภาพสัตว์ด้านในแล้วมีเครื่องหมายห้ามอยู่ด้านนอกเครื่องหมายทับสีแดงๆไว้เมื่อเด็กๆไปเห็นด้านนอกเนี่ยรู้เลยไหมคะว่าคือป้ายอะไรรู้ไหมลูกรู้เลยเราได้เรียนรู้ไปแล้วเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เลยเพราะว่าวันนี้ได้เรียนรู้ไปหลายป้ายไหมหลายป้ายสัญลักษณ์มากมายเลยซึ่งป้ายต่างๆเนี่ยก็จะอยู่รอบๆตัวเรานะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถสังเกตสิ่งรอบตัวเราได้เลยว่าเราจะเจอป้ายลักษณะแบบนี้หรือเปล่าถ้าหากเจอก็สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2นั่นเองสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่6ค่ะเรื่องป้ายสัญลักษณ์2คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนลูก
2: www.dlqv.ac.th
0: และอย่าลืมนะคะฝากไว้เลยว่าลองกลับไปสำรวจหรือตามโรงเรียนของเราค่ะเอ๊ะมีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆอะไรที่บอกเด็กๆได้บ้างนะคะถ้าหากได้เรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมนำกลับไปใช้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำแล้วเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วหรือว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลอง

0: เอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ40-50ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ่อนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงล่ะปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอวนเรามันรอดอวนไปเราก็ไปลดตาอวนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกันสลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นจุมพรแล้วครับ10กว่าลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูนะไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอ่าวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่าตอนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาบ้านเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองเท่ากับเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
1: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่ออยู่มือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทัดเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาแล้วผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับผู้กับด่านให้กับชุมชนได้ขับต่อ
0: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจห่าง

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะเนื่องจากตัวร่องมรสุมนะคะได้เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่ตัวบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมทางด้านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนน้อยลงค่ะแต่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะจึงทำให้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยและด้านภาคใต้ค่ะและสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในวันนี้นะคะจะมีทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งฝนตกหนักมากจะมีได้ทางด้านภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาคลื่นจะสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนคลื่นจะสูงประมาณ

0: มาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนสำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในวันที่20กันยายนนี้นะคะส่วนใหญ่จะยังมีได้ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้ตอนบนและชายฝั่งของภาคตะวันออกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด27-31 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
0: ล่ะคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
0: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆ เลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆเคยดูกันไหม
3: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
0: โอ้โหที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
5: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
4: ครับ
5: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
6: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
5: อ้าวครูอยากทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
6: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
5: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับผมจะครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
7: พร้อม
5: ไ
7: หม
8: คร
7: ับ
8: พร้อม
7: แ
8: ล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไป
5: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วละ
6: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
9: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
0: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะและทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
0: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ถ้าเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
0: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
0: ้
1: าวได้สิ
0: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
3: ้นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง

ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนกันไปในเรื่องของจุดเด่นในตัวฉันใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ได้ทราบแล้วว่าค้นหาแล้วว่าตัวเราเองนี้มีจุดเด่นอะไรหรือว่าสิ่งใดที่ทำได้ดีแสดงว่าคำว่าจุดเด่นเป็นสิ่งที่ดีไหมคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นพฤติกรรมที่เราเนี่ยทำออกมาแล้วได้รับคำชื่นชมแต่ในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กเนี่ยจะมาสอนในเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาแต่สิ่งที่ฉันจะพัฒนานั้นคืออะไรใครอยากรู้แล้วบ้างถ้าใครอยากรู้แล้วนั่งหลังตรงตั้งใจฟังและก็ตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามนี้นะคะคุณครูอะไรจะให้เด็กๆตอบตัวเองในใจนะคะไม่ต้องตอบออกเสียงออกมาคำถามนี้ค่ะนักเรียนมีสิ่งใดที่ไม่ชอบหรือไม่ภูมิใจในตนเองบ้างนักเรียนมีสิ่งใดที่ไม่ชอบหรือไม่ภูมิใจในตนเองบ้างลองนั่งนึกสิคะว่ามีสิ่งไหนนะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยหรือมีสิ่งไหนที่เราทำแล้วมักจะโดนตำหนิหรือว่าโดนกล่าวตักเตือนอยู่บ่อยครั้งเราลองนั่งนึกสิคะว่าสิ่งไหนซึ่งคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะต้องไม่ต้องตอบกับคุณครูก็ได้ตอบตัวเองในใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการบอกเล่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ภูมิใจของตนเองนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่อยากจะบอกต่อกับคนอื่นแต่อยากจะให้เด็กๆลองนั่งนึกกับตัวเองดูค่ะว่าเรามีสิ่งไหนที่เราเนี่ยไม่ชอบหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกไม่ภูมิใจในตัวเองนะคะเมื่อเราคิดได้แล้วนะคะเราก็จะไปในคำถามที่2ค่ะคำถามที่2ก็คือนักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีของตนเองอย่างไรนักเรียนอยากจะปรับปรุงสิ่งที่ไม่ดีของตนเองอย่างไรเด็กๆลองคิดดูนะคะจากเมื่อสักครู่นี้เราคิดแล้วว่าสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบเลยหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ภูมิใจในตัวเองเลยสิ่งนั้นเราสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้อย่างไรมีวิธีการไหนจะสามารถปรับปรุงได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เด็กๆยังไม่ต้องตอบคุณครูอเล็กก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องได้แล้วว่าแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเราจะทำอย่างไรดีนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องบอกถึงสิ่งที่ตนเองต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นในข้อที่2นักเรียนจะเสนอแนวทางการส่งเสริมสิ่งที่ตนเองต้องการจะพัฒนาและข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงความ

0: มาฟังพร้อมกันว่าคำว่าพัฒนาจะหมายถึงอะไรคำว่าพัฒนานะคะหมายถึงการปรับปรุงหรือทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งดีขึ้นแน่นอนว่าเราอาจจะทำสิ่งนั้นดีอยู่แล้วแต่การพัฒนาจะทำให้สิ่งนั้นเนี่ยดีขึ้นได้หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีหรือว่าเราต้องการจะปรับปรุงเราก็สามารถค่อยๆทำให้มันดีขึ้นได้เรื่อยๆดังนั้นจากสิ่งที่เราไม่ชอบก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถทำได้ดีและชื่นชอบได้แต่ในทางกลับกันค่ะคำว่าจุดด้อยจุดด้อยเด็กๆคิดว่าเป็นความหมายที่ดีหรือไม่ดีเอ่ยไม่ดีจุดด้อยเป็นความหมายที่ไม่ดีซึ่งคำว่าจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่ควรพัฒนานะคะคือข้อเสียหรือสิ่งที่ทำได้ไม่ดีแล้วต้องการจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นซึ่งในวันนี้นี่แหละค่ะเราจะมาค้นหาว่าสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาในตัวของเราเองนั้นคืออะไรพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะก่อนอื่นค่ะคุณครัวเล็กก็มีนิทานเรื่องนโมไม่อยากไปโรงเรียนเดี๋ยวเรารับชมและตั้งใจดูให้ดีนะคะว่าทำไมนโมถึงไม่อยากไปโรงเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เด็กๆไปทางพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: นโมไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนตื่นได้แล้วค่ะ
3: ไม่เอาค่ะคุณแม่นโมไม่อยากไปโรงเรียน
2: ทำไมไม่อยากไปล่ะจ๊ะบอกแม่สิ
3: ก็นโมไปโรงเรียนนโมอ่านหนังสือไม่เก่งครับแล้วเวลานโมทำข้อสอบอ่ะนโมก็ทำข้อสอบไม่ได้แล้วเพื่อนก็ล้อนโมครับ
2: ไม่เป็นไรนะลูกไปโรงเรียนคุณครูก็จะช่วยเหลือลูกในการอ่านเนาะก็จะทำให้ลูกอ่านออกแล้วก็เขียนได้นะคะเราต้องไปโรงเรียนนะลูกนะ
3: ไปก็ได้ครับคุณแม่
4: เอ้านโมทำไมถึงมายืนหน้าเศร้าคนเดียวเนี่ยเป็นอะไรล่ะจ๊ะ
3: นโมไม่อยากมาโรงเรียนครับคุณครู
4: อ้าวทำไมนโมถึงไม่อยากมาโรงเรียนล่ะ
3: นโมอ่านหนังสือไม่เก่งครับแล้วเวลาทำข้อสอบอ่ะนโมก็ทำไม่ได้ครับคุณครูแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็ล้อนโมครับ
4: อ๋อไม่เป็นไรนะจ๊ะนโมเดี๋ยวคุณครูเนี่ยนะจะช่วยฝึกฝนเรานะในการอ่านหนังสือเองนี่ไงก็ยังมีเพื่อนของเรานะช่วยในการฝึกฝนนี่ไง
5: ใช่ใช่นโม
6: เด
5: ี๋
6: ยวเรามาอ่านหนังสือด้วยกันนะ
5: เดี๋ยวเราไปอ่านหนังสือด้วยกันตอนเย็นนะ
6: ไม่เป็นไรไม่ต้องร้องไห้นะ
5: เราเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเราช่วยเอง
0: เป็นอย่างไรบ้างคะจากการที่เราได้รับชมนิทานชื่อเรื่องอะไรนะคะ
1: นโมไม
0: ่
1: อยากไปโรงเร
0: ีย
1: น
0: เอ๊ะเพราะอะไรคะทำไมนโมถึงไม่อยากไปโรงเรียน
1: อ่านหนังสือไม่ได้
0: เพราะว่าอ่านหนังสือไม่เก่งอ่านหนังสือไม่ได้เอ๊ะเพราะอ่านหนังสือไม่ได้ก็ทำข้อสอบเป็นยังไงคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เหมือนกันล้อแล้วเพื่อนก็ล้อเรียนด้วยใช่ไหมคะการล้อเรียนดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม
0: ่ดีคุณครูอะไรจะขอบอกไว้ก่อนว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่เราทำได้ไม่เก่งหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราจะไปล้อเลียนเพื่อนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้บางคนไม่ได้เรียนเก่งแต่ว่าอาจจะเล่นกีฬาเก่งหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นกีฬาเก่งแต่ว่าสามารถช่วยเหลือเพื่อนหรือว่าทำงานอื่นๆได้อย่างดีเยี่ยมแสดงว่าทุกๆคนเนี่ยก็อาจจะมีสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีทำได้เก่งแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะทำได้ไม่ดีทำได้ไม่เก่งแต่เราก็ไม่ควรจะไปล้อเลียนเพื่อนนะคะเอ๊ะแล้วนโมเนี่ยเขามีใครคอยช่วยเหลือหรือเปล่าคะมีไหม
1: มี
0: มีใครบ้างคะ มีคุณครูแล้วมีใครอีกมีเพื่อนๆคอยช่วยเหลือ

0: ที่จะให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าให้น้องโมเนี่ยคอยอ่านหนังสือกับเพื่อนๆเพื่อเป็นการฝึกและพัฒนาตนเองนั่นเองถ้าหากว่าเรามีปัญหาเหมือนน้องโมที่อ่านหนังสือไม่เก่งเราจะทำอย่างไรดีคะทำอย่างไรดีให้เพื่อนๆช่วยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยไหนถ้าหากว่าเราพบเจอเพื่อนที่อ่านหนังสือไม่เก่งเราสามารถช่วยได้บ้างยกมือใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างนะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าหากว่าเราพบเจอว่าเพื่อนของเราอ่านหนังสือไม่เก่งนักเรียนจะสามารถช่วยเพื่อนได้หรือไม่คะนอกจากการที่อ่านหนังสือไม่เก่งหรือว่าเราอาจจะทำอย่างอื่นได้ไม่ดีเราก็ควรจะต้องพัฒนาด้วยแต่ที่คุณครูเล็กบอกไปแล้วนะคะว่าคนเราเนี่ยมักจะมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าทั้งจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนานั้นมีความหมายว่าอย่างไรทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วว่าจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นค่ะก็จะเป็นความสามารถหรือลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงออกมาแล้วคนอื่นจะชื่นชมหรือว่าทำได้ดีนั่นเองถ้าหากว่าเราทำสิ่งไหนได้ดีและมีคนชื่นชมแสดงว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีและเป็นจุดเด่นของเราแต่ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องพัฒนาก็จะเป็นข้อเสียหรือสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ไม่ดีแล้วต้องปรับปรุงหรือว่าต้องพัฒนาให้มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีจุดเด่นแล้วเราอาจจะมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้ค่ะคุณครูเลยจะยกตัวอย่างสิ่งที่ฉันจะพัฒนาอาจจะตรงกับสิ่งที่เด็กๆอาจจะคิดอยู่ในตอนนี้ก็ได้ในเรื่องแรกค่ะลายมือไม่สวยลายมือไม่สวยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาไหมคะควรจะต้องพัฒนาแล้วเรามีวิธีการพัฒนาอย่างไรเอ่ยฝึกอะไรนะฝึกปั้นดินน้ำมันแล้วฝึกอะไรอีกได้ฝึกเขียนฝึกคัดลายมือในใครฝึกคัดลายมือบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะมือลงได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเรามีปัญหาในเรื่องของลายมือไม่สวยสิ่งที่เราจะต้องไปพัฒนาหรือไปทำเพิ่มเติมคือการอะไรนะคือการอะไรเอ่ยฝึกคัดลายมือนั่นเองต่อไปค่ะอ่านหนังสือไม่คล่องอ่านหนังสือไม่คล่องเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาหรือไม่คะ
1: พัฒนา
0: เป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนานั่นเองถ้าหากว่าอ่านหนังสือไม่คล่องควรทำอย่างไรเอ่ย
1: ให้คุณแม่สอนหนังสือ
0: ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคอยสอนแล้วก็อะไรเอ่ยฝึกอ่านถ้าเกิดว่าอ่านไม่เป็นทำอย่างไรดีเอ่ยบอกคุณพ่อคุณแม่บอกคุณครูได้ไหมคะ
1: ได้
0: บอกคุณครูบอกเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยเราหรือว่าช่วยฝึกให้เราอ่านหนังสือบ่อยขึ้นนั่นเองทำได้ไหมเอ่ยสิ่งนี้ทำได้นะคะต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาในเรื่องต่อไปถ้าหากว่าเล่นกีฬาไม่เก่งล่ะคะทำอย่างไรดีเล่นกีฬาไม่เก่ง
1: ฝึกฝน
0: ฝึกซ้อมกีฬาที่ตนเองสนใจแต่ทุกคนเกิดมาจะต้องเล่นกีฬาได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่
0: นะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาได้แต่ว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกวิธีแต่ทักษะเหล่านี้เนี่ยก็จะต่อยอดไปในเรื่องของการเล่นกีฬาได้ซึ่งถ้าหากว่าใครชื่นชอบในการเล่นกีฬาและตัวเองเล่นยังไม่ดีก็ต้องฝึกซ้อมหรือว่าฝึกฝนกีฬาที่เราชื่นชอบหรือสนใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาในเรื่องต่อไปถ้าหากว่าไม่ชอบยิ้มล่ะคะทำอย่างไรดีไม่ชอบยิ้มทำยังไงดีคะฝึกยิ้มฝึกยิ้มแล้วมีอะไรอีกถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ชอบยิ้มแสดงว่าเราดูเป็นคนที่มีความสุขไหมคะ
1: ไม่
0: มีความสุขนั่นเองดังนั้นค่ะเราควรต้อง ทำจิตใจของเราเนี่ยให้ร่าเริงให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาไหนเราลองยิ้มสิคะไหนยิ้มให้กับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางก็ยิ้มให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะไหนยิ้มให้กับคุณครูโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราก็สามารถมีรอยยิ้มที่สวยๆไว้ให้กับคนอื่นได้ชื่นชมและก็ให้ตัวของเราเนี่ยมีความสุขด้วยค่ะและเรื่องต่อไปค่ะสิ่งที่ฉันจะพัฒนาก็คือการพูดจาไม่ไพเราะถ้าพูดจาไม่ไพเราะต้องพัฒนาไหมคะ
1: พ
0: ั
1: ฒนา
0: ต้องพัฒนาต้องปรับปรุงด้วยนะคะเอ๊ถ้าหากว่าพูดจาไม่ไพเราะทำอย่างไรดีล่ะคะทำอย่างไรดี
1: ฝ
0: ึ
1: กไม่พ
0: ูดฝึกพูดในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะและเวลาพูดเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีหางเสียงเด็กๆรู้จักคำว่าหางเสียงไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เอ๊หางเสียงคืออะไรนะ
1: คือครับมีค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าหากว่าเป็นเด็กผู้ชายนักเรียนชายเราจะพูดลงท้ายหางเสียงว่าอะไรนะคะว่าครับและผู้หญิงล่ะคะ
1: ค
0: ่ะเยี่ยมมากเลยนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยพูดจาไม่ไพเราะเราก็ต้องฝึกในการพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนหวานและพูดอย่างมีหางเสียงด้วยฝึกได้หรือเปล่าเอ่ย
1: ได้
0: ฝึกให้เป็นนิสัยนะคะเพราะว่าการที่เราพูดจาไพเราะอ่อนหวานเนี่ยจะเป็นความน่ารักของเด็กๆนั่นเองค่ะเอแต่เด็กๆคิดว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องปรับปรุงมีแค่นี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่
0: ไหนใครคิดว่ามีนอกเหนือจากนี้อีกบ้างยกมือโอ้โหหลายคนเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการที่เราจะพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเด็กๆอาจจะบอกว่าสิ่งที่คุณครูเล็กนำเสนอมาเนี่ยไม่ตรงกับตัวเราเลยอาจจะมีอย่างอื่นอีกก็ได้ที่เราต้องการจะพัฒนาแต่ก่อนที่จะพัฒนาได้เราต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาตัวเองได้ในเรื่องแรกเลยเราต้องยอมรับในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในบางครั้งค่ะเราอาจจะถูกตักเตือนหรือว่าถูกตำหนิใครถูกตำหนิหรือว่าถูกตักเตือนแล้วรู้สึกโกรธหรือโมโหบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมคะบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วการที่เราถูกตำหนิหรือว่าถูกตักเตือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถรู้ถึงข้อด้อยหรือว่ารู้ถึงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาต่อไปดังนั้นค่ะเมื่อมีคนบอกเราว่าเราทำสิ่งนี้เนี่ยไม่ดีนะเราจะต้องยอมรับก่อนว่าใช่ฉันเนี่ยยังทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีซึ่งฉันต้องการที่จะทำไมต่อไป
1: พ
0: ั
1: ฒนา
0: พัฒนาต่อไปนั่นเองเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราเนี่ยทำได้นั่นก็คือการเชื่อมั่นในตนเองไหนใครเชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้บ้างยกมือเลยโอ้โหทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยสามารถเก่งขึ้นได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าหากว่าเรามีความเชื่อว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้เนี่ยเราก็จะสามารถทำได้ซึ่งเราก็จะต้องไม่กังวลในข้อเสียของตนเองด้วยถ้าหากว่าเรากังวลว่าฉันเนี่ยวาดภาพไม่สวยเลยเรากังวลมากเกินไปก็จะทำให้เราเนี่ยมีความกดดันในตัวเองเมื่อเรามีความกดดันหรือความเครียดเราก็อาจจะทำในสิ่งนั้นได้ไม่ดีเช่นกันค่ะและที่สำคัญเราต้องเห็นคุณค่าในตนเองด้วยถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราทำได้เราพัฒนาตัวเองได้นั่นแสดงว่าเราเห็นแล้วว่าตัวเรามีคุณค่าพร้อมที่จะพัฒนาหรือว่าพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือสิ่งที่คนอื่นเนี่ยจะตักเตือนเราได้เราคิดได้หรือยังเอ่ยว่าจะรับฟังได้คิดได้หรือยังคิดได้แล้วคุณครูเลยก็เชื่อว่าเด็กๆ เนี่ยจะเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังบางครั้งเราอาจจะฝึกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งวันนี้เนี่ยก็ยังทำไม่ได้ พรุ่งนี้ก็ยังทำไม่ได้เอ๊

0: ไหนมีใครรู้สึกท้อแท้แล้วบ้างไม่อยากทำแล้วโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยเราอาจจะยังทำไม่ได้แต่ว่าในสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทำได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กๆ เคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็จะอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะทำสิ่งใดเราก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเราก็ต้องทำไมคะต้องทำไมพยายามทำให้ได้นั่นเองทำได้หรือเปล่าในใครเชื่อว่าตัวเองทำได้บ้างยกมือโอ้โหเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราทำได้เอามือลงได้ค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะเชื่อมั่นเองหรือเปล่าเอ่ยว่าเราจะสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าเด็กๆ เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เราจะมาทำกิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมกลุ่มชื่อกิจกรรมว่ากำจัดจุดอ่อนกำจัดจุดอ่อนรู้จักจุดอ่อนหรือเปล่าเอ่ย
1: รู้
0: จักไหมคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคำว่าจุดอ่อนเนี่ยก็จะหมายถึงจุดด้อยหรือว่าสิ่งที่เราต้องปรับปรุงพัฒนาซึ่งเราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนั่นเองโดยคุณครูเล็กนะคะจะมีกระดาษให้กับเด็กๆแต่ละกลุ่มเป็นกระดาษสีอะไรเอ่ย
1: แดงก
0: ับฟ้าสีแดงและสีฟ้านะคะโดยกระดาษสีฟ้านี้นะคะคุณครูเล็กจะให้เด็กๆระบุสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละคนไปแต่ถ้าหากว่าเด็กๆ เนี่ยยังคิดไม่ออกยังเขียนไม่ได้คุณครูปลายทางสามารถแนะนำคำหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ เขียนลงไปหรือว่าเป็นข้อความมาแปะให้กับเด็กๆ ก็ได้ค่ะต่อไปกระดาษสีอะไร
1: แดง
0: สีแดงสีแดงนะคะเราจะใช้ในการระบุพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงและพัฒนาสีฟ้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรจุดเด่นสีแดงนะคะสิ่งที่เราจะพัฒนาเข้าใจแล้วหรือยังเอ่ย
1: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะคะเด็กๆ ก็จะสามารถนำใบความรู้นะคะมาประกอบการทำกิจกรรมในวันนี้ของเราได้ซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้ที่7เรื่องสิ่งที่ฉันจะพัฒนาได้ที่ www.vlcv.ac.ch ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้เลยนะคะและในส่วนของการทำกิจกรรมประจำวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนและให้ตัวแทนนักเรียนนะคะร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองหน้าชั้นเรียนค่ะและคุณครูปลายทางอธิบายคำชี้แจงของกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนแนะนำเพิ่มเติมในการนำเสนอของนักเรียนและควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะและเดี๋ยวครูเล็กนะคะก็จะให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางได้ร่วมกันทำกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมกำจัดจุดอ่อนร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆปลายทางทำเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะให้ตัวแทนของเรานะคะออกมาพูดถึงแนวทางการพัฒนาตนเองในสิ่งที่เด็กๆต้องการจะพัฒนากันนะคะเริ่มกันที่กลุ่มที่1ค่ะขอตัวแทนออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะคุณครัวเล็กนะคะอยากทราบจังเลยค่ะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะพัฒนานั่นก็คือเรื่องของการเป็นคนโกรธง่ายนักเรียนคิดว่าจะมีแนวทางการพัฒนาอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่โกรธง่ายบ้างคะ
1: ไม่โกรธเพื่อน
0: ไม่โกรธเพื่อนเนาะแล้วทำอะไรอีกได้บ้างนอกจากไม่โกรธเพื่อน
1: ไม่ใจเย็น
0: เป็นคนใจเย็นเย็นใช่ไหมคะเป็นคนใจเย็นโอ้โหเพื่อนๆคิดว่าได้ไหมคะคำตอบของเพื่อนได้ไหมคะพัฒนาได้ไหมเอ่ยได้เนาะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะเชิญค่ะโอ้โหกลุ่มที่สองแสดงว่ากลุ่มที่สองตอบกันได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะกลุ่มที่สองค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะพัฒนานั่นก็คือเป็นคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงเรามีวิธีการทำอย่างไรให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงบ้างคะ
1: ดื่มน้ำเยอะ
0: ๆดื่มน้ำเยอะๆโอ้
1: กินผัก
0: กินผัก
1: กินผลไม้เยอะๆ
0: กินผลไม้เยอะๆและคนสุดท้ายล่ะคะ
1: ออกกำลังกายเยอะๆ
0: ออกกำลังกายเยอะๆโอ้โหเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะทำให้ร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าใช่ไหมใช่โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่สองของเราค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สามส่งตัวแทนออกมาได้เลยค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่สามเพื่อนๆฟังด้วยนะว่าเพื่อนเขามีวิธีการแก้ไขหรือว่าพัฒนาตัวเองอย่างไรกลุ่มที่สามถ้าหากว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาคือเป็นคนที่ชอบโกหกชอบพูดเรื่องโกหกพูดเรื่องไม่จริงเรามีวิธีการแก้ไขอย่างไรหรือพัฒนาอย่างไรคะ
1: พูดไม่โกหกค่ะ
0: พูดไม่โกหกแล้วเราจะทำอย่างไรได้อีกคะ
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกพ่อแม่พูดแต่เรื่องที่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไม่ควรโกหกและทุกๆเรื่องเราก็จะไม่โกหกเช่นกันปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะตัวแทนของเรากลุ่มที่4กลุ่มที่4ถ้าหากว่าต้องการจะพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนั่นก็คือการท่องสุดคูณยังไม่คล่องหนูมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาตัวเองคะ
1: เพื่อนสามารถสอนได้ค่ะ
0: ให้เพื่อนสอนเราใช่ไหมคะเพราะเพื่อนสามารถสอนเราได้และนอกจากเพื่อนสอนแล้วต้องทำยังไงได้อีกไหมคะมีวิธีอื่นไหมเอ่ยมีไหมคะไม่มีกลับเพื่อนตอบว่าเพื่อนช่วยตอบมาว่ากลับไปทบทวนเองที่บ้านด้วยกลับไปฝึกฝนท่องสุดคูณเองที่บ้านได้ไหมคะได้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะขอตัวแทนของเราออกมามาเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราถ้าหากว่าสิ่งที่ต้องการจะพัฒนาคือการวาดภาพระบายสีไม่สวยหนูมีวิธีอย่างไรที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคะ
1: ฝึกวาดรูปค่ะ
0: ฝึกวาดรูป
1: แล้วต้องฝึกแค่วาดรูปเยอะๆค่ะ
0: อ๋อฝึกวาดรูปเยอะๆฝึกระบายสีได้ไหมคะฝึกควบคุมมือของเราเนี่ยไม่ให้ระบายสีออกนอกเส้นได้ไหมเอ่ยได้นะคะเพื่อนๆคิดว่าได้ไหมคะ ได้นะคะปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะเด็กๆของเราเนี่ยสามารถบอกแนวทางในการพัฒนาตัวเองได้ด้วยว่าเราสามารถทำอย่างไรให้เราเนี่ยเป็นคนที่เก่งขึ้นและดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนประจำวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะนั่งหลังตรงเรื่องที่เราเรียนกันไปวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ฉันจะพัฒนาเด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้คนเราเนี่ยไม่ได้เก่งทุกอย่างนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราพบเห็นว่าเพื่อนบางคนทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีเราควรไปล้อเลียนหรือเปล่าไม่ควรล้อเลียนเพื่อนเราอาจจะให้การช่วยเหลือเพื่อนได้ด้วยนะคะซึ่งทุกๆคนค่ะก็จะมีพฤติกรรมที่ต้องการจะปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งการปรับปรุงนั้นถือเป็นการพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้นเด็กๆอยากเป็นเด็กที่ดีขึ้นหรือเปล่าเอ่ยอยากไหมคะอยากนะคะเราก็ต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองกันต่อไปค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของเรื่องราวที่สุดแสนประทับใจของฉันโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่8เรื่องเรื่องราวสุดประทับใจของฉันใบงานที่7เรื่องเรื่องราวสุดประทับใจของฉันซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที
2: ่
0: ใช่ละค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ที่เด็กๆได้กล่าวไปเลยนะคะและในวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ิธิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เฮ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
2: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างยากกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลละมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือเกตที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆ
3: ขำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อายิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุก

0: ชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ
1: แ
0: ล้วคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
2: เรื่องนั้น
3: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
0: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
2: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
4: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
2: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
0: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้งสามอย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
2: เฮ้ย
4: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
2: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
5: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
7: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
6: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
8: กันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
0: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
9: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
10: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชา

ความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพท.ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยภาพที่ประชาชนคุ้นตาคือถุงพระราชทานบรรจุอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไปถึงมือราษฎรผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเสมอไม่ว่าที่แห่งนั้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใดเดินทางไปยากลำบากแค่ไหนทำให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์เพียงไรในยามที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกยากเมื่อต้องประสบกับวิกฤตอย่างปัจจุบันทันด่วน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีสายรับสั่งว่าให้แนวทางไว้3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไหวและการช่วยเหลือนั้นจะต้องช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
0: ไม่ใช่เพียงแต่นำถุงพระราชทานไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเท่านั้นพระองค์ยังมีพระราชกระแสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการช่วยเหลือให้ชัดเจนเป็นระบบมองถึงการแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคตด้วยทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติอาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบรรเทาความทุกข์ได้ในช่วงที่ผู้ประสบภัยกำลังสับสนและอับจนหนทาง
1: เพราะบางทีเดียวมองถึงว่าเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงรีบเอาอาหารไปให้เขาก่อน 2-3 วันเนี่ยเขาไม่มีแล้วรู้ว่าเขายุ่งรู้ว่าเขาก้องห่วงบ้าน
0: ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังถุงพระราชทานที่ห่อหุ้มน้ำพระราชหฤทัยอาจเป็นสิ่งเดียวที่ปลอบประโลมใจทำให้พวกเขารู้ว่าพระมหากษัตริย์ยังทรงห่วงใยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสม
2: อในหลวงให้ของพระราชทานมาฝากนะมีกำลังใจให้นะ
1: แล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆนะมีของพระราชทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับแล้วเขาก็จะถามเขาจะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลที่9สบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปลี่ยนไปเลยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกข์เข็ญที่เขาได้รับตั้งเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกซึ่งปลับปลื้มปิติยินดีนึกถึงมหากรุณาธิคุณมันมากล้นขนาดไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งของพระทานที่ได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศาลวงศ์ที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: ไปให้ทั่วถึงไกลแค่ไหนก็ให้ไปพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งแก่องคมนตรีได้สะท้อนความผูกพันและห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสงค์นิกรและสะท้อนกลับด้วยความห่วงใยและผูกพันที่ประสงค์นิกรชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งจนมิอาจจะบรรยายเป็นคำพูดได้

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช 2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยมีทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
3: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการเราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
2: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใดเทียบได้

0: มานะเขาขยันทำงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จากสารละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจากสารคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมาย

0: นี้ค่ะ
1: ชีวิตแงเหลพอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา

0: เวลาเขาไปทำงานในขยะเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาส่งทีนี้หกใบอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข

0: เพราะว่ามีเงือเกะเงือพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะเอาท่าให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในเนี่ยดีขึ้นก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ200-300กว่าโคก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งแบบป้าใช่ปะรับเอาท่ามาที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินนอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้

เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงมาเป็นพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

และสมเด็จพระราชาคณะ10รูปเจ้าพนักงานลาดพระภูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนาสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์เที่ยวละ12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรพระทรงสดับปกรณ์ทรงปฏิบัติจนครบ3เที่ยวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาแล้วได้ทรงเข้าศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยจากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงนำความรู้กลับมาทรงงานด้านกฎหมายและด้านกระบวนการยุติธรรมด้วยตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และโอกาสแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรพระสิมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:14 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนอุเอโนะโดยมีนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมคู่สมรสนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศและภริยานางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฟูจิวาระมาโกโตะผู้อำนวยการโตเกียวเนชั่นแนลมิวเซียมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติหรือชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practices of the Thai National Costumeซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของการเผยแพร่ผ้าไทยในอดีตโดยในปีพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นและทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพพร้อมทั้งการจัดแสดงแบบเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมากต่อมามีการนำผลงานศิลปาชีพไปจัดแสดงณประเทศญี่ปุ่นอีกหลายครั้งรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาชุดกิโมโนที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ลายแมงกะบี้ของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมที่มีพระประสงค์ในการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านให้สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นชุดกิโมโนอันเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักและชื่นชมของผู้คนทั่วโลกนอกจากนี้มีการสาธิตทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ความประณีตงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยในราชสำนักเกิดจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่นำภูมิปัญญาผ้าทอดั้งเดิมมาตีใหม่ผสมผสานงานผ้ายกทองและงานหัตถกรรมไทยงานปักสะดึงกรึงไหมและเทคนิคการปักดิ้นเงินดิ้นทองแบบโบราณที่เคยใช้ทำเครื่องแต่งกายโขนและหุ่นกระบอกโดยนำมาต่อยอดเป็นเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยการทำกระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคประคบทองโบราณซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีมาแต่โบราณงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองงานประดิษฐ์ดอกไม้โลหะและงานเครื่องสักการะล้านนาจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship ไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมกันพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยโดยมีนายโยชิ

0: กวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงโตเกียวผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาชิกสมาคมสตรีระดับสูงและนักธุรกิจญี่ปุ่นที่มีความชื่นชอบประเทศไทยเข้าร่วมงานพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิซึ่งได้พระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม2569ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมยังได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์กิจกรรมทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากแต่เป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่า
1: ในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100 วันพระราชทานพระศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา8 นาฬิกาวัดป่าสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์จังหวัดสมุทรปราการบริษัทดอนไลท์กรุ๊ปจำกัดบริษัทกรรมคัตสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครอบครัวบุพภาชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลพงประสาทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดอุบลวนารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้อง

ห้วยทรายทองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลถวายพัสตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีบริษัท MB Herb and Pharma จำกัดศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครและครอบครัวสุนทรกิจจาภรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดบางปางมะกงวัดธาตุคำวัดป่าไผ่จังหวัดเชียงใหม่วัดปงสนุกจังหวัดเชียงรายวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางวัดมหาธาตุวัดราชสามัคคีธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสิริพรยิ่งยวดพร้อมคณะนางสาวอรวรรณยาวิชัยลักษณ์พร้อมคณะชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดวัดสิริกาญจนารามจังหวัดกาญจนบุรีสำนักสงฆ์เจโตวิมุตติจังหวัดกาญจนบุรีและจิงหลงคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดโสมนัสวิหารวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดนาเขื่อนจังหวัดชลบุรีวัดท่าผาจังหวัดราชบุรีวัดสวนธรรมปิติจังหวัดกาฬสินธุ์วัดโคกป่าหวายจังหวัดมุกดาหารและวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ครอบครัวนันทชัยพรและครอบครัวอนุภาพบรรเจิดพร้อมคณะมูลนิธิผู้สอบบัญชีภาษีอากรบริษัทเบนิฟินจำกัดนายกรพงศ์ศรีตระกูลทรัพย์พร้อมคณะและนางสาวนหทัยพิรมสารพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องช่วงบ่ายวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลไซทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มเลารัตสมเด็จพระพันปีหลวงศาลเจ้าพ่อเสือสามย่านเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวนหทัยพิรมสารและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 14:00 นณโรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขีรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่ได้รับบาดจะเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านบลูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มไทรอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะ10สมาชิกเอกมกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอิลฮัมนางเงาะสมาชิกเอกครูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสูดิงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ไรอีกนะ
1: หนูตะวันคุณแม่โทรมาบอกว่าคุณครูประจำชั้นโทรมาฝากให้เตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนะ
2: หรอคะคุณปู่คุณครูบอกว่ายังไงบ้างคะ
1: ก็ครูเพ็ญศรีให้ทบทวนวิชาภาษาอังกฤษครูอารักษ์ให้ซ้อมบวกลบคูณหารครูกระยายฝึกอ่านทำนองสนอง
3: โอ้ยแค่ได้ยินก็เหนื่อยแทนมีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ยปู่ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยหลายโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
2: อ้าวแล้วเด็กๆจะเรียนกันยังไงเหรอคะ
1: เพราะเหตุนี้แหละในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
4: ในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือที่เรียกว่า DLTV เด็กๆเลยได้เรียนกันช่องนี้ยังไงล่ะเด็กๆให้ดูกันไหม
5: โรงเรียนบนยอดดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพุทธศักราช2545
3: โอ้ย
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
6: ครูครับวิชาภาษาไทยไม่มีครูมาสอนครับ
7: อ้าวครูใหญ่ไปไหนเนี่ยเขาสอนวิชาภาษาไทยนี่ครูก็ต้องไปสอนวิชาเลขพี่ประถมปลายด้วยสิเอางี้เดี๋ยวครูไปตามครูใหญ่ให้นะ
6: ครับ
7: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
8: อ้าวครูมาก็ดีแล้วมาช่วยผมหมุนจานดาวเทียมหน่อยเร็ว
7: อ้าวครูอยากดูทีวีอะไรตอนนี้ล่ะครับ
8: ก็ติดทีวีให้เด็กเรียนเนี่ยแหละครูในหลวงทรงตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมถ่ายทอดสดการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลเลยนะอึ้งทีนี้เด็กๆก็จะได้เรียนจากทีวีทุกวิชาเลยล่ะโรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้ว
7: ครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับโอ้ยครับครูใหญ่ให้ผมทำดีกว่าครับ
9: พร้อม
7: ไ
9: หม
10: คร
9: ับ
10: พร้อม
9: แ
10: ล้วถ้าพร้อมแล้วไป
7: มีครูตู้จากในหลวงมาช่วยเนี่ยดีมากๆเลยนะครับต่อไปผมกับครูใหญ่ก็คงไม่เหนื่อยมากแล้วล่ะ
8: เรื่องเหนื่อยนะไม่สำคัญกับผมนักหรอกแต่ที่สำคัญคือสิ่งนี้จะทำให้เด็กไทยได้มีความรู้อย่างเท่าเทียมกัน
11: บวก8บวก4เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเป็นการบวก
2: เรียนจากที่ไหนก็ได้นี่ดีมากเลยนะคะเด็กๆทุกท้องที่จะได้มีความรู้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วล่ะนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ในหลวงรัชกาลที่9โปรดให้ตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมานะพระองค์เสด็จไปที่กันดารเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสมัยนั้นไม่มีใครคิดเรื่องนี้กันเลยนะทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงสานต่อโครงการปรับปรุงพัฒนา DLTV ให้ทันสมัยเข้าถึงเด็กไทยทั่วประเทศเพราะทั้งสองพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันอย่างที่ตะวันบอกนั่นแหละ
3: ดีจังเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านเป็นครูอย่างแท้จริงเลยนะครับถึงได้ริเริ่มสิ่งต่างๆขึ้นมา
1: ใช่แล้วล่ะทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูทุกคนจริง
2: ๆหนูขอดูช่องของชั้นอื่นบ้างได้ไหมคะ
1: อ
2: ้
1: าวได้สิ
3: วันนี้ได้เรียนกับ DLTV ทั้งสนุกทั้งได้ความรู้และยังได้เห็นอีกว่าในหลวงรัชกาลที่9คือครูของแผ่นดินที่อยากให้เด็กไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกันเพื่อจะมีชีวิตที่ดีและเป็นกำลังพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกัน

0: สมเด็จย่าโปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น
1: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
2: นี่จะให้เลิกปลูกผีด้วยใช่ไหมไม่ปลูกผีแล้วพวกเราจะอะไร

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ถึงเงียบที่แหวนมีน้ำหนัง
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอปายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านปายสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
3: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับแล้วก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: Borg.
1: การทำมาหากินของพี่น้องลาหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องลาหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
2: จะเจาะเฟือหน่อย
3: มาเฟือสิ
2: เฟือสิละ
3: ง่ายก็ละก็ตัวชอชูกัน
4: เป็นมาสักคู่เชียวหมอตัวเล่หมอเมียจะไปมีหลีกันเหร
5: อมังไห่หลีมังไห
4: ่เอ๊ะไรไ
5: ห่มังไห
4: ่มันยักกันยักกันเลย
5: มายันมีอะ
4: ยันมีมาเล็ก
5: ยันมีละเล่นมีจ้ะ
4: แล้วยันมีมาหลีกันเหรอเราไม่ยัก
5: มายาวหลีชีบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีเชียวก็ยังดิคาเลมอไอทําที่เจอยู่มาลาคู่คุยที่ไผมาก็มาก็มาลาจิบุ
4: คู่ที่ไผมาแบบก็ลาคู
5: ่คู่ละประชาหลายมา
4: โอ้ละประชาเป็นคนนี
5: ้ละประชามูไปพอน
4: ไปเอาเลย
5: มูไปพอน
4: คู่มูไปเอาลาเลยมาลาเลย
5: มาแล้วก็ยื้อพองูมาจูก็เลยมาหมองมาขอฮิวจิบุคู่ยายันเนี่ยก็ดีเชบาที่อยู่นี่ก็มาให้ที่กันนี่
4: ครับ
5: แบกอะไรล่ะอะไรฮี
4: โร่ครับ
5: หรือที่ไหนก็อะไรครับ
4: เ
5: ต็
4: มร้อยเลย
5: น
4: ี่
5: ที
4: ่
5: คร
4: ับ ดีเลยนี่เยอะม
5: าก
4: จอยเลย
5: คือกูก็ชอบนอนดีจังมั้ง
4: ก็ชอบนอนเลย
5: กูชอบนอนจัง
4: ก็ชอบนอนแบบปกติมาแล้วเลย
5: ก็ชอบนอนแบบเนี่ยมุขเจมาแล้วกู
4: ม
5: ุ
4: ขเจแล้วอะไรฮีล่ะมึง
5: อะไรฮี
4: มาตีเลยอะไรฮี
5: อุ้ยยันยากูมาตายเนี่ยก็ดีจัก从我古地跑过，伊就白马街，礼物干嘛拍？比如马伊个车头马伊个，礼物这个那些个七块八。
6: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
4: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไห
6: มก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
4: ทำไมเพราะว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
6: ่ใช่ฮะ
4: เขาก็จะเรียน
6: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
5: กะจกวัวตีกะลีลีมากะกะกูอยู่ช่วงกะไรฮิคุตีกะโดฮุกกะกูตีผักวัวเอ๊ะคดีฝาปุยาคดีกะวัวปอยกัวดอวีขี้วีอาลูนัดสิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตะจีเอ๊ะเลตเอวีอาโกดอฮาวีโออีนัดสิกะจะจอยงายามุเตยงามีอาคดาสู้นั่นเสียใจอยู่กัน
4: ยามุเตมุมีอัปรัสูร
5: อเอ้ขี้มาอยู่ก็ยังมุขก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
4: เอ๊ะใครเช่น
5: นั้นเอ๊ะใครเช่นนั้นคือเช่นนั้นก
4: ็ยึดที่สุดยอดนะ
5: เ
1: ออแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
4: แล้วการไม่สนุกสาระก็ไม่รอแหละมาลาโมกมาลาโบเทวะโป๊ะพุ่งพุ่งซาเปตีพุ่งพุ่งละเวที่คอยมองคอยโบ๊ะโอมายาคือเจ้าตาโบ๊ะจะเป๊ะพุ่งเฉะ
7: แต่ละแต่ละถึงไห
4: นแปลไปอยู
7: ่ไปละ
4: เอ
7: ๊ะมองแม่เหลียร์อะไรอยู่ล่ะ
4: มองอะไรเ
7: ฮ้ยคือมองอะไร
4: เหลียร์มาจบแล้วนี่ยังก็มักจมมากที่วิว
7: มาลับแผล
4: คู่ก็มักจมมาปากก็มักจม
7: ต้นหนุ่มฮิกา
4: น้าฮิกามาฮิกาโ
7: มาตีริ
0: มาเกี่ยวเชี่ยถักกะ
7: ให
8: ้
7: ยอ
8: ล่
7: ะ
8: ให้ยอ
9: ให้ยออ่ะ
7: สว
9: ม
7: ไม่ปอดก็
9: แล้ว
7: ปวดเน
9: ี่
7: ย
9: ปอดเลยคือปอดเลยอ่ะปวดสอปอดสอคือ
8: ปอดหนึ่ง
7: ถ้าติดปุ๊บรู้คนลบเลยโอกาสให้รู้ชอบ
8: ฮะ
7: รู้ชอบโอกา
8: สถูกอ่ะ
7: อ๋อถูกจะเข้าลงข้าขอเลยอ๋อมาติดเลยไม่อยากขอเที่ยวเลย
8: คุ้มมาเมาแหวะ
9: เมาแหวะ
1: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
10: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นสิทธิ์ส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้เต็มรูปแบบเหมือนในระบบเขา
7: ให้มาก็สอน
10: ครับผม
7: แบบเสียผมไม่ได
10: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดี
1: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
10: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือล้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปีเป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
7: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
10: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่นะเพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่าเขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
1: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไ

0: แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
1: มาจากก็จะแย่กว่าค่ะมาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้วเจ้าเราไม่รู้เรื่องเราไปคอยด้วยอ๋อเจ้าหน้าไปข้าก็ไม่ได้ก็ท่าปูระท่าก็งาลาหูเจ้าสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดท่านนู่นโครงการหลวงเก่าต้นน้ำในหาดหน่วยยี่สิบห้าก็เวียเชียสุดที่เจ้าเลยจะมาหลอกเลยจุดป้าก็พอจีละเลยอาชุยก็จะแคว่ก็เชื่อเลยก้ามือจะเชื่อวิลี่ที่กาวีเชื่อวัวเอวเขาจะเชื่อเลยอุท่าเขาจะก้ามือจะเชื่อวิเขาจะเล่ากูปีวิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่หลอดแต่วิชอใช่ไหมเฮ้หนึ่งวิ่งอยู่กูปีวิยื้อก็ดีปีแล้วที่กูยื้อก็ฟิโดปาละไล่มือคอกับมากระเช่ชูเกาที่ปีที่กับมือกระเช่มากระโชว์ที่เจือท่าวิชมองจืดจีก็ยืดได้แล้วแหละคติแหละปีช่องห้าที่แหละเสียชีวิตเสียชีวิตชดไทยก็กูจุดได้แหละท้องเหี้ยแหละชิ้นขาดแผลไปมา
0: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวที่นี่ทุกคนต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
1: ้จากที่ได้เชื่อลาหูเชียวขามาเผยเลยจะน้องไหนที่ตื่นเลยจะน้องยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกระตีวินนะฮะกะเลยเด็กก็ห่อแล้วก็จะแปะกุยเชียวจะชี้อุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จะเชียวอสิวิเดนมีเสียที่มาลามาก็ขอมาจ่องมือเวมือเวก็งาคือทั้งหมดทั้งหมดได้ปลาจะยกชิมาปลาท่ากูมือเวนะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกกูรอท่ากูวอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือมือเขาปาเจ้าไปออกอะหัวตามือชิสพาวเลยเสียเออชาวหาดที่เสียออกไก่เสียเล่ตีกันตีปาเจ้าเลยจะยศปลาเลยมือจ้ากันที่ขอรอที่ปีตีกันที่ลอยพระลากปากกันโจวิเขาชีวิตจะยศชีออกวะหูวะหูแล้วก็ติเชวินี่หูยาหูแล้ว
0: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
2: ก็โจลี่เย่จอเลยนะสุดท้าย
3: ลี่เย่จอเลยจอก็ชอบนอกก็จะบวกยันแอ้มมาล่าก็จะชมว่าจะมาก็มาพวกก็ยังคอยสิชักผู้ใหญ่ก็ยังชมว่าจะมายันแอ้มมาล่าก็นะกูปี้บ่ยันเนี่ยกับมาละยันเนี่ยอยู่กูปี้ยังอยู่ใจชิบุรีมึงสวยที่ใครตุยตะหนอแกไปตุยชมปอที่ผักก็ขยอยก้ามาตายเฮียกันกะที่จะตีเหล็กมึงจะว่าเจ้าเขาใครเดียวใครแหละก็อยู่ไอ้คู่กันที่ปากกับใครแหละยันเนี่ยมาแล้วถ้าบ่เลยใครตีเชลเล่ปูหุกใครชู้เขาเลยปูชู้กับมึงก็จะกอดตัวกันเชื่อยันเนี่ยขาดเจ้าก็ยังมาให้เลยหมดที่เช็คขอจมูกยังไงยากคือการก่อนุบะเช็คเลยคือดีไกลเท่าเลยมาโจก็ชีมาที่คือ
0: ทางเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กเล็กในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลายคนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
3: เดี๋ยวมึงคือจะเตะจะหิ้วก็คืออใช่เลยที่กูเนี่ยไปมาลุยเจอที่โป๊ะที่นี่ก็ยกกะประตูย้อนมากาวเนี่ยมาลุยเลย

0: Kita ya jumpa kerja kat jauh sebut.
1: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่ายังมีเด็กอีก20กว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนในเมือง
0: ยาเอมาเฮียวมาสิจะเข้าสิบุมันสิ่งปตชิตสิมันติชอบพักจะชอบมาใช้ชีวิตอยู่คือมาเฮียวที่บอกว่าเฮียวมองคือที่เข้าที่การใช้ยาคือข้าเขาใช่มาเฮียข้าเขามาชอบอยู
1: ่เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้
2: ยันที่ปอยาเอ็กซ์ที่บาร์เลตีชีก้ามากระตีปอยาการเลวาวก็เอาใจวิคิดจะที่โจวิวก็ตีจักรมากกว่าพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากระฮีฮีคือมาโจวิเอลี่ไต่หัวปุ้ยไก่คนนี้ที่วิหมูไก่กูปอปอยมาลือเจอหมูกูหมูมึนหน่อยฮีวิหมูคนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกกูเลยหมู่เฮ่เวก็อีจ้าแต่ก็ง่าขวัญวิออกไปปืนมาแผลวิ่งจ้าหองแล้วผือเราก็ไปเอามาหมูจ้าหองจ้าตีวิ่งขี้ยาวิ่งอือวิ่งที่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อวิ่งที่กูหมู่เฮ่เช่วิ่งกับโจวิวมันเหนื่อยเฮ่เช่วิ่ง
1: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
0: แล้วก็เข้าที่วิ่งแล้วจะสีขอเขียวไปอยู่นะขอเตียวคู่ไตแล้วไรอยู่ชิขอพ่อไว้เลยดีพ่อขอมีห้าปอบเผาไว้แค่เด็กแต่ก็ไกลก็เขียวก็ยังก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันนักเลยไกลเปลือกชิ้นเช็คกูออกมาตีไข่มันนักกูเขาที่กูเขาที่กูเปลือกหำเตียวกับกูไข่มันก็ตัวปกติกูป้าจะเจอเราแบบนี้กับขอไกลเราเขียวแล้วเชี่ยก็แบบตัวย้อนตัวย้อนมากเลย
1: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ก็คือเมื่อเฮวิโอะก็ติดชิงกิโลก็แต่เราเมื่อคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วจุ๊บปอปออีกมาเจอยากไปที่กาวิอะช่วยมาเจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝ่าเลยที่ใครพิชัยวิวที่บอกที่อาเกะนุ่งงานที่จะเจาะอาที่โอ้ยที่กาจาวิตักดีกว่าโอ้ยที่กาที่นี่จะเจาะพออีกคนใครมาจบอีกชิ้นสุดเฮียที่ใครตีสิกาก็จะอยู่กันนี่ก็อย่างนั้นก็ตีเลยก็ต้องมาพอใครตีอ่ะก็เฮียเลยข้าช่วยพอหุกจะจู้เราเลยเดี๋ยวก็มองห้องจะเฮียกับเฮียชาเลยนี่ก็ช่วยชิดตายหรืออุ้ยดีอ่ะหรือก็มันก
1: ็ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: Food Work วันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้วน้ำค่ะ
0: อันนี้หนูดูไอเดียนี้มันเป็นรูปอะไรรูป

0: อะไรแม่น้ำไว้ฝั่งไหน
1: เอาไว้คุณพ่อด้วยได้ไหมคุณพ่อในของคุณพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้วนึง
0: มันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาช่วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
2: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมคะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความหวานสีแดงเปรี้ยว
1: ได้ยัง
3: ได้แล้ว
2: โอ้พ่อลูกคู่นี
1: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
2: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียว
1: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
3: อยู่ข้างในเลย
1: อยู่ตรงไหนอ่ะหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะหนูทำอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาสินั่นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
2: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
1: นี่อ่ะของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ย
3: หลังวัวที่สุด
2: ตอนนี้เอาไหมล่ะ
1: ขี่ไหม
2: ลองไหม
1: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
2: ่เอาไหมคะ
1: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
3: กลัววัว
1: โอเค
2: ไม่ต้องกลัวอะไรที่สุดมา
1: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
2: ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
1: ลูก
2: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาละเราจะปั่นแล้วนะ
1: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
2: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะอันนี้เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
1: เดี๋ยวเราจะ
2: ต้มนะ
1: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
2: ตอนนี้มีวิตามินมากนะคะ
1: มีประโยชน์มาก
2: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
1: เราคนอยู่สักพักนึงนะครับเด็กเนาะสมาธิสั้นอยู่ทุกคนจะ
2: ได้เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนรออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้าน่ะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่ใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราแค่โยนไปเลยโอ้พอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นลูกอันนี้ให้อันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งอารมณ์ไม่ได้ยั้งอารมณ์ไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปออกมาได้ไง
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกมาได้
1: จับเลยจับเลยพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม

0: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
1: โอ๊ยแต่ก็ไม่กินก็กินไข่มัน
0: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากกินกินไก่ย่างมาก
2: สมเป็นลูกเชฟจริงเลยเนี่ย
3: อาจารย์ครับว่าที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
2: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบุ๊กก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
3: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
2: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
3: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
2: ถูกต้องเลยอ๋อ
3: นี่คือเทคนิคเนาะ
2: เราไปดูไข่มั้ยไปดูไข่มั้ยไปดูไข่
3: ตาครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างมั้ยครับ
0: ไม่เลย
3: สุดยอดสุดยอดเลย
0: ต
3: ั้งมองแต่ไก่
2: ตั้งมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
3: เอาไข่ไก่กันมั้ยอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปม
2: ั้ยใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที
3: ่
2: ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนเขาเพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยเราจะ
3: เก็บไข่ยังไง
2: ก
3: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่าใน
2: ตรงนี้มีอะไรว่ามันมีอะไร
3: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
0: เอ้า
3: เอาหนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
0: ต้องกล
3: ั
0: ว
3: ไม่ต้องกลัวนี่นี่เนี่ยพ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
2: เก็บละเก็บสิ
0: เอาเลยเอาเลย
3: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็วอาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
2: มากันใหญ่เลย
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้วพระซ่าถือดีๆ
3: พระซ่าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
2: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบนึงซึ่งเล็กกว่าค่ะ
3: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
0: ล
3: ู
0: กเจี๊ยบ
3: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พระต้าชอบกินมากด้วยอันเนี้ย
0: ไข่นกกระทา
3: โอ้ยเก่งเก่งวันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
0: 3
2: โอ้
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
0: นี่ไงเหลือตรงนี
3: ้เอานับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม
0: อันหนึ่งสองสามสี่
3: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
2: ไป
0: สิบสิบ
3: สิบเก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
0: ไปกันเลย
4: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
5: โอเคครับ Okay today we gonna make chicken soup with quail egg Okay ซุปไก่ไข่นกกระทา We're gonna dice some carrot a little bit
0: I love carrot
5: You love carrot? How much carrot?
0: 100
5: carrot? That's a lot of them Onion?
0: Yes
5: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
0: หอมใหญ่
5: แสบตาอ๋ออ้าวไม่แสบตาโอเค we're not gonna hurt your eyes okay then we're gonna put celery alright now we're gonna put the eggs okay ตีเลยตีเลย faster faster faster faster and we'll put some chicken in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนึงใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
0: I think it's something inside.
5: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
0: Really yummy.
5: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิอ๋อเดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี้

0: กระเพาะเป่าได้แต่อร่อยครับนี่เชื่อ
1: ครับ
2: และเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
0: ให้11เลยลูกแปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมันมาจากอะไรฮะ
1: มาจากชิคโครงไก่นะครับ
0: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
1: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคโครงไก่ก่อน
2: และตัวอร่อยมากเลย
0: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องที่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มที่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
1: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีทนะฮะแล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮีท
0: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันนี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
1: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดงพันของอเมริกันเดียว
0: ถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
1: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
0: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
1: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
0: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไทยแล้วก็เพปริก้า
0: แล้วก็เกลือ
1: ผงกระเทียม
0: มีซีอิ๊วขาว
1: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
0: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันอยู่แล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
1: ไม่
0: มีเลย
1: ต้องไปร้านอาหารจีน
0: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมี แต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
1: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
0: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี่
1: 42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาดทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
0: ต่อไปเราจะมาทำซาลซ่ากัน
1: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะไม่ใช้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะเลี้ยงไก่ต
0: ่ออ๋อนี่ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
1: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
0: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
1: ่นี่บางคนก็บอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
1: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
0: เราไม่เจอแถวนี้นะ
1: เราไม่ได้ยินกันผมผ่านมะนาวเป็นเสี้ยวนี้ละก็เทปก
0: ็ผมช่วยทานมาเลย
1: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี้ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาหน่อยนึง
0: ซาลซ่าได้แล้วโบเบตพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
1: น้ำมันมะกอกคร
0: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
1: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
0: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
1: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
0: ก็คือไม
1: ้ไม้ครับ
0: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
1: ต้องลองไม้ลำไยจะลองบ้างมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
0: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
1: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
0: ทำเหมือนกับมันมีไอ้น้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
1: ราวๆชั่วโมงนิด
0: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
0: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
1: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
0: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมแล้วระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
1: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
0: อันนี้ก็คือแป้งตอร์ติญ่า
1: ครับ
0: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขาย

0: ตามซูเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
1: นี่ก็หมุนหมุนไปหน่อยนึง
0: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับแล้วก็ค
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
0: เดี๋ยวว่าอยู่นี่แล้วขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
1: ร้อนนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ
0: เป็นมันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮมนี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
1: จะเป็นรสไทย
0: ใช่
1: แล้วก็เครื่องเทศ
0: คือด้วยงานที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานานมันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
1: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
0: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
1: ใช่
0: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
1: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
0: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเฮ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดแล้วตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนชิม
1: ใช่ครับ
0: อร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
1: ยินดีเลยครับ
0: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ปั้นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักนึงนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผม

0: ที่พักลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
1: ์ชากุหลาบค่ะ
0: เอาชากุหลาบ
1: ชากุหลาบค่ะ
0: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
2: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
0: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
1: มไม่เคยอ่ะเคยแต่สาคูไส้หมู
0: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
2: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยไม่เหมือนอาหารคาว
0: มันเหมือนกับไส้ขนมเทียนครับ
2: อ๋อค่ะ
0: และน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิ
2: ใช่
0: มันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกันดูเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
2: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
2: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
3: ้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพื่อแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับทั้ง2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ

0: ักมากนะครับ
1: แล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคน
0: ครับ
1: ที่จะทำร่วมกันได
0: ้ครับ
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
2: รอบสองครับ
0: อุ้ยรอบสอง
2: จานแรกแต่รอบสองครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบสองครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่จากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
2: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
5: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
7: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
5: โอ้โห
7: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
5: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
7: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
5: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
7: รวมไม่มีการแยกใด
5: ๆรวมไปเลย
7: ใช่ค่ะ
5: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
7: 10ถุงอัพ
5: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
7: ใช
5: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
7: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให้
5: งานบ่นไหม
7: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
5: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
8: วันนี้ทำน้ำค่ะ
5: ทำน้ำ
8: ให้ดื่มน้ำ
5: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
8: ดีค่ะ
5: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
8: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
5: เออ
8: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
5: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: นนะ
0: ผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ามาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนา
1: ะ
0: ของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะ
1: โอ้โห
0: โอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: อ่า
1: สปัดให้เศษขยะออก
0: อ่าเศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะ

0: แล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีขนให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
4: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
4: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
4: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
4: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อยแต
0: ่หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อ
1: ัน
0: นั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมักนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: เดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
2: แน่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้

0: จะถามแม่พายอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
1: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานี่นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาคั่วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่ว
1: เจ้า
0: คั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดเลย
0: นวดอย่างนี้เลยเนาะ
1: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: กับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พอไม่จาน
1: เลือกน้องชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เจ้าเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเน
1: า
0: ะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเติมแล้วเค็มนะคะเค็มเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว แอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ

0: เขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: แล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เน
0: า
2: ะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องเร่งต้องมันพริ ก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อยนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอม

0: าะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่า ไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่อ๋อมันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หนูไก่ไหม
2: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: จากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จแต่ได้พระราชทานพันธุ์ปรานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปรานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปรานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่อง

0: ตรงนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรนะครับคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกไปธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กําลังวางแผนกําลังจะเลี้ยงครอปต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
1: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้ ราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิชฟาร์มนะครับมานิชเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1บาท50สตางค์เป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7บาทกว่า7บาท50ซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1บาท50เลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
2: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิชเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิชเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไร ติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แต่โครงการชลประทานมูโนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2517ก็สามารถบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอีกทั้งยังป้องกันน้ำเค็มในฤดูแล้งป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุโตแดงและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการตลอดมา10ปีต่อมาพระองค์มีพระราชดำริให้ขยายผลโครงการชลประทานมูโนจัดตั้งหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนขึ้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านได้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์พุทธศักราช 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปส่งเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในครั้งนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดการดินและน้ำให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในการทำนาและเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแบบผสมผสานให้เกษตรกรจากพื้นที่อื่นๆมาเรียนรู
1: ้ก็จะมีหมู่บ้านข้างเคียงมาดูงานที่นี่แล้วเราก็แนะนำให้ไปทำนะครับไปทำก็ประสบความสำเร็จหลายหมู่บ้านครับเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ของที่นี่เลย
0: หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนโครงการเป็นระยะเพื่อติดตามและต่อยอดโครงการปศุสัตว์เกษตรและงานส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ชลประทานมูโนอย่างสม่ำเสมอ
1: ก็เริ่มดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่นี่มีรายได้ดีและเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายก็ตกรายได้และครอบครัวละต่อปีก็ 100,000 บาทขึ้นไป
0: เดือนสิงหาคม2545พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนบ้านโคกอิฐโคกในจังหวัดนราธิวาสทรงติดตามผลสำเร็จของหมู่บ้านที่ได้นำเทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามแนวพระราชดำริจนสามารถปลูกข้าวได้แล้วถึง 1,500 ไร่ครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรการสาธิตทำข้าวซ้อมมือของกลุ่มแม่บ้านโคกอิฐโคกในโดยใช้ข้าวพื้นเมืองหอมกระดังงาร
2: ัชกาลที่10เคยมาเสด็จที่กลุ่มข้าวซ้อมมือหอมกระดังงาครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเคยถามว่าการแปรรูปข้าวหอมกระดังงาจะได้เพิ่มมูลค่าไหมบอกว่าได้เพิ่มส่วนที่ว่าข้าวเปลือกแบบนี้พอสีออกมาเป็นแกลบพระองค์จะทรงถามว่าจะไปไหนตอบว่าไปพัฒนาดินคือไปเพื่อปรับปรุงดินแบบนี้แล้วก็ดูทำปุ๋ยหมักจะไม่ทอดทิ้งเลย
0: ปัจจุบันข้าวอินทรีย์หอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของอำเภอตากใบที่เกษตรกรบ้านโคกอิฐโคกในเพาะปลูกได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานพิจารณานำความสำเร็จไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆเช่นความสำเร็จในการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวที่บ้านยูโยสามารถเปลี่ยนพื้นที่นาร้างให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรดังที่ได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรนำรูปแบบผลดำเนินการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยมาปรับปรุงพื้นที่บ้านโคกสะตอตำบลสุไหงปาดีอำเภอสุไหงปาดีโดยการขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรับน้ำจากคลองสุไหงปาดีมาล้างดินเปรี้ยวในฤดูฝนและสูบน้ำในคลองสุไหงปาดีใช้ทำการเกษตรในฤดูแล้งปรัชญาในการทรงงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันจบยังคงดำเนินต่อไปด้วยการทำงานสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแผ่นดิน

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาเลยตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัดน้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัดน้ำสมวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัดน้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารปูม้าที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบสำหรับละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเหมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจูงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจน

0: เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูมันก็ได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเขาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
1: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
0: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
1: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
0: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอจิตรคอนอยู่ขึ้นเขาไปไม่เลยที่อำเภอจิตรคอนนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
1: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเพาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเพาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเพาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
0: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
1: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท้อ
0: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตรวจเจ้าบ้านเนี่ย
1: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
0: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟ้นขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ทุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้งข้อสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกเมื่อศตวรรษที่แล้วได้อย่างลึกซึ้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรแล้วก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลก

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อร้อยปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจสองขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติในพุทธศักราช2457

สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจ2ค่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม

ผมนึกไม่ออกนะว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับ

0: 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
1: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2488สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาและนางาซากิจนราบคาบญี่ปุ่นจึงยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข

สงครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยได้เจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

กฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกา

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย
0: ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นมันเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รัฐประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้าหลังสุดขีดและเมื่อรัฐประหารแล้วนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนะได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อไป

0: ทั้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงและคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบหากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: นั่นค่ะอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: เออกำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: เห็นคร
0: ับ เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
2: กล้องถ่ายรูป
0: พายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เออเป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จแล้วเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จมากนะใช่ไหมทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าให้จำนี่จำได้ไหมเนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้จะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วก็สมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วราคาไม่กี่สตางค์หรอกให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นาฬิกากล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวแล้วมีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำอ่ะครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้จำไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
2: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่ล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาเพราะท่านทรงทำได้หมดเลยมีห้องมืดที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ำไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นต้นนี้ก็เตือนความจำก็มีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนเมืองเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอพระราชทานอุดเรือ2ลำเนี่ยเรือ1ลำกับเรือบิน1ลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำแล้วพระองค์ท่านรับสั่งว่านั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก 20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกซื้อใหม่ล่ะไปซื้อ second hand เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ second hand ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
2: ์คุณปู่ล่ะคะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้เราต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
3: ไปครับ
0: โอเคสนุกเลย
3: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อเอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ
5: ครับ
2: ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการคราวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูรู้ยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
6: ขาวดำ
5: ขาวดำ
2: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงนิทรรศการเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระชำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระธิดาทุกๆพระองค์นะครับไปคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนอะคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพ ูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพอะไรเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
7: ์
2: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จักคุณทองแดงไหมครับ
7: รู้จักค่ะ
4: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถถ่ายดูได้ยาก
2: คะจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
4: อ๋อภาพมือครับ
2: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
4: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
8: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
9: คุณอาครับแล้วมีภาพไหนที่หายากๆอีกไหมครับเนี่ย
2: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพนึงนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทำเป็ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
9: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
2: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
0: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สนใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขส่งเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

ย่างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปช่วยเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิ่งสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลในคราวนี้
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอบคุณคุณอานะคะที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะคะ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ
5: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
2: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นค ความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกัน
1: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความสุขมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้

ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็เป็นเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นนี่ก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่อซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปะกากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงนี้จะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระราชดำริก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยประชาบายเราไม่ขยายแล้ว เราก็เลยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยรายสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาไปทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ก็ว่าพื้นที่เปลี่ยนมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรก

0: พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่หลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมาราชบรมนาถพิตรในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้หมู่ที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และได้คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่การหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ๆในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จหัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จหัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชาภิไชยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชานุราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13เพราะนั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาของการหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่องค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เรือตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมาก
1: ค่ะ
0: พอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: มันไม่ได้
1: จ
0: น
1: ไม่ได้
0: จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้

0: เห็นผลสำเร็จ
1: ค่ะ
0: นะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิธีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆเราวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ละเร่งด่วน
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟิตหมดไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ
0: ้
1: โหค่ะ
0: ยังโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือต่อเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมนี่คือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มันลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี
0: ่ครับถึงแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้น
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไห
1: ม
2: เขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนู้นอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกติเนี่ยค่ะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกค่ะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูก
3: การดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้
3: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
3: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
3: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวง
2: ใช่
3: รับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
3: อ๋อส่วน

0: ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโคกาหลัวเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจได้ค่ะ
1: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: ห้าหกพัน
0: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา22-25วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
0: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
0: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
0: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
0: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
0: โรงเรือเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรืองแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
1: ะ
0: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
0: ทำโรงเรือขึ้นมา
1: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
0: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็บขาย
0: เขาก็รับซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเรานี่ปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
0: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
0: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
0: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไล่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเวียอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เยอะเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
0: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น

0: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
1: กี่เอวค่ะ
0: ปากกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
1: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
0: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
1: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
0: ใช้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
0: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
1: ค่ะ
0: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
1: ใช้เอง
0: ในครัวเรือน
1: ค่ะ
0: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
1: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ทอเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
0: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
1: ค่ะ
0: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
1: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
1: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
0: งานหลักคือ
1: ทำไร่ทำสวนค่ะ
0: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
1: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
0: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้ยดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี่คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
1: 20คนค่ะ
0: 20คน
1: ค่ะ
0: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้ว
1: ทำเป็นอยู่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
1: ค่ะ
0: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น 10-20 คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
1: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
1: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
0: ลายเม็ดฟักทอง
1: ค่ะ
0: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
1: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
0: สมัยกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
1: ชุดนี้ค่ะ
0: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอะ
1: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
0: เป็นไฟปั่นมือ
1: ปั่นมือค่ะ
0: สมัยบรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
1: ต่างกันตรงที่ไฟนี่แหละค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปังเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำมันย้อมสีค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
1: ย้อมสีค่ะ
0: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราย้อมสีธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
1: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
0: สีสวย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นพิษด้วย
1: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยังอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
0: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: มีรายได้ค่ะ
0: มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
1: ใช่
0: ได้ถ้าทอได้มากตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครทำมากได้มาก
1: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะแต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะได้ตังค์นะคะ
0: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
1: ค่ะ
0: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
1: บันเดือก็ถึงบันเดือก
0: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
1: ค
0: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
1: รู้สึกดีค่ะ
0: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
1: เคยได้ยินค่ะ
0: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
1: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้ว
1: ค่ะ
0: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
1: ดีใจค่ะ
0: ค่ะ พอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
1: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศคะ
1: ค่ะ
0: ไปไหนมาคะ
1: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
0: อ๋อไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
1: ค่ะ
0: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
1: ชอบค่ะ
0: ที่เขามาดูงานเรา
1: ชอบค่ะ
0: ไปกันกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจค่ะ
0: นี่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
1: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจะได้ไปหลายๆประเทศ
0: ล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
1: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
0: ค่ะมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระปรีชาสามารถในด้านการเกษตรและการอุตสาหกรรมหลักวัดระดับน้ำจำลองซึ่งแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนี้แสดงให้เห็นถึงการเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเสาหินวัดระดับน้ำขึ้นน้ำลงในรอบปีของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหลักวัดระดับน้ำและบัญชีน้ำฝนต้นข้าวล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อเตรียมจัดการสถานการณ์น้ำและการเกษตรกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยทรงห่วงใยการทำมาหากินของราษฎรและพระปรีชาสามารถของพระองค์นอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกคลองหลายสายเพื่อเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการส่งเสริมเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นคลองแสนแสบคลองสุนัขหอนคลองบางขุนเทียนคลองพระโขนงเป็นต้นพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรกรรมของราษฎรคือการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกนอกเหนือจากข้าวและไม้สักพืชหลักคือพริกไทยปลูกอย่างเป็นล่ำเป็นสันแถวเมืองระยองและจันทบุรีและที่สำคัญที่สุดคืออ้อยทรงโปรดให้ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยในหลายเมืองใกล้พระมหานครเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราราชบุรีและหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปรรูปอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายซึ่งในรัชสมัยของพระองค์กลายเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกสร้างรายได้มหาศาลให้ราชอาณาจักรสยามสินค้าอุตสาหกรรมอีกชนิดหนึ่งที่โดดเด่นของสยามในรัชสมัยของพระองค์คือการต่อเรือดังที่จอห์นครอฟอร์ดทูตอังกฤษบันทึกไว้เมื่อพุทธศักราช2373ว่าเรือที่ใช้เดินทะเลอยู่ทางตะวันออกนั้นในจำนวนเรือสำเภาขนาดใหญ่89ลำเป็นเรือที่ต่อในสยาม81ลำด้วยเหตุว่าไม้ที่ใช้ในสยามเป็นไม้คุณภาพดีและค่าต่อเรือถูกกว่าที่อื่นๆจึงเป็นที่สนใจของชาวตะวันตกเป็นอย่างมากสยามสามารถต่อเรือได้ประมาณ 6-8 ลำต่อปีจนกลางรัชกาลเมื่อเรือกำปั่นอย่างฝรั่งเริ่มเป็นที่นิยมสยามก็สามารถต่อเรือกำปั่นขึ้นใช้เองทั้งแบบเรือรบและเรือบรรทุกสินค้าเรือที่ใช้ในราชการที่ใช้ในการรบเช่นเรือแกล้วกลางสมุทรเรือพุทธอำนาจเรือราชฤทธิ์เรือวิทยาคมเรืออุดมเดชเป็นต้นด้วยความพร้อมทางพระราชทรัพย์และสมรรถนะของอู่ต่อเรือจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเรือพระราชพิธีขึ้นใหม่ถึง24ลำพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังเป็นจำนวนมากนับได้ว่าพระองค์ได้ทรงวางรากฐานความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้เห็นเป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระปรีชาญาณพระอัจฉริยภาพพระวิริยอุตสาหะพระราชยานทัศน์ในล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่3ในด้านการพัฒนาเพื่อสยามประเทศโดยแท้

ระบิดาแห่งการค้าไทยในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่19อังกฤษได้แผ่อิทธิพลทางการเมืองการค้าเข้ามายึดครองดินแดนทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปลี่ยนแปลงเมืองภายใต้อาณานิคมเช่นปีนังสิงคโปร์ให้เป็นสถานีการค้าเชื่อมโยงดินแดนแถบตะวันออกกับประเทศของตนสร้างความเติบโตทางการค้าอย่างรวดเร็วระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการพาณิชย์ของราชอาณาจักรสยามให้ตอบสนองกลไกเศรษฐกิจโลกได้อย่างเท่าทันทรงสามารถพลิกสถานการณ์ดังกล่าวให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้อย่างชาญฉลาดพระราชกุศโลบายประการแรกเมื่อสยามต้องลดบทบาททางการค้าและรายได้ของกรมพระคลังสินค้าเพราะผลของสนธิสัญญาการค้ากับอังกฤษและอเมริกาทรงมาส่งเสริมให้กลุ่มขุนนางและพ่อค้าชาวจีนในสยามจัดเรือสินค้าออกไปค้าขายนับเป็นการทรงริเริ่มเปิดตลาดการค้าเสรีขึ้นเป็นครั้งแรกในขณะที่รายได้ของหลวงเพิ่มไปตามจำนวนสินค้าที่ส่งออกโดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับเพิ่มฐานภาษีอากรใหม่ส่วนใหญ่เป็นภาษีสินค้าส่งออกดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีเกลือภาษียาสูบภาษีน้ำมันมะพร้าวภาษีน้ำมันยางเป็นต้นทุกปีมีเรือสินค้าสยามไปเทียบท่าเมืองมะละกาเมืองปีนังประมาณ 30-40 ลำเมืองสิงคโปร์ประมาณ 40-50 ลำสยามเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลทางการค้ามูลค่าการส่งออกประมาณ1ล้านรูปีขณะที่สินค้าขาเข้าประมาณ700,000รูปีจึงกล่าวได้ว่าทรงสร้างความแข็งแกร่งของภาคการค้าระหว่างประเทศหรือที่เรียกอย่างปัจจุบันว่าธุรกิจส่งออกให้เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจสยามนับแต่นั้นมาการพัฒนาการค้าแบบที่สองซึ่งเป็นกลไกเสริมธุรกิจส่งออกคือการสร้างสินค้าตัวใหม่และการสร้างมูลค่าให้สินค้าตัวอย่างเช่นการแปรรูปอ้อยเป็นน้ำตาลทรายส่วนการสร้างสินค้าชนิดใหม่เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันยางนาน้ำมันถั่วเป็นต้นการพัฒนาการค้าประการที่สามอันแสดงถึงความเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งในระบบการขนส่งสินค้าและการคมนาคมเรียกอย่างปัจจุบันว่าการกระจายสินค้าทรงสนับสนุนให้มีการต่อเรือกำปั่นแบบตะวันตกแทนเรือสำเภาจีนด้วยเหตุที่เรือกำปั่นใช้เครื่องจักรและรูปร่างเพรียวกว่าจึงเดินทางได้เร็วกว่ารวมถึงมีขนาดบรรทุกสินค้าได้มากกว่าเรือสำเภาความเฟื่องฟูด้านการค้าเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆขึ้นราชอาณาจักรสยามมีรายได้มั่งคั่งขึ้นเป็นทุนให้ทรงทำนุบำรุงอาณาราษฎรและบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างรากฐานการค้าของประเทศสืบมาในปีพุทธศักราช2551ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพที่ทรงมีต่อปวงชนชาวสยามและแผ่นดินสยามปวงชนจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการค้าไทย

พระราชมรดกด้านเศรษฐกิจการคลังต่อสยามประเทศข้อความตอนหนึ่งจากจดหมายเหตุในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อพุทธศักราช2388ว่าเกิดภัยธรรมชาติในเขตนาแขวงกรุงเก่าการทำเกษตรกรรมเสียหายจึงโปรดให้งดเก็บเงินค่านาในปีนั้นพระพุทธเจ้าอยู่หัวหามีพระทัยปรารถนาอาลัยกับการเก็บเงินค่านาไม่ทรงพระเมตตากับราษฎรมากกว่าเงินที่จะได้มาเป็นของหลวงจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมว่าในปีเถาะนี้ให้เรียกเงินจากราษฎรทำนาโคคู่แต่เฉพาะนาราษฎรลงมือเกี่ยวได้ผลเม็ดข้าวที่นาราษฎรต้นข้าวแห้งเสียไปไม่ได้เก็บเกี่ยวผลเม็ดข้าวนั้นให้ยกเงินค่านาพระราชทานแก่ราษฎรเจ้าของที่นาที่ต้นข้าวแห้งเสียไปความดังกล่าวแสดงถึงปัญหาความไม่แน่นอนของรายได้แผ่นดินจากการจัดเก็บอากรนาทรงปรับลดหย่อนไปตามเหตุการณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรเป็นหลักเช่นเดียวกับการจัดเก็บอากรสวนซึ่งคิดตามจำนวนของผลไม้และขนาดของต้นไม้การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยต้นไม้ล้มตายเป็นจำนวนมากพระราชทานพระเมตตาให้เสียอากรตามจำนวนต้นไม้ที่เหลืออยู่จึงกล่าวได้ว่าทรงต้องใช้พระปรีชาสามารถในการปรับปรุงวิธีการหารายได้มาเป็นเงินงบประมาณใช้จ่ายในแผ่นดินอย่างเป็นธรรมแก่อนาราษฎรด้านภาษีปากเรือซึ่งหลวงเรียกเก็บตามอัตราเรือมีสินค้าเก็บภาษีวาละ 1,700 บาทเรือเปล่าเก็บวาละ 1,500 บาททรงโปรดให้เจ้าพนักงานเข้มงวดเนื่องจากมีเรือหลายลักษณะเข้ามาค้าขายเมื่อการค้าเฟื่องฟูมากขึ้นทรงตั้งอัตราภาษีขึ้นใหม่38อย่างดังเช่นภาษีน้ำตาลทรายภาษีน้ำตาลอ้อยภาษีน้ำตาลหม้อภาษีน้ำมันภาษีกระทะภาษีเนื้อแห้งปลาแห้งภาษียาสูบภาษีไม้ไผ่ไม้รวกไม้สีสุกไม้ค้างพลูและภาษีไม้ต่อเรือเป็นต้นทรงจัดตั้งระบบให้เอกชนประมูลทำหน้าที่เก็บภาษีอากรแทนหลวงเรียกว่าระบบเจ้าภาษีนายอากรทรงโปรดให้ควบคุมการจัดเก็บภาษีอากรให้เกิดความสุจริตยุติธรรมไม่ให้ความเดือดร้อนเกิดแก่ราษฎรตลอดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางระบบเศรษฐกิจการคลังด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบมัธยัสถ์ทรงพลิกแพลงการจัดหารายได้ให้สมกับสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยทรงใช้หลักหลีกเลี่ยงความเดือดร้อนของประชาชนทรงเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในรัชสมัยของพระองค์มีเงินรายได้แผ่นดินทรงมีเงินใช้ปรับปรุงกองทัพเพื่อปกป้องพระราชอาณาจักรที่สำคัญที่สุดทรงสามารถเก็บเงินแผ่นดินส่วนหนึ่งไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเหรียญเม็กซิกันที่ไทยเรียกว่าเงินเหรียญนกต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์รสร.112เงินถุงแดงนี้ก็ได้ใช้เป็นเงินค่าปรับจากการสู้รบช่วยให้ราชอาณาจักรสยามผ่านพ้นวิกฤตดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้พระปรีชาสามารถนี้ปวงชนชาวไทยจากเทิดทูนไว้

พระราชยานทัตเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่พื้นที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีนี้ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวต่างชาติในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนับแต่มิชนารีชาวอเมริกันคนแรกเดวิดเอบิลได้เดินทางเข้ามาพำนักในสยามประเทศเมื่อพุทธศักราช2374จากนั้นได้มีมิชชันนารีชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวอเมริกันได้ทยอยเดินทางเข้ามาในสยามอย่างต่อเนื่องแม้มุ่งหวังเพียงด้านการเผยแผ่ศาสนาแต่ความรู้ตะวันตกที่ติดตัวมากับมิชชันนารีเหล่านี้ได้เป็นจุดเปลี่ยนในด้านการศึกษาและวิทยาการครั้งสำคัญของสยามประเทศเป็นการเปิดโลกทัศน์ชาวสยามในสมัยนั้นให้รับรู้วิทยาการด้านต่างๆเช่นการศึกษาภาษาอังกฤษการพิมพ์การอาวุธการต่อเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังเช่นเหตุการณ์เมื่อนายแพทย์ชาวอเมริกันนายแพทย์เดนนี่บิชบรัดเลย์หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามหมอบรัดเลย์ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกกันว่าหมอปลัดเลย์ได้ทำการผ่าตัดพระภิกษุที่กระดูกแขนแตกจากการระเบิดของพลุไฟพเนียงในงานฉลองวัดพระประยุรวงศาวาสเป็นการเริ่มต้นด้านการศัลยกรรมสยามเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นยังมีคนทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองเช่นอยุธยาปากน้ำมาเข้ารับการรักษาจากหมอบรัดเลย์ในรอบ2ปีจำนวนถึง 5,000 คนที่สำคัญน้ำพระราชหฤทัยทรงส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของวิทยาการตะวันตกเช่นทรงให้หมอบลัดเลทดลองปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษให้ข้าราชบริพารทรงพอพระราชหฤทัยมากได้พระราชทานรางวัลให้คณะหมอบลัดเลและทรงโปรดให้หมอหลวงได้ทดลองทำบ้างนอกจากนั้นเมื่อคราวอหิวาตกโรคระบาดทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์ชาวอเมริกันแซมมัวเฮาส์ช่วยโดยการใช้การแพทย์และการสาธารณสุขแผนใหม่มีการใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช่นใช้แอลกอฮอล์ผสมการบูนป้องกันการระบาดได้ผลดียิ่งกว่านั้นหมอบรัดเลได้ตั้งโรงพิมพ์ภาษาไทยครั้งแรกในกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ใบประกาศห้ามสูบฟินจำนวนกว่าหมื่นฉบับเผยแพร่แก่ประชาชนในปีพุทธศักราช2382ช่วงเวลาการเข้ามาของมิชชันนารีตะวันตกเป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการค้าเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์ส่งเสริมวิทยาการนี้เองที่มีส่วนเปิดทางให้ชาวสยามหัวก้าวหน้าหลายกลุ่มให้ความสนใจขนขวายหาความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาการตะวันตกดังเช่นกลุ่มพระราชวงศ์คือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวงศาสนิทหรือกลุ่มขุนนางจมื่นวัยวรนาถช่วงบุญนาคซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ในสมัยรัชกาลที่5และหม่อมราโชไทยพระราชวงศ์ขุนนางและชาวสยามที่เรียนรู้ความรู้ตะวันตกในสมัยนั้น

ได้กลายเป็นกำลังสำคัญให้ราชอาณาจักรสยามปรับเปลี่ยนเป็นสยามใหม่ในรัชกาลต่อมาการเปิดสยามรับวิทยาการแผนใหม่ได้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพอัญชาญฉลาดของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์และขุนนางในสมัยนั้น

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: งการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานี50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปตามกันค่ะ
1: ในส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทําตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้แล้วปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมสามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในการแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกไปในทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอบต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได
2: ้เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้ เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิดฟาร์มนะครับมานิดเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาทซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรสพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้มเรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
0: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิดเจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิดเจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้าน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช 2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่า

0: ช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
1: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างบ้านศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
1: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: ผมนี่ขี่คอพ่อลงเรือตั้งแต่เล็กๆผมยังไม่ได้เข้าโรงเรียนตอนนั้นทรัพยากรก็เยอะมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยอ้วนที่บ้านพ่อมีอ้วนเขียวอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีอยู่แค่4ตัว
2: อ้วนเอ็นเนี่ยมันมาจากคนในชุมชนเราทางชะอำนั่นแหละเขาใช้อ้วนเอ็นกันหมดแล้วมีว่าเราใช้อ้วนเขียวอยู่เขาได้ปลาเยอะจะตายก็ทดลองเอามาใช้เรือเพิ่มขึ้นกลายเป็นเรือ 40-50 ลำเครื่องมือตอนนั้นเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมาใช้อ้วนเอ็นทั้งหมดพอปลาไอ้2เซน9ที่มันจับเนี่ยมันน้อยเราทำไงแล้วปลาน้อยเราเห็นไอ้ปลาตัวเล็กๆที่มันไม่ติดอ้วนเรามันรอดอ้วนไปเราก็ไปลดตาอ้วนลงอีกก็ต้องทำนี่ทำกันหมดทั้งอ่าวเลยทำกัน10กว่าลำจับที่บ้านหมดข้ามไปเอาประจวบหมดที่สุดท้ายเลยไปเป็นชุมพรแล้วครับ10ประลำครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าไม่ให้ระวางลูกปลาทูตอนนั้นไปเช่าบ้านเขาอยู่เขาเริ่มมาบอกก็ถ้ายังคืนวางลูกปลาทูจะไม่ให้เช่าบ้านแล้วนะไม่ให้อยู่แล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ทนแรงเสียทานไม่ไหวเพราะว่ามานั่งคุยกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องกลับบ้านจนพี่เปี๊ยกก็มาชวนเราว่าเฮ้ยที่มังไร่เขามีการรวมกลุ่มกันก็ไปรวมไปเป็นสมาชิกของเขาไปลงรายชื่อประชุมอะไรเขาก็เลยได้ชื่อกลุ่มประมงเล็กอาวขั้นกระไดทุกคนในหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกันหมดพี่ตุ๊กก็บอกว่ามันน่าจะเป็นไอ้อวนตาทีที่พวกพี่ใช้นะเพราะว่าพวกพี่มันไปตัดตอนพันปลาหมดปลามันไม่ได้เกิดไม่ได้ขยายพันธุ์พี่ตุ๊กก็เลยว่าพวกพี่ลองยึดไอ้อวนตาทีนี่ดูไหมดูว่าดูที่ปลาจะกลับมาไหมก็ยึดอวนตาทีปรากฏว่าปลาก็ยังไม่มาพี่ตุ๊กก็เลยว่ามันต้องมีเรื่องงานอนุรักษ์เข้ามาช่วยด้วยสังกอเนี่ยมันได้ผลเพราะว่า

0: อนที่สมัยที่เข้าไปออกเรือใหญ่นะก็ไปทำไอ้อวนสังเนี่ยทำไว้เพื่อล่อปลาให้ปลาเข้ามานี่เราก็ทดลองทำสังกันเริ่มทำสังเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเห็นลูกปลาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วมันได้ผลปลามันกลับมานะเราทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยใครจะมาจับลูกปลาว่าเราไม่ได้นะถ้าจับลูกปลานี่มีปัญหากันแล้วเริ่มห่วงเราต้องปกป้องลูกปลานะถ้าเราไม่ถูกปกป้องไอ้สิ่งที่เราทำมามันก็ปลาประโยชน์แต่ถ้าเราไปจับมันซะเองถ้าเราทำมันเพื่อตัวเองทุกอย่างมันก็จบมันก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเมื่อก่อนก็คือเมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องงานอนุรักษ์แต่ในนี้เราใช้รัฐธรรมนูญเราสิทธิชุมชนย่อมมีสิทธิดูแลปกป้องหน้าบ้านตัวเองผมเคยพูดกันเสมอว่าไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคนเห็นแก่ตัวนะคนที่กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างในทะเลเอาหมดคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องงานส่วนรวมไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองมาถูกจุดนี้ได
1: ้นี่คือบ้านของเราแล้วความชอบธรรมคือเราทำให้มันตรงต่อถึงมือลูกมือหลานให้พี่น้องทุกคนที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสได้ทักเทียมกันได้ใช้ทรัพยากรเหมือนที่ผมได้ใช้มาและผมมีจุดบอดของผมคือโอกาสที่ผมเคยพลาดมาผมเอาโอกาสที่พลาดแล้วมาแก้ไขมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสที่ดีๆให้กับลูกกับหลานให้กับชุมชนได้ขาดตก
0: ทะเลไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินไม่ต้องใส่ปุ๋ยถ้าเราไม่ใส่ใจหัง

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ดีครับเป็นไงบ้างสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะ
2: น
0: ั่
2: นค่ะอัจฉริยภาพเกี่ยวกับการถ่ายรูปของในหลวงค่ะ
0: กำลังอยากจะถามพอดีเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ต่างๆไหม
3: ครับ
0: เห็นอะไรเวลาท่านเสด็จ
4: กล้องถ่ายรูป
0: กระพายกล้องถ่ายรูปทำไม
3: เอาไว้เก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆหรือเปล่าครับ
0: เป็นการช่วยความจำรับฉากบอกว่าเนี่ยเราไปที่หลายๆแห่งนะแล้วเสร็จเราจำได้บ้างเราจำไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นใช้กล้องนี่แหละถ่ายภูมิประเทศถ่ายอะไรต่างๆจะได้นึกออกเพราะว่าเสด็จเยอะมากนะใช่ไหม
3: คร
0: ับ ทั่วประเทศไทยเลยให้ถ้าจำนี่จำได้ไหม
3: ครับ
0: เนี่ยท่านเสด็จมา70ปีอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรบางอย่างนี่เตือนความจำทีนี้ถ้าจะให้ปู่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ทรงเริ่มถ่ายรูปตั้งแต่8ขวบเนี่ยแล้วสมเด็จพระศรีได้ทรงซื้อกล้องโคโรเน็ตหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว

0: ราไม่กี่สตางค์ละให้ตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะนั้นทรงพระยาวเนี่ยได้ทรงถ่ายรูปไว้เป็นกิจวัตรแล้วก็ถ่ายเรื่อยมาเลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงเอาไปเนี่ยหนึ่งแผนที่นะสะพายกล้องวิทยุมีดินสอล้วนแล้วแต่เครื่องมือทำงานเท่านั้นและงานอะไรงานที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินต่อประชาชนเพราะนั้นพอโตขึ้นไปเมื่อไหร่นี่ต้องทำงานให้มากๆเหมือนอย่างพระเจ้าอยู่หัวเรามีกล้องกันหรือยังสมัยนี้สบายมากไปโทรศัพท์พูดก็ได้ถ่ายก็ได้บันทึกก็ได้นะมีอะไรต้องใช้ให้เป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ครับผมอยากรู้ครับว่าภาพถ่ายที่พระองค์ถ่ายเป็นประจำครับคือภาพอะไรครับ
0: เนี่ยภาพภูมิประเทศนะไปที่ไหนเราจะได้เห็นต้นไม้เห็นพื้นที่เป็นยังไงเห็นน้ำเป็นยังไงถ่ายประชาชนจะได้จำหน้าเขาได้จำไหมเราเจอคนเยอะๆเราจำได้ปะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ไม่ได้แต่พอเห็นภาพปั๊บเรานึกออกเลย
1: แล้วท่านทรงจำได้ไงวะครับว่าท่านตรงนี้ท่านไปที่ไหนอย่างเงี้ย
0: พอเสร็จแล้วพอกลับมาไอ้กล้องสมัยก่อนนี้ต้องเอาไปล้างเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวล้างภาพได้นะสมัยก่อนนี้ต้องเข้าห้องมืดล้างฟิล์มก่อนล้างฟิล์มเสร็จไปอัดเป็นแผ่นเป็นรูปเป็นใบออกมาพระองค์ท่านทรงทําได้หมดเลยมีห้องที่พระราชวังสวนจิตด้วยซ้ําไปแล้วเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็บันทึกข้างหลังไว้รูปนี้ถ่ายที่นั่นเป็นภูมิประเทศของต้นนั้นตรงนี้ก็เตือนความจําจะมีเกร็ดนิดนึงคือได้เล่าพระราชทานให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยต่อเรือศรีอยุธยาณยอดส่วนมือเหลือเป็นลำเล็กๆเนี่ยต่อเรือลำหนึ่งแล้วก็ต่อเรือบินลำหนึ่งสมเด็จพระศรีขอท่านขอพระราชทานหุ่นเรือสองลำเนี่ยเรือหนึ่งลำกับเรือบินหนึ่งลำเอาไปขายเอาไปประมูลเพื่อไปเอาเงินมาทำการกุศลพอให้ไปเสร็จได้เงินมาจำนวนหนึ่งสมเด็จพระศรีแบ่งให้ 10% หรือ 20% ไม่รู้เป็นค่าทำหลวงพ่อองค์ท่านรับสั่งว่านั่นแหละเงินก้อนแรกก้อนนั้นเอาไปซื้อกล้องดีๆอันหนึ่งประมาณสัก20,000 บาทแล้วก็ปู่ยังบอกเลยบอกว่าเอ๊ะมันแพงกว่านั้นนี่เพราะกล้องมันยี่ห้อนี้ราคาแพงมากรับสั่งบอกว่าใครบอกว่าซื้อใหม่ล่ะไปซื้อเซคันด์แฮนด์เห็นไหมพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะหนึ่งจะมีอะไรตะไลนี่ต้องเก็บเงินด้วยตัวเองหาเงินด้วยตัวเองนะแล้วถึงไปซื้อแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซิกเกิลแฮนด์ก็เอาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยอย่าขอเงินพ่อแม่มากนักนะจะขอของเล่นอะไรให้ดูของเล่นที่มันเป็นประโยชน
1: ์คุณปู่ค่ะแล้วเทคนิคในการถ่ายภาพของในหลวงค่ะมีอะไรบ้าง
0: โอ้ท่านพระองค์ท่านถ่ายเก่งมากนะเพราะกล้องสมัยก่อนนี้ไม่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาถ่ายกดเข้าไปมันก็ติดอะสมัยก่อนนี้มันต้องมาตั้งถ่ายพวกหลานๆเนี่ยต้องวัดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ่ายยากมากเพราะฉะนั้นต้องมีศิลปะต้องรู้เรื่องแสงเรื่องความเร็วเรื่องระยะเรื่องอะไรต่ออะไรไปหมดเลยเนี่ยที่ปู่เล่ามาเนี่ยมันนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ดีกว่าไปเห็นได้ด้วยตาเลยนะเราไปดูต่อกันไหม
3: ไปครับ
0: โอเคสนุกแล้วสิ
3: ครับ
4: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวพระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพที่ไหนกันนั้นสักครู่เดียวครับ

0: วันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนรู้เรื่องราวของพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพกันที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้องๆวันนี้มาแต่เช้าเลยหนูชื่ออะไรคะ
3: หนูชื่อไอแคร์ค่ะ
4: หนูชื่อนัชชาค่ะ
5: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
6: ผมชื่อผิงหยางครับ
2: แล้วมาพร้อมกันอย่างนี้วันนี้อยากจะมาที่นี่มาทำอะไรครับ
4: หนูอยากดูเกี่ยวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงค
2: ่ะในหลวงรัชกาลที่9ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณอามีหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านอยู่พอดีเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่นี่นะครับเมื่อปี2560

0: รวบรวมไว้100กว่าภาพเดี๋ยวเรามาดูในหนังสือกันนะครับ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยที่รวบรวมไว้ในนิทรรศการข่าวนั้นเนี่ยได้รวบรวมไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ทรงถ่ายรูปนะครับเมื่อประมาณปี2490กว่าๆช่วงนั้นหนูยังไม่เกิดนะสังเกตเห็นไหมครับว่าภาพเป็นสีอะไร
1: ขาวดำ
2: ขาวดำ
0: ขาวดำครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยภาพถ่ายสียังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนมากภาพถ่ายที่ถ่ายในสมัยนั้นก็จะเป็นขาวดำที่อยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็คงถ่ายภาพเป็นขาวดำเป็นส่วนใหญ่และเนื้อหาที่ทรงถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาพระองค์ต่างๆทุกๆพระองค์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องราวของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็จะเล่าตามเวลาช่วงเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับที่ได้เลือกมาจัดแสดงในเทศกาลเห็นไหมครับประชาชนเต็มไปหมดเลยครับคราวนั้นก็เป็นคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะครับภาพนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคนที่มารอรับเสด็จเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอน่าจะเป็นหมื่นคนเลยแล้วถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆนะครับภาพถ่ายในลักษณะนี้เนี่ยจะมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยที่พระองค์ท่านทรงถ่ายภาพครับแสดงให้เห็นถึงว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยรักพระองค์ท่านขนาดไหนไม่ว่าเสด็จพระดำเนินที่ไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีคนไปคอยเฝ้ารับเสด็จอยู่ไม่ขาดสายเลยครับถ้าพวกเราได้สังเกตภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพต่างๆเนี่ยได้เรียงลำดับไปตามเหตุการณ์ในตามช่วงเวลาเราจะเห็นรูปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และถ้าหากเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีพระราชโอรสพระราชธิดาของในหลวงรัชกาลที่9ทุกๆพระองค์โดยที่เรียงตามเวลาไปเรื่อยๆจนกระทั่งทรงเจริญวัยขึ้นนะครับต่อมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพสีขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่คุณอาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประชาชนจำนวนมากมาเฝ้ารับเสด็จในช่วงต้นรัชกาลภาพนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งซึ่งเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในต่างจังหวัดเราก็จะเห็นบรรยากาศของประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นภาพอย่างนี้เราจะเห็นได้ตลอดรัชกาลเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทรงครองราชถึง70ปีเนี่ยก็จะมีประชาชนจำนวนมากมายเนี่ยมาเฝ้ารับเสด็จเสมอซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ตลอดจนกระทั่งถึงช่วงปลายรัชกาลถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะครับในภาพนี้นอกจากจะมีประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็พระราชโอรสพระราชธิดาทุกๆพระองค์นะครับมาคอยเยี่ยมเยียนราษฎรด้วยซึ่งลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไต่ถามความสุขความทุกข์ที่ได้รับทรงรับทราบแล้วก็นำมาแก้ไขให้ประชาชนต่างๆเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: อาจารย์ครับแล้วพระองค์ท่านชอบถ่ายภาพแนวไหนคร
0: ับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าหนูๆจะได้ดูหนังสือนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะเห็นว่ามีภาพถ่ายทุกๆแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนนะครับเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสิงสาราสัตว์แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยจะมีภาพถ่ายที่เราจะเห็นต่อๆไปเนี่ยนะครับก็คือภาพภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยซึ่งเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปในที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาพปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแห้งแล้งหรือว่าเรื่องของป่าไม้ถูกทำลายเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนซึ่งพระองค์ท่านก็จะใช้ภาพถ่ายนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บันทึกเอาไว้เพื่อทรงนำไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนของท่านหรือว่าจะเป็นภาพแนวศิลปะนะครับภาพนี้หนูดูออกไหมครับภาพเป็นเงาของพระองค์ท่านเองที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือภาพนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นหน้าปกของหนังสือเล่มนี้สวยไหมครับเราดูปุ๊บเลยเราก็จะทราบทันทีว่าเป็นภาพของพระองค์ท่านเองนะครับรวมถึงภาพที่เป็นเรื่องของสิงสาราสัตว
1: ์
0: ก็จะมีภาพสุนัขนะครับสุนัขทรงเลี้ยงครอบครัวของคุณทองแดงรู้จัก

0: แรงไหมครับ
1: รู้จักค่ะ
2: อาจารย์ค่ะแล้วภาพไหนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงถ่ายเอาไว้แล้วเราสามารถหาดูได้ยาก
0: ครับจริงๆเนี่ยหลายๆภาพในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากแทบจะทั้งนั้นเลยแต่ว่ามีภาพนึงที่คุณอาเห็นแล้วชอบมากแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือภาพนี้หนูเห็นไหมว่าเป็นภาพอะไรนี่ครับภาพนี้
2: อ๋อภาพมือครับ
0: มือลิงที่ยื่นออกมาจับที่รองเท้าหรือว่าฉลองพระบาทของพระองค์ท่านเห็นไหมครับน่ารักไหมพระองค์ท่านยืนทรงยืนอยู่แล้วก็คงจะอยู่หน้ากรงลิงแล้วก็ลิงก็เอื้อมมือมาจับที่รองเท้าของท่าน
2: ภาพที่หนูชอบมากที่สุดก็คือภาพที่ลิงได้จับฉลองพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคล้ายๆกับความบังเอิญที่อยู่ดีๆลิงก็มาจับอะไรอย่างนี้มันเป็นเหมือนความอาร์ตในอีกแบบนึงค่ะ
3: หนูชอบรูปที่ลิงมาจับรองเท้าในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเพราะว่ามันน่ารัก
4: คุณอาครับมีภาพไหนที่หายากอีกไหมครับ
0: ก็อย่างภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่หายากอย่างภาพนี้เป็นภาพของพระองค์ท่านเองที่กำลังนั่งทรงงานหรือนั่งทำงานอยู่ในโต๊ะทำงานซึ่งเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับภาพอีกลักษณะหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในงานถ่ายฝีพระหัตถ์ที่น่าสนใจมากนะครับก็เป็นภาพถ่ายที่พระองค์ท่านทรงถ่ายพระองค์ท่านเองนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทรงกำลังเป่าทรัมเป็ตนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงโปรดมากนะครับก็เป็นลักษณะของการตั้งกล้องถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพระองค์ท่านเองขณะที่กำลังทรงดนตรี
4: ผมว่าภาพนี้ท่านน่าจะอยากผ่อนคลายนะคะเพราะว่าข้างหลังยังมีรูปแผนที่อยู่เลยคร
0: ับ ใช่ครับก็ภาพนี้ก็บอกอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับช่วงที่ทรงดนตรีซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทรงโปรดปรานเนี่ยก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการทรงงานนะครับ
5: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างนั้นห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมการถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนานหรือความสวยงามเท่านั้นจงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมงานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นใจอีกเยอะแยะเลยเราไปพูดคุยกับคุณอากันต่อดีกว่านะครับเด็ก
1: ๆในช่วงปลายรัชกาลที่พระสุขภาพไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเนี่ยได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เราจะเห็นคุ้นตาอยู่ก็คือภาพสุนัขทรงเลี้ยงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพคุณทองแดงซึ่งมีตั้งแต่ตอนที่คุณทองแดงเกิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ไล่เวลาไปจนกระทั่งถึงโตขึ้นมาแล้วก็มีครอบครัวนะครับภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทรงพักผ่อนแล้วก็อยู่กับธรรมชาติที่วังไกลกังวลหัวหินซึ่งจะเป็นภาพที่เล่าให้เราเห็นถึงชีวิตประจำวันของพระองค์ท่านแล้วก็อันนี้ก็มีแม่มะลิซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของคุณทองแดงที่ดูแลคุณทองแดงมาตั้งแต่เกิด
2: อาจารย์คะอาจารย์ชอบภาพไหนมากที่สุดคะ
1: จริงๆแล้วคุณอาชอบภาพในเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ประทับใจจริงๆที่สุดเนี่ยก็คือภาพนี้ถึงได้เลือกมาเป็นหน้าปกเพราะว่าภาพนี้บอกอะไรเราหลายๆอย่างนะครับเป็นภาพในแนวศิลปะซึ่งดูแล้วน่าประทับใจเพราะว่าภาพของพระองค์ท่านเองซึ่งใครๆดูปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นภาพของพระองค์ท่าน
3: ก็ผมชอบภาพที่เป็นเงาตรงหน้าปกของหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านนะครับเพราะว่าภาพนั้นเนี่ยครับคือถ้าดูแล้วเนี่ยครับจะมีความเป็นศิลปะมากเลยครับ

างที่คุณอาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าพระองค์ท่านก็จะทรงถ่ายภาพต่างจังหวัดเป็นส่วนมากซึ่งเล่าให้เราเห็นว่าพระองค์ท่านทรงดูแลแล้วก็ห่วงใยประชาชนพระองค์ท่านทรงนำภาพถ่ายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนในการที่จะกลับไปเหลือประชาชนของท่าน

0: ส่วนในตอนท้ายของเล่มนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เล่าถึงเรื่องราวในช่วงปลายรัชกาลอย่างที่ได้เล่าแล้วว่าขณะที่พระชนมายุสูงขึ้นพระวรกายไม่แข็งแรงเท่าเดิมพระองค์ท่านใช้เวลาจำนวนมากไปประทับอยู่ที่หัวหินนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพถ่ายที่เล่าเรื่องถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมพระองค์ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุนัขทรงเลี้ยงเรื่องของสิงสารสัตว์ต่างๆซึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพเหล่านี้มีภาพอะไรบ้างนะครับ
1: เห็นไหมครับเด็กๆว่าภาพถ่ายของพระองค์ท่านนั้นทรงสื่อความหมายออกมาต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พระองค์ท่านได้ฝากไว้สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพมีครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วเนี่ยก็มีคณะกรรมการของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รุ่น อาวุโสได้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ได้พระราชทานพระบรมราชโอวาทว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามก็ขอให้ทุกๆคนที่รักการถ่ายภาพเนี่ยอย่าได้เพียงแค่ถ่ายภาพเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นแต่ขอให้ได้นำภาพถ่ายเนี่ยมาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้สังคมด้วยหนูๆเองก็ตามนะครับถ้าวันหลังเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คงจะได้ถ่ายภาพเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีโทรศัพท์ถ่ายภาพเล่นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ่ายภาพเพื่อความสุขของเราเองเนี่ยก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าควรจะต้องนำเอาภาพถ่ายเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมด้วย
2: คุณอาครับคุณอาช่วยเล่าเกี่ยวกับนิทรรศการที่เคยจ
0: ั
2: ดมาหน่อยได
0: ้
2: ไหม
0: ครับได้ครับก็นิทรรศการภาพถ่ายผีพระหัตถ์ที่จัดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2560เนี่ยก็จะเป็นนิทรรศการที่รวบรวมภาพถ่ายผีพระหัตถ์ของหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราซึ่งรวบรวมอย่างที่เล่าแล้วก็คือภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในช่วงเวลาต่างๆจำนวนกว่า100ภาพแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่เนี่ยครับที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีประชาชนคนไทยมาดูจำนวนมากมายแล้วก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมา
3: อาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์เนี่ยค่ะได้รวบรวมภาพถ่ายออกมาจากไหนบ้างคะถึงได้เป็นหนังสือเล่มนี
0: ้ครับภาพถ่ายทั้งหมดนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองงานช่างภาพสุดพระองค์สำนักพระราชวังซึ่งได้ทำการคัดเลือกมาให้ส่วนหนึ่งเพื่อนำมาจัดแสดงในเทศกาลนะครับ
3: แปลว่ารูปภาพทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็คือตอนนั้นก็ได้มาทำการจัดนิทรรศการทุกรูปเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: พวกเราก็ขอขอบคุณคุณอานะครับที่คุณอาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายผีพระหัตถ์ในเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอบคุณนะครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งครับ
3: วันนี้หนูมาที่สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วหนูก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหนูได้เห็นทุกภาพเลยที่ในหลวงท่านได้ทรงถ่ายเอาไว้ความรู้ที่หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพอยู่แล้วหนูก็จะเอาการถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพต่อไปค่ะ
4: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9หนูจะไปบอกต่อให้แม่ฟังค่ะเพราะว่าแม่ก็ชอบถ่ายรูปถ่ายนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปหมดเลยค่ะหนูจะไปบอกแม่ว่าถ่ายรูปไม่ใช่ถ่ายแค่เพื่อความสนุกแต่ถ่ายเพื่อให้มีความสุขค่ะ

0: การถ่ายภาพของในหลวงรัชกาลที่9มีหลายแนวทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือธรรมชาติและถ่ายภาพอื่นๆอีกมากมายผมจะไปนำไปสานต่อโดยที่ผมจะไปบอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อก็ทำงานด้านการถ่ายภาพเหมือนกันซึ่งจะไปบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านเนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพเพื่อความสนุกแต่ถ่ายภาพเพื่อให้สื่อถึงการเรียนรู้และประโยชน์ครับ
1: ก็ได้เห็นหลายอย่างเลยครับเหมือนเราได้เห็นเรื่องราวที่อยู่ในภาพเนี่ยครับเพราะว่าพอเห็นภาพถ่ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับบางภาพก็เห็นเป็นการทรงงานของท่านการทำอะไรที่ผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในภาพอะครับผมเอาไปสานต่อให้คุณพ่อของผมได้ครับผมก็จะเอาเรื่องนี้นะครับไปบอกท่านว่าในภาพแต่ละภาพเนี่ยครับเราที่เป็นคนถ่ายเนี่ยครับก็ควรรู้ความหมายของภาพนั้นเหมือนกันครับ
2: การถ่ายภาพถือเป็นแขนงทางศิลปะอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนพระราชหฤทัยมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ท่านทรงศึกษาวิธีการถ่ายภาพด้วยพระองค์เองรวมถึงทรงค้นหาเทคนิคใหม่ๆมาใช้ในการถ่ายภาพอยู่เสมอซึ่งภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านและแสดงให้เห็นถึงความหมายต่างๆที่ซ่อนอยู่ในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านั้นเพราะภาพของพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อเป็นศิลปะอย่างเดียวแต่ยังคงคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและนำความมาสู่ประชาชนชาวไทยทุกคน

0: เราเกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแค่ที่เราเกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแคชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบเราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอสิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาเขาคือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นแล้วเราก็เจอคนเหล่านั้นอะเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: สวยนะเนี่ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วอะแต่ไม่เห็นมีใครเคยรู้เลยอะ
1: สีไหนดีอะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ได้
0: จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับที่คนมากกว่าเนาะมันไม่ได้อยู่ที่สีอะ
1: แต่งหน้าเตรียมไปแว้นดีกว่าใครๆก็คงคิดว่าเราสวยที่สุดในโลกแน่เลยอะจริงๆไม่น่าปล่อยให้เลยวัยที่เขารับประกวดนางงามเลยเนาะทำไมช่วงนี้เราถึงได้สวยขนาดนี้เนี่ยผิวก็ผุดผ่องตาก็กลมโตน่ารัก
2: นึกออกแล้วเราต้องยิ่งขับจุดเด่นของเราให้ยิ่งเด่นขึ้นกว่าเดิมเติมตาของเราให้มันแบบดูเข้มขึ้นดีกว่าแล้วก็ทำให้ปากของเรามีสีที่ระเรื่อขึ้นสวยสวยสวยสวย
0: ใช่แหละนี่เลยสวยอ่ะเดี๋ยวนี้สวยมากเลยอ่ะต้องแบบนี้แหละตาดูสโมกี้ลึกลับน่าค้นหาริมฝีปากก็ดูอวบอิ่มสวยสวยสวยมากอ่ะสวยมากสวยมากสวยมากสวยแบบนี้โลกต้องรู้เรารู้โลกต้องรู้ใช่หรอรู้สึกเข้าใจอะไรผิดแน่เลยดูแบบเยอะเกินอ่ะไม่เอาละทนดูไม่ไหวแล้วค่ะจะหลงตัวเองมากๆเลยนะคะรู้สึกจะเข้าใจอะไรผิดถ้าให้ดูนะน้องในคลิปคนนี้นะคะก็หน้าตาก็พอใช้ได้อ่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอาการหลงตัวเองไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอบันว่าดีเลยวันนี้นะคะเรามาทำความรู้จักกับคนที่มีบุคลิกหลงตัวเองในรายการปลดชนวนป่วนใจกันดีกว่าค่ะคนหลงตัวเองเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่คือเขาใช้คำว่า narcissist นะคะเอแล้ว narcissist นี่มีที่มาอย่างไรไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะนี่ชแวบแหมมานะคะมีหนังสือให้คำตอบเราอยู่ข้างๆนี้เลยนาซิซัสก็เป็นพรานหนุ่มรูปงามที่เดินทางออกรอบโลกเพื่อที่จะตามหาคนที่จะมาเป็นคนรักของเขา

0: แต่ว่าก็ยังไม่เคยเจอเลยค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกับนางไม้ที่งามมากๆมีชื่อว่าเอ็กโคเอ็กโคเนี่ยหลงรักเขาเลยค่ะแล้วก็อยากจะฟังเสียงของนาซิซัสตลอดเวลาแต่นาซิซัสกับปฏิเสธค่ะเพราะว่าเธอยังไม่ใช่คนรักที่เขาตามหาในที่สุดค่ะวันหนึ่งนาซิซัสก็ได้เจอคนนั้นแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังก้มลงดื่มน้ำในบ่อน้ำแห่งหนึ่งเขาได้เจอกับเงาสะท้อนของคนคนหนึ่งที่มีรูปงามมากงดงามเสียจนเขาตกหลุมรักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนใจไปทำอะไรได้อีกเลยเงาที่ว่านั้นก็คือเป็นเงาสะท้อนของตัวเขาเองค่ะทีนี้นาซิซัสเนี่ยหลงรักเงาของตัวเองจนกระทั่งไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมไปไหนไม่ยอมทำอะไรทั้งสิ้นเกาะอยู่แต่ขอบบ่อน้ำแล้วก็เฝ้ามองคนที่เขารักซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยนะคะจนกระทั่งจมน้ำสิ้นใจตายไปเทพอโฟรไดนะคะพอเห็นแล้วก็นึกเวทนามากก็เลยเสกให้เขากลายเป็นดอกไม้เพื่อระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นดอกที่ว่านี้ก็มีชื่อว่าดอกนาซิซัสค่ะพอฟังแล้วนะคะเราก็สามารถเรียนรู้จากตำนานเรื่องนี้ได้ว่าการที่เราระลึกหรือว่าคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายได้เหมือนกันเหมือนกับพรานหนุ่มรูปงามที่มีชื่อว่านาซิซัสค่ะยังมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะกับคนหลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอาบันจะพาทุกคนไปคุยกับอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาครับเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไป
0: คุณหมอครับ
1: ครับ
0: อาบันถึงเข้าขั้นเป็นโรคหลงตัวเองหรือยังคะแบบนี้เพราะว่ามองตัวเองก็รู้สึกว่าก็สวยดีนี่นาความสามารถก็ไม่เบาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นโรคหลงตัวเองยังคะ
1: อย่าเพิ่งกังวลไปนะเพราะว่าคำว่าหลงตัวเองหรืออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นคำไทยที่คนเราพูดกันแต่ว่าในทางของโรคของทางจิตเวชแล้วเนี่ยที่เรากำลังต้องมาทำความเข้าใจเรากำลังพูดถึงกันเรื่องของโรคของบุคลิกภาพบางอย่าง
0: บุคลิกภาพไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงโรคบุคลิกภาพ
1: ครับคือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโรคบุคลิกภาพที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความว่าเนี่ยเอ๊ะคนนี้เป็นคนหลงตัวเองหรือเปล่าเนี่ยมันมีชนิดไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละอย่าเพิ่งกังวลใจไปว่าเอ๊ะความเป็นอย่างนี้มันเราเป็นหลงตัวเองหรืออะไรต่างเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนมันเป็นเรื่องของโรคหนึ่งที่มันมีรูปแบบแผนของการใช้ชีวิตของลักษณะความคิดของลักษณะอารมณ์ลักษณะพฤติกรรมนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องมานานแล้วตั้งแต่อาจจะสมัยวัยรุ่นตอนปลายแล้วต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนถึงวัยผู้ใหญ่คําว่าบุคลิกภาพเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คําว่าโรคหลงตัวเองที่เรากําลังพูดถึงในวันนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงเรื่องของโรคที่ชื่อว่า narcissistic personality disorder หรือว่าโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิด narcissistic
0: แล้วทําไมมันถึงจะต้องมาเริ่มตอนที่เป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เริ่มเกิดอาการหรือว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าเป็นโรคหลงตัวเองมันเกี่ยวข้องยังไงความสําคัญยังไงกับเรื่องวัยอ่ะค่ะ
1: ที่มันเกี่ยวข้องเลยเพราะว่าวันนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพแล้วถ้าเราลงไปสํารวจเรื่องของบุคลิกภาพของคนเราจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกค่อยๆสร้างและค่อยๆปรับมาในช่วงวัยเด็กมาเป็นวัยรุ่นแล้วมันจะคล้ายๆกับเป็นพื้นเป็นนั่นขึ้นในชีวิตเราแล้วเนี่ยตอนผู้ใหญ่แหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเลยต้องบอกว่าเหตุมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเรามีการเรียนรู้การที่มันยังปรับอะไรได้อยู่เยอะแต่พอโตแล้วมันก็จะคล้ายๆฝังแน่นอยู่ในตัวเรา
0: ที่คุณหมอบอกว่าที่อบันเป็นเนี่ยยังไม่น่าจะถือว่าเป็นโรคหลงตัวเองแล้วโรคหลงตัวเองอะคะตกลงมันมีอาการบ่งชี้หรือว่ามีลักษณะยังไงที่คุณหมอดูปุ๊บแล้วบอกอันเนี้ยมีแนวโน้มที่จะเป็นนะคะ
1: ครับครับจริงๆดูปุ๊บเลยแล้วบอกเลยนี่ยากมากแต่ถ้าจะพูดถึงว่าโรคบุคลิกภาพชนิดหลงตัวเองหรือ narcissistic เนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับลักษณะเลยเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยจะมีลักษณะความมั่นใจในตัวเองสูงนะครับในการแสดงออกมา
0: ต้องมั่นใจขนาดไหนถึงว่ามันเกินไปแล้วอะคะ
1: มันจะสะท้อนออกมานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตมันจะมีผลกระทบนะครับกับทั้งชีวิตตัวเองหรือชีวิตคนอื่นๆนะครับเช่นความมั่นใจนี้มันมากเกินจนบางทีถ้าใช้คำทั่วไปนะครับบางคนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีความกลางความมองว่าตัวเราเนี่ยแบบสำคัญมากใหญ่มากแล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยนำเอาสิ่งเนี้ยไปคล้ายๆกับมีผลต่อคนอื่นๆรอบข้างหรือในข้างกับกันนะครับพอไปมีผลกับคนอื่นๆรอบข้างเนี่ยคนรอบข้างก็อาจจะไม่พอใจ
0: ไม่อยากอยู่ด้วยกับคนแบบน
1: ี้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากมีความสัมพันธ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เวลาเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยบางทีเขาก็จะพยายามยกตัวเองเขาเรียกว่ายกตนขึ้นข่มคนอื่น
1: ครับ
0: นี่เป็นอาการหนึ่งได้ใช่ไหมคะ
1: ถือว่าเป็นอาการ

0: งได้เพราะว่านอกจากเรื่องของความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากเนี่ยนะครับลักษณะที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องความที่ต้องการได้รับการยอมรับและต้องการได้รับการชื่นชมและเคารพจากคนอื่นอย่างมากนะครับใครกับว่าเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยตัวเราน่าจะต้องเป็นศูนย์กลางของให้กับความสนใจนะตรงนั้นแล้วก็อีกฝ่ายนึงควรจะต้องเคารพควรจะต้องชื่นชมอย่างมากนะครับจนเกินพอดีจริงตัวอย่างมีได้หลายรูปแบบนะครับแบบนึงที่อาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับคืออารมณ์ที่บางทีเราเรียกว่าคนที่เป็นผู้มีความสําคัญอย่างมากนะครับแต่ความสําคัญอันนี้คือหมายถึงว่าไม่ใช่แค่คนอื่นให้ความสําคัญอย่างเดียวเนาะเจ้าตัวเนี่ยก็เหมือนกับมองตัวเองว่าเนี่ยเราต้องเป็น VIP นะเราต้องเป็นคนสําคัญนะอีกคนนึงเนี่ยมาเทคแคร์มาให้การดูแลมาเอาต่างๆที
1: ่
0: สําหรับคนที่มีอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะได้รับอย่างเงี้ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ชัดเจนสําหรับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้คนที่มีลักษณะของโรคนี้เนี่ยถ้าดูลึกๆลงไปในจิตใจจริงๆเนี่ยนะครับความที่เขากลายเป็นว่ามีบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยเรามีสมมติฐานว่ามันมีต้นกําเนิดมาจากความมั่นใจลึกๆข้างในจริงๆเนี่ยน้อยหรือต่ํามากนะครับจนมันกลายเป็นว่าเรื่องของการที่ใช้ชีวิตการแสดงออกมันออกมาเป็นแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามั่นใจจนเกินพอดีอย่างเงี้ยนะครับ
1: เหมือนกับว่าข้างในพร่องเลยพยายามชดเชยโดยการแสดงออกแบบใหญ่กว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
0: ครับถ้าจะพูดง่ายๆก็อย่างนั้นก็ได
1: ้คุณหมอบอกว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้ที่เห็นอาการอย่างได้ชัดๆประเภทแรกก็คืออาการแบบแสดงออกมั่นใจมากไปที่ไหนรู้เลยคือออกจะเรียกว่าเหมือนกลางแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าคนที่เป็นโรคนี้ที่อย่างที่คุณหมอบอกว่าอ่อนไหวเนี่ยเขาไม่ได้มีบุคลิกกลางแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองแบบเจ๋งกว่าคนอื่นอยู่อะไรเงี้ย
0: หลักๆแล้วเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกที่คุยกันไปแล้วคือแบบที่มันมีการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับในอีกแบบนึงเนี่ยเขาเรียกว่าในแบบที่มันเหมือนกับเป็นอาการในแบบซ่อนๆจะเป็นลักษณะที่คนนี้อาจจะไม่ได้ดูกลางไม่ได้ดูว่าแบบเหมือนกับแสดงออกว่าเป็นคนใหญ่คนโตต้องการให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรมากนะครับจะออกแนวๆเป็นแบบเหมือนกับนิ่งๆแล้วก็บางทีดูกังวลนิดๆได้ซ้ํานะครับ
1: ตรงกันข้ามกับประเภทแรกเลย
0: ใช่ครับคล้ายๆกับลองสอบถามเขาเพิ่มเติมนะครับหลายๆที่จะพบว่ามันมีความที่เขาเองรู้สึกว่ามันแบบเขาดีนะเขามีความสามารถนะเขาเก่งนะมากๆอยู่ข้างในแล้วความที่มันเหมือนกับว่าเขามองอย่างเงี้ยอย่างติดแน่นมากนะครับว่าเขาควรจะเนี่ยได้รับการชื่นชมหรืออะไรตรงเนี้ยอย่างมากเลยนะครับมันทําให้เขายิ่งอ่อนไหวต่อการที่จะถูกปฏิเสธต่อการที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็อาจจะแสดงออกมาเป็นความกังวลในบางทีถ้าเขาไปอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นไม่ยอมรับเขาหรือว่าคนอื่นพร้อมจะวิพากษ์วิจารณ์เขาอะไรเงี้ยนะครับ
1: อ๋อค่ะอย่างที่บอกว่าคําภาษาไทยคําว่าหลงตัวเองนี่มันทําให้เข้าใจผิดไปได้เหมือนกันนะคะฟังดูอาการมันไม่ใช่หลงตัวเองอย่างนั้นแต่มันเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีดีและคิดว่าคนอื่นคนจะรับรู้ว่าเขาดีกว่า
0: เป็นลักษณะหลัก
1: เป็นลักษณะหลักเลยอ๋อ
0: ใช่ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยจะต่างจากคนที่ไม่เป็นโรคนี้ที่สําคัญมากอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีความสามารถในการที่จะรับรู้และเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้สนใจเลยว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไง
1: ถ้าเราสามารถรับรู้ได้ถึงผลกระทบของการกระทําของเราอะค่ะก
0: ็
1: จะทําให้เราเลิกทําสิ่งนั้นไปแต่คนที่เป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยจะไม่ทราบก็เลยยังทําต่อเนื่องไป
0: ครับแน่นอนที่สุดเลยเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ได้เห็นว่าอีกฝ่ายนึงเขาจะรู้สึกยังไงมันจะทําให้เกิดพฤติกรรมมากมายเลยที่แบบกลายเป็นว่าไปกระทบกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยแหละคนอื่นก็จะอาจจะได้รับผลกระทบได้รับผลเสียและแน่นอนสิ่งที่ตามมาก็กลายเป็นว่าสังคมก็จะน้อยลงสําหรับคนที่เป็นผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีใครรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างลึกซึ้งกับคนคนนี้จริงๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นชีวิตที่มีความทุกข์ได้มากเหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องของความที่เขามั่นใจมากความที่เขาต้องการคําชื่นชมและการยอมรับอย่างมากเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะอื่นอีกที่น่าเห็นใจนะครับแต่จริงๆเจ้าตัวแล้วอาจจะไม่ค่อยรับรู้เท่าไหร่นะครับคือในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคนที่มีบุคลิกภาพชนิดนี้ที่ถึงขนาดเป็นโรคเลยนะครับจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นมากนะครับพูดง่ายๆคือเวลาคบใครจะออกมาแนวคบผิวเผินไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมือนกับแน่นแฟนสนิทสนมชัดเจนนักอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนึงที่ทําให้กลายเป็นว่าดูเหมือนเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่ชัดเจนเลย
1: เพราะอะไรอะคะ ทำไมเขาไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนอื่นได
0: ้อย่างแรกอาจจะอย่างที่เราคุยกันไปแล้วนะครับคือโดยลักษณะแบบแผนของการใช้ชีวิตของการที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยเขาจะมีลักษณะความมั่นใจที่สูงมากความที่ถ้าเป็นในด้านหนึ่งอาจจะเป็นกลางแล้วไปข่มคนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โอกาสที่คนจะมาสนิทใกล้ชิดเนี่ยน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกปฏิเสธหรือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเงี้ยนะครับ
1: รับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จะเจ็บปวดมากกว่าคนอื่นเยอะใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าความที่มันจะไปเข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจะยากคนเราต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเนี่ยมันจะมีการคล้ายๆกับการตอบสนองการพูดคุยกันอะไรเงี้ยกันนะครับ
1: เขาเรียกว่าเหมือนว่าถ้าเกิดว่าไม่สนิทกันมากเราก็อาจจะนำแต่สิ่งที่ดีนำเสนอแต่สิ่งที่ดีของเราได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครอย่างใกล้ชิดเนี่ยมันเหมือนถ้าใช้คำง่ายๆคือเหมือนเห็นท่าแท้กันละกันถ้าคนที่เป็นโรคนี้ก็คืออาจจะอย่างที่บอกว่าจริงๆความเคารพตัวเองอาจจะต่ำหรือว่าไม่มั่นใจมากว่าตัวเองดีจริงหรือเปล่าก็เลยเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาก็เลยพยายามปกปิดสร้างกำแพงมาเพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ที่จะเห็นจุดอ่อนของเขาหรือว่าข้อที่มันไม่เพอร์เฟกต
0: ์
1: แล้วก็อาจจะปฏิเสธเขาไม่ชอบเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็เลยสร้างเกราะขึ้นมาอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ในสมมติฐานทางจิตวิทยาเราก็ศึกษาแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามีสมมติฐานว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันมีความอ่อนมากข้างในจนมันออกมาเป็นแบบในลักษณะบุคลิกภาพแบบนี
1: ้ถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: ก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับ
1: คุณหมอบอกว่าในเรื่องของบุคลิกภาพอะค่ะว่าจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยในตอนไหนวัยรุ่นถ้าเราเข้าไปจัดการดูแลเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ในช่วงที่กำลังเกิดกระบวนการนี้ค่ะจะสามารถป้องกันไม่ให้คนนี้เป็นนาร์ซิสซิสติกหรือว่าเป็นโรคหลงตัวเองได้ไหมคะ
0: เป็นไปได้ไหมก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าความที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาเป็นยังไงนี่มันมีหลายปัจจัยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะทำให้คนคนหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพมาเป็นยังไงเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเรื่องของพันธุกรรมกรรมพันธุ์ต่างๆแต่นั้นก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวป
1: ั
0: จจัยอื่นๆก็มีเช่นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วสภาพร่างกายเป็นยังไงเพราะว่าหลายๆคนพ่อแม่อาจจะแบบเป็นคนที่เรียกว่าใจเย็นอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กเกิดมาตั้งแต่แรกก็อาจจะมีแบบว่าภาวะแบบดูเหมือนงองแงง่ายใจร้อนอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กก็มีนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของร่างกายของอารมณ์ของคนเราตอนเกิดมาแต่ละคนก็ต่างกันแหละนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเลี้ยงดูก็มีผลอย่างมากแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้แหละที่ผมจะบอกว่าถ้าถามว่าการเลี้ยงดูการดูแลนะช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นจะช่วยให้เขาเองเนี่ยมีเรื่องของบุคลิกภาพผิดปกติได้น้อยลงได้ลดลงม
1: ัน
0: คือเป็นบุคลิกภาพที่ปกตินะฮะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะก็มีผลแน่นอนเช่นการให้ความดูแลให้ใส่ใจที่พอเหมาะ
1: ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าแบบไหนเนี่ยไม่พอเหมาะ
0: ส่วนใหญ่แล้วแบบที่ไม่พอเหมาะก็คือแบบที่หนึ่งนะครับที่ชัดมากๆเลยละเลยไปเลย
1: ไม่สนใจลูกทิ้งไปเลยให้เขาอยู่คนเดียว
0: ครับหรือเวลาที่ลูกแบบว่าเหมือนกับมีความเจ็บป่วยหรือว่าคล้ายๆกับร้องงอแงอย่างมากแล้วไม่ได้รับการดูแลเลยอะไรเงี้ยก็ทำให้มีผลได้แต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปโอ้การเข้าไปดูแลจนเกินพอดีก็ทำให้มีผลได้เหมือนกันว่ามีผลกับบุคลิกภาพอะไรบางอย่างเราไม่ได้บอกได้สรุปโดยแท้หรอกว่าทางใดทางหนึ่งจะต้องเป็นแบบเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: เพราะมันซับซ้อนมากแล้วก็อาจจะมีหลายๆปัจจัยอะไรอย่างงี้ร่วมกันด้วยใช่ไหม
0: สิ่งที่สำคัญเลยอย่างนึงก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ลูกของเราอย่างเงี้ยครับเขาทำอะไรในสิ่งที่ดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมแบบที่จะชมนะให้การยอมรับให้การที่สนับสนุนว่าเอ้ยเนี่ยเขาทำดีมากเลยตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เติมนะครับในส่วนที่เขาเองรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองที่ดีที่พอเหมาะ
1: การที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหลงตัวเองเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในลึกมากๆคนที่เป็นโรคนี้ค่ะเขาจะสามารถได้รับการช่วยเหลือยังไงได้บ้างอะคะเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่ทราบหรือเป็นไปได้ไหมคะว่าทราบแล้วปฏิเสธความจริงคุณหมอมองว่าคุณหมอหรือว่าสังคมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: ครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือคงต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่ามันมีนะโรคนี้มันมีนะภาวะบุคลิกภาพแบบนี้เวลาเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้ว ก็ทำให้เราเองสังเกตตัวเองได้

0: ากขึ้นหลายๆทีที่คนที่เป็นโรคนี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้มาดูแลตัวเองเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้สังเกตตัวเองเลยว่านี่แหละมันเป็นเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้ของตัวเราแต่ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงว่าโดยทั่วไปจะยากแก่การมารับการรักษาหรือการดูแลจะมารับการดูแลก็ต่อเมื่อเขามีโรคอย่างอื่นหรืออาการอย่างอื่นร่ว
1: ม
0: อย่างเช่น

0: เรื่องพวกนี้ก่อนแต่ว่าพอรับการรักษาไปแล้วไปมาเริ่มมาดูสังเกตเห็นมากขึ้นว่าจริงๆมันมีเรื่องของบุคลิกภาพเร
1: ื่อง
0: ของแบบแผนการใช้ชีวิตด้วยที่มันเป็นผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ค่อยๆมารับการดูแลรักษาถามว่าโดยปกติเราทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่กับการรักษามากขึ้นคือการอธิบายตามตรงนี่แหละครับว่ามันมีนะที่มันเป็นโรคแบบนี้แต่สิ่งพวกนี้ต้องทำไปโดยความเข้าใจและความที่ก็เป็นห่วงเป็นใยเขาจริงๆ
1: ค่ะ
0: เพราะแน่นอนอย่างที่บอกคนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดนี้เนี่ยอ่อนไหวมากต่อการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอะไรใช่ไหมครับ
1: อาบันก็สึกเห็นภาพเหมือนกันเช่นดูช่วงนี้แบบว่าดูสีแบบนิสัยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยคนถึงไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยรู้ไหมว่าต้องเป็นโรคของตัวเองแน่เลยไปหาหมอทีสิถ
0: ้
1: าไม่หายดูสีชีวิตแย่คนอื่นเขาก็แย่อย่างนี้ใครฟังปุ๊บก็แบบยิ่งไม่อยากไปยิ่งแบบยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลย
0: จริงๆไม่ได้ต้องเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดไหนเลยก็ได้นะครับเพื่อโดยคนทั่วไปที่กำลังมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รับการเข้าใจจริงๆแล้วมันยากเหมือนกันที่จะทำให้เกิดการสื่อสารร่วมกันว่าเอ้ยเรามาดูแลตัวเองไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยังไงความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: แล้วในเรื่องของการรักษาล่ะคะเห็นคุณหมอบอกว่าสิ่งนึงที่เขาบกพร่องไปเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นในกระบวนการรักษานี้มีขั้นตอนอะไรเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ไหมคะ
0: เพราะว่าการรักษาหลักๆของโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัด
1: จิตบำบัดคืออะไรคะ
0: จิตบำบัดคืออะไรถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือการมาพูดคุยเพื่อเป้าหมายของการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำคือมันจะเป็นการพูดคุยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นลักษณะของความคิดพฤติกรรมหรือว่าเรื่องของการรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจและสิ่งพวกนี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอกาสที่บุคลิกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นก็จะมีสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจิตบำบัดก็คือเนี่ยครับการที่มาพูดคุยแล้วก็มาดูแลเรื่องพวกนี้ซึ่งจะมีการคล้ายๆกับนัดต่อเนื่องเพื่อทำงานกันต่อเนื่อง
1: จิตบำบัดนี่คือคล้ายๆกับการระบายด้วยป่ะคะ
0: การระบายเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนแบบส่วนน้อยมากๆของจิตบำบัดนะครับเพราะว่าระบายก็จะทำให้ความคล้ายๆกับสบายใจรวมไปถึงความมั่นคงของจิตใจมากขึ้นแต่แน่นอนการทำจิตบำบัดไม่ใช่แค่นั้นเพื่อเป้าหมายของการรักษาเนี่ยมันน่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับการระบายไปอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนอื่นๆนะครับนอกจากเหนือจากการระบายนะครับเช่นการมาหาทางแก้ปัญหาบางอย่างการมาทบทวนตัวเองดูว่าที่เราเป็นแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างมาตรวจสอบกันกับคุณหมอว่ามันแบบมีสิ่งนี้นะมันจริงไหมจริงแท้ 100% ไหมมันเคยก่อให้เกิดชีวิตอะไรกับชีวิตบ้างเราจะปรับเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่มารับการทำจิตบำบัดเนี่ยก็คือแสดงว่ามาพูดคุยกับคุณหมอแต่คุณหมอเองก็จะมีเหมือนเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมคะว่าไม่ได้ให้พูดไปแบบอย่างสเปะสปะให้เขาระบายอย่างเดียว คุณหมอก็จะดึงจุดต่างๆมาแล้วก็สะท้อนกลับให้เขาคิดตั้งคำถามให้สังเกตตัวเองให้สำรวจตัวเอง
0: ใช้เทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการที่ทำความเข้าใจจิตใจแล้วก็นำไปสู่การรักษาการปรับเปลี่ยนการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเกิดอาบันแบบไม่เข้าใจความรู้สึกคนอื่นนะคะแล้วคุณหมอมาสอนให้อาบันแบบต้องเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นต้องรู้ว่าการกระทำตัวเองเนี่ยส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรบ้างให้เข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยแต่อาบันบกพร่องตรงนี้ค่ะแล้วอาบันจะต้องเสแสร้งอย่างเงี้ยหรอคะเพื่อที่จะแบบคนอื่นนะเขาทำกันแบบนี้เราก็จะต้องทำแบบนี
0: ้
1: คือคุณหมอจะแนะนำเขายังไงอะคะ
0: การแนะนำอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการรักษามันจะอาจจะบางส่วนที่มันเป็นการแนะนำจากหมอนะครับว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดแบบนี้ได้นะหรืออย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าในส่วนหนึ่งของการรักษาที่สำคัญเลยเนี่ยคือการที่ให้คนไข้เนี่ยค่อยๆได้สำรวจดูสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ลองคล้ายๆกับคบคิดหรือลองตระหนักดูว่ามันมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยตัวคนไข้เองจะค่อยๆเกิดการเรียนรู้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่ถามนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วความสามารถในการรับรู้อารมณ์ใจคอของคนอื่นความรู้สึกคนอื่นน้อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้เวลาในการที่ค่อยเป็นค่อยไปในการที่ให้เขาได้ลองดูส่วนใหญ่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มาหาหมอแล้วแปลว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างขึ้นแล้วจากจุดนี้แหละมันจะค่อยๆกลับมาชวนกลับมาลองดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาอาจจะค่อยๆเห็นว่าในมุมนึงนะ มันก็มีส่วนที่มันกระทบกับจิตใจเขาในอีกมุมหนึ่งมันมีไหมที่มันก็ความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงอย่างเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ค่อยๆเป็นค่อยๆกันในการรักษา
1: เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการเรียนรู
0: ้
1: โดยให้

0: รวจความรู้สึกของตัวเองความทุกข์ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากสิ่งนี้ก่อนแล้วก็เอาความรู้สึกนี้ไปใส่ว่าคนอื่นก็เกิดความทุกข์ชนิดได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น
1: อย่างน้อยๆพอเรารู้ว่ารู้จักแล้วมันมีความรู้สึกเนี่ยคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะคนอื่นมีความรู้สึกไหมแล้วเป็นยังไงแต่ว่าอันเนี้ยต้องค่อยๆใช้เวลาในการทำการบำบัดรักษากันไปแล้วก็ค่อยๆดูแลกันไป
0: วันนี้อบันก็เลยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของnarcissistic หรือว่าโรคหลงตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่อบันรู้สึกแน่ๆเลยก็คือมุมมองของตัวเองอะค่ะเปลี่ยนไปกับคนที่เป็นโรคนี้หรืออาจจะเป็นโรคนี้จากเมื่อก่อนที่เราจะรู้สึกตัดสินว่าโหคนนี้ทำไมถึงแบบยกตนข่มคนอื่นจังเลยทำไมถึงดูถูกคนอื่นหรือคนนี้ทำไมดูกังวลมากอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตอนนี้รู้สึกกับกลายเป็นว่าอบันใช้คำว่าเห็นใจพวกเขามากขึ้นเพราะจริงๆข้างในเขาต้องการให้ใครสักคนเห็นความสำคัญของเขาอะค่ะแต่พอดีมันอาจจะมากเกินไปเท่านั้นเอง
1: ค
0: ่ะก็พอฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะคะรวมถึงก็หวังว่าคนที่ชมรายการเนี่ยค่ะก็จะสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นที่เป็นอยู่ด้วยก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็เลยได้เข้าใจคนเหล่านี้มากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคนที่ฟังอยู่เนี่ยไม่ว่าจะกำลังประสบปัญหาเป็นโรคนี้อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือว่าคนรอบข้างที่สังเกตว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเป็นเนี่ยก็จะเกิดความเห็นอกเห็นใจพวกเขามากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีครับ
0: พบกับปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้อบายกับคุณหมอก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางส่องอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลพราวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำได้รู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยส่วนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่

0: เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี่ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
1: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
0: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได
1: ้เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
0: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ
1: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อโรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนน่ะมันเร็ว

0: ารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
1: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
0: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดออกเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้นหนึ่งโรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินนึงนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านมันก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสารมั่งนะ
2: ลุงมาช่วยนี่ระยะทานมาก็พอกี่พอใจจะใช้ระยะถวายไม่หลวงระยะมันเร็วนี่ช่วยแม่หลวยนี่หลีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: มองไม่รู้ก็ทำตัวเองก็อยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นการดำเนินนโยบายต่างประเทศของพระองค์นะครับช่วยทำให้สยามประเทศของเรารอดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่สำคัญมาได้มากมายหลายครั้งครับและยังสามารถดำรงคงความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันการเสด็จประพาสประเทศต่างๆในทวีปยุโรปของพระองค์นั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นอีกเหตุการณ์สำคัญหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนกับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของประเทศสยามเรากับนานาอารยประเทศตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสดินแดนยุโรปอันไกลโพ้นถึง2ครั้งคือพุทธศักราช2440และพุทธศักราช2450เป็นช่วงเวลาที่มหาอำนาจในยุโรปต่างแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคมไปทั่วโลกรวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สยามต้องเผชิญกับการรุกคืบของมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในที่สุดเกิดข้อพิพาทโดยเฉพาะกับฝรั่งเศสทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่ในที่สุดพระบรมวิเทโสบายที่พระองค์ทรงดำเนินและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ก็ช่วยนำพาสยามให้ดำรงเอกราชไว้ได้

ลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปทั้งสองครั้งสะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกจากการเสด็จพระราชดำเนินออกไปเจริญพระราชไมตรีทางการทูตเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมให้แน่นแฟนขึ้นและแสวงหามิตรประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อทวงดุลอำนาจไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนสยามมากเกินไปส่งผลให้นานาประเทศยอมรับว่าสยามมีอธิปไตยและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในสังคมโลกพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินแห่งสยามทรงฉายคู่กับบรรดาผู้นำชาติมหาอำนาจในยุโรปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ชั้นนำหลายฉบับเป็นข่าวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสยามในสายตาชาวยุโรปให้ชัดเจนตามความเป็นจริงมากขึ้น

ุกประเทศที่พระองค์เสด็จประพาสพระองค์ทรงบันทึกและเปรียบเทียบสภาพบ้านเมืองวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศรวมทั้งความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนศิลปะวิทยาการต่างๆและแม้จะเป็นช่วงปลายรัชกาลแต่สิ่งที่ได้ทอดพระเนตรก็มีประโยชน์ต่อการนำกลับมาพัฒนากิจการที่พระองค์ทรงริเริ่มไว้อยู่แล้วให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พระราชหัตถ์เลขาทั้งหมด43ฉบับที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา225วันของการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่รู้จักกันในชื่อว่าไกลบ้านเรื่องราวในบทพระราชนิพนธ์มิได้เป็นแค่เพียงพระบันทึกประจำวันแต่ที่สำคัญยิ่งคือได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในทวีปยุโรปเป็นการเปิดโลกทัศน์ของชาวสยามออกไปสัมผัสกับแดนสิวิไลในหลากหลายแง่เช่นเดียวกับภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นับร้อยที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ฉายภาพเหตุการณ์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ขณะที่พระบรมฉายาลักษณ์จำนวนมากที่ทรงฉายระหว่างการเสด็จประพาสครั้งนั้นเป็นภาพอันสง่างามของพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามที่ได้ตีพิมพ์อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายครั้งดังเช่นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัตถ์เป็นภาพลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยก้าวทันความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ไกลบ้านยังแฝงด้วยข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมายดังเช่นพระราชหัตถเลขาฉบับสุดท้ายที่ทรงตั้ง

0: ที่ทำมาหากินของฝรั่งได้อเมริการับรองไปเสียเป็นหนักเป็นหนาแต่ก็ไม่พอแอฟริกาก็แย่งกันเป็นเจ้าของจนเกือบหมดแล้วออสเตรเลียก็ไปทำมาหากินกันจนหมดเอเชียก็จับเข้าไปเสียเป็นอันมากเหตุที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะยุโรปมันหมดดีชาวยุโรปก็ต้องกระจายออกไปที่ไหนว่างมากที่นั่นก็จะเต็มออกไป
1: จนถึงสุดท้ายเนี่ยท่านก็ยังสรุปว่ายุโรปนั่นนะมันหมดดีซะแล้วคือหมายความว่าอะไรเราก็เจริญจนถึงขีดสุดแต่ว่าขณะเดียวกันก็ผู้คนหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันใช้กันจนเกือบจะหมดแต่เขามีความรู้หรือมีความคิดที่จะพัฒนาอะไรไปมากแล้วก็ท่านก็ส่งชี้ว่าเรานั้นตามเขาไม่ทันเขาน่ะไปอย่างกระโดดแต่เราเนี่ยยังล้าหลังมากซึ่งเป็นสิ่งที่จะเตือนใจคนไทยให้รู้จักพัฒนาตนเองว่าเราถ้าเราจะอยู่ในสังคมโลกเนี่ยนะคะเราต้องพัฒนาตนให้มากๆไม่ใช่ว่าจะมาหลงอยู่กับของเก่าแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้นะคะคือท่านให้ข้อคิดหลายๆอย่างซึ่งน่าประทับใจมาก
2: ยุโรปที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเมื่อศตวรรษที่แล้วเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจเป็นกุญแจสำคัญนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกบรรดาประเทศมหาอำนาจต่างแข่งขันกันเพื่อรักษาอำนาจเดิมหรือแย่งชิงดินแดนใหม่นอกทวีป

3ปีหลังการเสด็จประพาสยุโรปครั้งไกลบ้านวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตพิการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงท่ามกลางความอาลัยของประชาชนทั้งแผ่นดิน

การเสด็จสวรรคตครั้งนั้นเป็นข่าวที่ปรากฏไปทั่วแผ่นดินยุโรปในเวลาต่อมาในฐานะพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในโลกยุคนั้นกล่าวได้ว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้สยามได้ก้าวเข้าสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามและเปิดประตูความสัมพันธ์ทางการทูตในโลกยุคใหม่

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับสยามก็ได้ล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นครับความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วอำนาจในทวีปยุโรปนะครับซึ่งมีมานานก่อนหน้านั้นก็เริ่มมีทีท่าที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือการอุบัติขึ้นของมหาสงครามโลกซึ่งแน่นอนที่สุดครับต้องส่งผลกระทบเชื่อมโยงมาถึงการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของสยามประเทศเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับ

ย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนยุโรปในช่วงนั้นแม้เป็นดินแดนแห่งความสิวิไลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งมหาอำนาจ2ขั้วต่างเดินหน้าแย่งชิงผลประโยชน์ในดินแดนต่างๆอย่างไม่ลดละและเร่งสร้างแสนยานุภาพทางการทหารเพื่อประกาศศักดาเหนือฝ่ายตรงข้ามขณะที่กระแสชาตินิยมได้แผ่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งหมดคือความบาดหมางที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันและแล้วเมื่อความตึงเครียดประทุถึงขีดสุดสงครามโลกครั้งที่1ก็อุบัติขึ้นในพุทธศักราช2457

0: สมรภูมิครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจ2ค่ายคือฝ่ายสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียและอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายอักษะได้แก่เยอรมนีและออสเตรียฮังการีในช่วงแรกรัฐบาลสยามประกาศท่าทีเป็นกลางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระราชาฤทัยประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีกองกำลังจากสยามกว่า 1,000 นายเข้าร่วมสมรภูมิที่ฝรั่งเศสและเบลเยียม
1: ผมนึกไม่ออกว่าถ้าเผื่อรัชกาลที่5ยังทรงพระชนชีพอยู่เนี่ยสยามจะเข้าสงครามโลกครั้งที่1ในฝ่ายไหนคือรัชกาลที่6เนี่ยท่านไปเรียนที่อังกฤษนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีความใกล้ชิดกับพวกยุโรปบนภาคพื้นทวีปมากกว่ากับรัสเซียก็ดีกับเยอรมันก็ดีนะครับท่านไม่ได้ใกล้ชิดกับทางอังกฤษหรอกยังท่านกลับมาเนี่ยท่านยังบอกว่าอีก10ปีฉันจะไปใหม่นะที่สมเด็จกรมพยาดำรงเอามาเขียนไว้นะถ้า10ปีก็แปลว่า2450 10ปีก็2460 2460คือปีที่สยามในสมัยรัชกาลที่6ประกาศสงครามมันถึงมีวงเวียน22กรกฎาคม2460ไงครับ
0: สงครามสิ้นสุดลงในพุทธศักราช2461ด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะเยอรมนีและออสเตรียฮังการีมีการทำสนธิสัญญาแวร์ซายเพื่อให้ผู้แพ้เสียค่าปฏิกรรมสงครามและยอมสละดินแดนที่เป็นอาณานิคมให้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตร

การตัดสินใจร่วมสงครามครั้งนี้ส่งผลดีทำให้สยามมีฐานะเท่าเทียมในเวทีนานาชาติเพราะได้เข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติและร่วมประชุมสันติภาพที่กรุงปารีสโอกาสนี้รัฐบาลสยามได้ขอให้ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและญี่ปุ่นทบทวนแก้ไขสนธิสัญญาซึ่งเป็นข้อผูกมัดที่ทำให้เสียเปรียบจนกระทั่งบรรลุผลในพุทธศักราช2481

ก่อนหน้านั้นพุทธศักราช2475แผ่นดินสยามเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยจากนั้นก็มีรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศรัฐบาลไทยชุดใหม่ของพระยามโนปกรณ์นิติธาดานายกรัฐมนตรียังคงดำเนินนโยบายต่างประเทศตามแนวทางเดิมคือดำรงความสัมพันธ์กับมหาอำนาจต่างๆด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อ

การสู้รบในยุโรปสิ้นสุดลงเมื่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าโจมตีเยอรมนีในพุทธศักราช2487ถัดมาเพียงปีเดียววันที่9สิงหาคม

งครามปิดฉากลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะรัฐบาลไทยเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยสหรัฐอเมริกาถือว่าไทยไม่เคยประกาศสงครามต่อประเทศของตนแตกต่างจากท่าทีของอังกฤษซึ่งเห็นว่าควรลงโทษรัฐบาลไทยครั้งนั้นสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาช่วยเจรจาจนอังกฤษยินยอมกลับคืนสัมพันธภาพดังเดิมแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งคือไทยต้องคืนรัฐทั้ง4ในมลายูคือกลันตันตรังกานูไซบุรีและปาลิตที่เคยยึดไว้คืนให้แก่อังกฤษพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายด้วยจากนั้นไทยยอมคืนดินแดนที่ได้มาจากอนุสัญญากรุงโตเกียวให้แก่ฝรั่งเศสทำสัญญาทางไมตรีกับจีนและยอมยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการเป็นคอมมิวนิสต์ตามข้อเรียกร้องของสหภาพโซเวียตเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2489สถานภาพของไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่ามีเอกราชและอธิปไตยโดยสมบูรณ์

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปสูญเสียพลังอำนาจที่เคยมีในภูมิภาคอื่นค่ายเสรีนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับค่ายคอมมิวนิสต์โดยการนำของสหภาพโซเวียตเหตุการณ์นี้นำไปสู่สงครามเย็นซึ่งเป็นสงครามตัวแทนที่ต่อสู้กันในอุดมการณ์ทางการเมืองสัญลักษณ์ของสงครามเย็นคือกำแพงเบอร์ลินที่แบ่งแยกเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกออกจากกัน

0: ที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงวอชิงตันดีซีประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้กราบบังคมทูลว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งเอกภาพและความมั่นคงแน่นอนในโลกเสรีครั้งนั้นพระองค์ยังมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภาสหรัฐอเมริกาดังความสำคัญตอนหนึ่งว่าแม้ว่าชาวไทยและชาวอเมริกันจะอยู่คนละซีกโลกก็ตามแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นธรรมดาและนั่นก็คือความรักในเสรีภาพเมื่อคำนึงถึงความตึงเครียดในโลกปัจจุบันและความรู้สึกไม่แน่นอนที่ดูมีอยู่ทุกคนทุกแห่งข้าพเจ้ารู้สึกอย่างจริงใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นการร่วมมือกันนี้จะได้ทำให้โลกได้ทราบว่าเรามีจุดประสงค์และความเชื่อมั่นอย่างเดียวเท่านั้น
1: ช่วงในทศวรรษนั้นก็จะจำได้เป็นทศวรรษที่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางสภาวะที่ผันผวนนะฮะและน่าห่วงใยมากการที่พระบาทสมเด็จทรงเสด็จประพาสสหรัฐเนี่ยทำให้ทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศที่อาจจะมีความรู้สึกที่เป็นปรปักษ์กับเรานะฮะได้เห็นว่าประเทศไทยประเทศสหรัฐเนี่ยเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและที่แนบแน่นนะครับซึ่งเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกถ้าเผื่อเขาจะทำอะไรที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จเยือนเนี่ยผมคิดว่าความสำคัญอันแรกก็คือเป็นการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงเป็นการสร้างเกราะทางการเมืองให้กับประเทศไทยและนอกจากนั้นเป็นการวางพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการที่เราจะได้รับเทคโนโลยีหรือความวิชาการนะครับในการที่จะมาพัฒนาประเทศไทย

ในที่สุดลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสโลกเสรีนิยมได้และต้องปิดฉากลงหลังจากกำแพงเบอร์ลินพังทลายลงในปลายพุทธศักราช2532ท่ามกลางเสียงโห่ร้องและความยินดีหลังจากนั้นกระแสต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแพร่หลายไปทั่วยุโรปตะวันออกจนกระทั่งผู้นำค่ายคอมมิวนิสต์คือสหภาพโซเวียตล่มสลายลงในพุทธศักราช2534เป็นบทพิสูจน์ความล้มเหลวของเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเสรีก็เข้ามาแทนที่และเติบโตในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก

0: ถึงกระนั้นหลายประเทศรวมทั้งไทยแม้จะก้าวผ่านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์มาได้แต่ยังคงต้องเผชิญกับปัญหาเผด็จการและระบอบอำนาจนิยมซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศโลกเสรี
1: คือพูดง่ายว่าโลกเมื่อปี49เนี่ยนะครับไม่มีประเทศไหนเขารัฐประหารกันแล้วนะการยึดอำนาจของคณะทหารเป็นมันเป็นเรื่องล้าหลังนะในขณะนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประเทศที่มีการยึดอำนาจโดยทหารน่าจะเหลือเพียงแค่ 3-4 ประเทศในโลกนะฮะอาจจะมีเพียงแค่พม่าปากีสถานแล้วก็ฟิจิแล้วต่อมาก็มีประเทศไทยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าแม้กระทั่งลาตินอเมริกาหรือแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่รัฐประหารกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการรัฐประหารในขณะนั้นที่เพื่อที่ล้าหลังสุดขีดและเมื่อรัฐประหารแล้วเนี่ยนานาชาติก็ไม่รับรองนะครับอันนี้มันคงผลไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของไทยนะฮะแต่ว่ามันเกิดจากการที่ผลกระทบคือนานาชาติไม่รับรองประเทศตะวันตกนะสหภาพยุโรปนั้นนัดได้ยุติการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศไทยทั้งหมดจนกว่าไทยจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
0: ขณะที่ภาพของยุโรปเมื่อศตวรรษที่แล้วกับยุโรปในศตวรรษนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งหลังจากประสบความสำเร็จในการก่อตั้งสหภาพยุโรปในพุทธศักราช2535เป็นกลุ่มความร่วมมือที่มีบทบาทสูงมากในเวทีโลกปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก27ประเทศในยุโรปสำหรับความร่วมมือของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งประกอบด้วยไทยและชาติสมาชิกในภูมิภาครวม10ประเทศได้ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศักราช2504เพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จมากนักอันเนื่องจากปัญหาความผันแปรทางการเมืองและความมั่นคงภายในชาติสมาชิกซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาต่อ

0: ้งหมดนี้คือภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดนิ่งจนมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันดังเช่นบทบันทึกในช่วงท้ายพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเมื่อร้อยปีก่อนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า
1: ความเปลี่ยนแปลงแลคืบออกของมนุษย์จึงได้เดินป่วนปั่นอยู่เป็นนิดไม่มีเวลาสงบเรียบร้อยได้ในโลก
2: 1ศตวรรษไกลบ้านได้ฉายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าขณะที่โลกของเราได้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งนั้นมนุษย์ทุกชนชาติต่างก็ใฝ่หาเสรีภาพและสันติภาพด้วยกันทั้งสิ้นครับและไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็ตามนะครับที่มีกระแสจากภายนอกเข้ามากระทบ

หากว่าเราสามารถที่จะศึกษาถึงวิธีการต่างๆอย่างละเอียดและร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขอย่างเป็นระบบได้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับจากจุดด้อยมาเป็นจุดเด่นและสามารถที่จะพลิกจากวิกฤตมาเป็นโอกาสของเราได้เสมอครับ

เราคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าให้งานจบแค่ที่ทำงานอย่าเอางานติดตัวกลับมาที่บ้านผมคิดว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนก็คงอยากทำแบบนั้นกันทั้งนั้นแหละครับกลับถึงบ้านก็อยากพักอยากใช้เวลากับคนที่เรารักอยากทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่งาน

วังสุนจิตรลดาของในหลวงรัชกาลที่9คงเป็นวังที่พิเศษมากๆเพราะพื้นที่บริเวณรอบๆวังหรืออาจเปรียบได้ว่าเป็นบ้านของพระองค์ท่านกลับมีโครงการทดลองต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะอะไรพระองค์ท่านจึงโปรดให้ใช้พื้นที่บริเวณบ้านสร้างเป็นห้องทดลองโครงการต่างๆแบบนี้น่าคิดนะครับ

สวัสดีครับผมบีพีรพัฒน์นะครับสำหรับผมนะครับความรู้สึกเมื่อรู้ว่าเราต้องมาเล่าเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับงานของพระองค์ที่บ้านของท่านนะครับที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยผมรู้สึกว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวังจิตรลดาบ้างนอกจากสิ่งที่ผลงานพระราชกรณียกิจทางด้านต่างๆที่เราได้รับรู้กันมาโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็รู้เหมือนทุกๆคนนะครับว่าที่วังสวนจิตรลดาเนี่ยจะเป็นต้นกำเนิดของโครงการต่างๆแต่ที่ผมจำได้แม่นก็คือนมกล่องจิตรลดาแล้วก็นมอัดเม็ดซึ่งผมชอบกินมากเลยคือ2 อย่างเนี้ยเป็นขึ้นอย่างนมกล่องก็จะเป็นชื่อของจิตรลดาเลยก็จะทำให้เราวิมายถึงวังสวนจิตรลดาแต่เราไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาคือรู้น้อยมากเลยนะฮะผมก็ไปค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวังจิตรลดามาแล้วก็พบว่ามีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นที่นี่มากมายมีเรื่องของความซาบซึ้งใจความยิ่งใหญ่ความประทับใจเกิดขึ้นที่นี่มากมายแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวังสวนจิตรลดาและเราจะมาซึมซับประสบการณ์แห่งความสุขความประทับใจนี้ไปพร้อมๆกันครับ

ครับและอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสถานที่ทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยกว้างใหญ่มากเพราะว่าคือพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลในทั่วทุกๆภาคของประเทศไทยดอยทุกดอยทุกแหล่งกันดารพ่งไปหมดแล้วนะครับดังนั้นวังหรือบ้านของพระองค์ท่านเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านพักผ่อนได้สบายที่สุดหลังจากท่านทรงงานหนักมาแล้วใช่ไหมครับแต่ทว่าพระองค์ท่านกลับทรงนำงานซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาทุกสุขทุกร้อนของประชาชนต่างๆที่ทรงรับทราบจากการลงพื้นที่กลับมาทรงงานต่อที่วังซึ่งก็คือบ้านของพระองค์เองอีกพูดได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงงานตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านรวมถึงในบ้านของพระองค์เองซึ่งก็คือที่วังสุนทรดาแห่งนี้แล้วผมเองยังแอบคิดไม่ได้ว่าแม้กระทั่งในฝันเนี่ยพระองค์ต้องฝันถึงงานของพระองค์แน่ๆซึ่งก็คือพวกเราทุกๆคนและความเป็นอยู่ของพวกเราทุกๆคนครับ

และในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านได้ทรงโปรดให้แปลงพื้นที่รอบๆวังของพระองค์ให้เป็นโครงการทดลองงานต่างๆนะครับเพื่อไปใช้แก้ปัญหาจริงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นหมายความว่าบ้านของพระองค์แทนที่จะเป็นสถานที่พักอาศัยพักผ่อนกลายเป็นห้องทดลองรวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อศึกษาดูงานสำหรับประชาชนที่สนใจแล้วก็ยังนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพประจำวันของตนเองอีกต่อไปด้วยครับผมคิดว่าการที่เราจะทำความรู้จักใครสักคนนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการการวิธีคิดของคนคนนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการไปเยี่ยมบ้านของเขาดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปชมด้วยกันว่าที่บ้านของพ่อหรือที่วังสวนจิรดานั้นเป็นอย่างไรบ้างมีโครงการอะไรเกิดขึ้นภายในนั้นบ้างและแต่ละสิ่งแต่ละงานที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้มีการวิจัยค้นคว้าศึกษาทดลองต่างๆนั้นพระองค์ทรงทำไปเพื่ออะไรและมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไรกับชีวิตประจำวันของพวกเราคนไทยทุกๆคน

คงมีคนไม่กี่คนบนโลกใบนี้นะครับที่จะใช้พื้นที่บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นที่ทดลองโครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดทำเพื่อพวกเราและเมื่อเราสังเกตจากวิธีการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีวิธีทรงงานแบบผู้บริหารที่พิเศษกว่าผู้บริหารโดยทั่วไปที่อาจจะสั่งให้ลูกน้องไปทำงานโดยที่ยังไม่รู้ว่าผลของงานจะออกมาเป็นอย่างไรจะสำเร็จไหมแต่สำหรับพระองค์ท่านแล้วท่านกลับทรงงานโดยที่ทรงโปรดที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองก่อนแล้วก็ทรงทำการทดลองจนหมดข้อสงสัยแล้วก็เมื่อได้ผลลัพธ์ผลสำเร็จที่แน่นอนแล้วพระองค์จึงทรงโปรดให้นำไปใช้กับประชาชนของพระองค์ต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายภายในวังสวนจินตนาแห่งนี้นี่เองครับ

ครงการส่วนพระองค์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นโครงการที่หน่วยงานราชการรวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติงานสนองพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับการกินอยู่พื้นฐานของประชาชนเป็นอันดับแรกจึงทรงโปรดเกล้าให้แปลงพื้นที่บริเวณวังหรือบริเวณบ้านของพระองค์เนี่ยให้เป็นแหล่งทดลองผลิตอาหารโดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตทุกๆชีวิตนั่นก็คือข้าวครับพระองค์ท่านทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งว่าการปลูกข้าวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตคนไทยมากๆพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมการข้าวนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วประเทศนะครับมาปลูกในนาข้าวทดลองโดยให้มีการปลูกทั้งแบบนาดำและนาหวานซึ่งก็คือการปลูกข้าวในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขังและก็การทดลองปลูกข้าวที่เรียกว่าข้าวไร่หรือข้าวหยอดหลุมเป็นการทำนาบนที่ดอนและที่สูงแบบชาวไทยภูเขานะครับเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำนาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่นะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรามีพื้นที่สูงที่ต่ำต่างกันมากมายนะครับรวมถึงยังเป็นการคัดและเก็บพันธุ์ข้าวไว้เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในครั้งต่อๆไปด้วย

โดยกรมการข้าวนะครับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดทั้งแปลงนาสวนขนาด 4.6 ไร่และแปลงข้าวไร่โดยทำการปลูกทั้งพันธุ์ข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวเหนียวรวมทั้งหมดกว่า50สายพันธุ์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วยังมีการปลูกพืชหมุนเวียนชนิดต่างๆอย่างพืชตระกูลถั่วข้าวโพดทานตะวันเพื่อบำรุงดินและเป็นการใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับซึ่งการปลูกพืชหมุนเวียนในลักษณะนี้เนี่ยเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยได้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองทำให้มีผลผลิตต่างๆหมุนเวียนให้ได้กินได้ขายตลอดทั้งปีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะเป็นช่วงที่พักนาจากการปลูกข้าวนอกจากนั้นโครงการนาข้าวทดลองยังมีการจัดแปลงพิเศษสำหรับฝึกสอนวิธีการปลูกข้าวแบบปักดำให้กับนักเรียนในโรงเรียนจิตรดาเป็นประจำและผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาข้าวทดลองนอกจากจะนำไปเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่กรมการข้าวเพื่อใช้ในการเพาะปลูกในปีถัดไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับและอีกส่วนหนึ่งจะนำไปบรรจุถุงเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเพาะปลูกให้กับชาวนาไทยครับนอกจากเรื่องข้าวแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยยังทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนซึ่งจำเป็นจะต้องมีแหล่งโปรตีนอย่างง่ายและราคาไม่แพงไว้บริโภคซึ่งนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองครับพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้กรมประมงนำปลาหมอเทศจากปีนังจำนวน 10,000 ตัวมาทดลองเลี้ยงในสระน้ำหน้าพระที่นั่งอุดรบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานนะครับเพื่อพระราชทานให้ผู้นำชุมชนทั่วประเทศนำไปเลี้ยงต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันนะครับเสด็จเยือนประเทศไทยในปีพ.ศ. 2508ได้น้อมเกล้าถวายพันปลาที่มีถิ่นกำเนิดในลุ่มแม่น้ำไนล์ทวีปแอฟริกานะครับจำนวน50ตัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ทรงเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบริเวณพระตำหนักจิตรดาโรฐานโดยทรงปล่อยปลาด้วยพระองค์เองและพระราชทานชื่อพันปลาดังกล่าวว่าปลานิลซึ่งเป็นชื่อแบบไทยๆที่คล้องจองกับที่มาของพวกมันก็คือลุ่มแม่น้ำไนล์นั่นเองครับปลานิลจึงเปรียบได้ดังทูตสันทวไมตรีที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมประมงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดารวมทั้งปรับปรุงสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยให้เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วแจกจ่ายพันธุ์ปลาพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปบริโภคในชีวิตประจำวันอีกด้วยนะครับและพวกเราก็คงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงไม่เสวยปลานิลนั่นก็เพราะว่าพระองค์ท่านทรงเลี้ยงพันธุ์ปลานี้มาด้วยพระองค์เองนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยอ่านพบมาว่าพระองค์ท่านเคยตรัสว่าเลี้ยงมาเหมือนลูกแล้วจะไปกินมันได้ยังไง

0: ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ท่านยังทรงพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2503เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินประพาสประเทศเดนมาร์กและทรงศึกษาเรื่องการทำฟาร์มโคนมจากที่นั่นเพื่อเป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรไทยและหลังจากที่ได้ทรงศึกษาเรื่องฟาร์มโคนมในครั้งนั้นแล้วต่อมาในปีพ.ศ. 2505พระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการจัดสร้างโรงโคนมสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคที่มีผู้น้อมกล้าวถวายโคพันธุ์เรดเดนจำนวน4ตัวและกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวถวายโคสาวตั้งท้องอีก2ตัวเป็นพันธุ์บราวน์สวิสและพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้นะครับและรัฐบาลเดนมาร์กได้น้อมกล้าวถวายฟาร์มโคนมและศูนย์การฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทยเดนมาร์กให้กับในหลวงรัชกาลที่9โดยสมเด็จพระเจ้าเฟเดริกที่9และพระราชินีแห่งอาณาจักรเดนมาร์กได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เป็นองค์ประธานร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงถือกันว่าวันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติและเกษตรกรยังถือเอาอาชีพเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของโปรดของผมนะครับนั่นก็คือนมจิตรลดาและขนมอัดเม็ดนั่นเอง
1: วันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับกิจการโคนมแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมนมของประเทศไทยเพราะว่าเป็นวันที่ได้เปิดโรงทำนมผงเป็นทางการที่จริงกว่าจะถึงขั้นนี้ก็ได้ต้องผ่านอุปสรรคมาไม่ใช่น้อยและที่ได้สำเร็จก็เพราะว่าได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายตั้งแต่ต้น
0: เราย้อนกลับมาที่โรงโคนมสวนจิตรลดากันอีกครั้งนะครับในระยะแรกที่เริ่มต้นเลี้ยงโคนมจำนวน6ตัวนะน้ำนมที่เหลือจากลูกโคกินก็ได้มีการจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชบริพารภายในตำหนักจิตรลดาโรโหฐานนะครับและต่อมาเมื่อมีจำนวนโคนมเพิ่มมากขึ้นก็จึงสามารถผลิตน้ำนมออกจำหน่ายได้ให้แก่บุคคลภายนอกรวมถึงโรงเรียนต่างๆในบริเวณใกล้เคียงในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงมีวิธีคิดวิธีทรงงานแบบนักวิทยาศาสตร์โดยแท้จริงนะครับไม่ว่าพระองค์ท่านจะทรงงานอะไรก็ตามท่านจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาทดลองแล้วมีการพิสูจน์จนพบคำตอบที่แน่นอนว่าทำได้จริงซึ่งก็คงไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมที่สุดเท่ากับบ้านหรือวังของท่านเองที่จะใช้เป็นห้องทดลองในโครงการต่างๆนะครับจึงเป็นคำตอบให้เราว่าเพราะอะไรในวังสวนจิตรลดาจึงเต็มไปด้วยโครงการทดลองต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทรงงานของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ได้ทรงดำริหรือทรงงานให้จบเพียงขั้นตอนเดียวแต่ทรงดำริและทรงพัฒนางานแบบต่อยอดอย่างครบวงจรครับอย่างเช่นเรื่องข้าวเนี่ยพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งมีฐานะยากจนและเป็นหนี้ไม่จบสิ้นเนื่องจากชาวนาเนี่ยขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่ต้องไปซื้อข้าวสารและของกินของใช้ในราคาที่แพงจึงทรงมีพระราชดำริว่าชาวนาควรที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มและก็ดำเนินงานในแบบสหกรณ์การสีข้าวเปลือกและมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มของตนรับผิดชอบการสีข้าวเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตของตนแทนการที่เอาข้าวไปจ้างคนอื่นสีหรือขายข้าวเปลือกในราคาถูกพระองค์ท่านจึงทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างที่วังสวนจิตรลดาโดยที่พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินการซึ่งที่โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดานี่นะครับประกอบไปด้วยการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเทคนิควิธีในการเก็บรักษาข้าวเปลือกและการสีข้าวและได้เปิดให้เกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงานและนำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และรวมกลุ่มกันได้อย่างแข็งแกร่งตามพระราชประสงค์

นอกจากนั้นนะครับแกลบที่ได้จากการสีข้าวในโรงสีข้าวตัวอย่างก็ยังคิดต่อยอดให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกโดยที่ทรงมีพระราชดำริให้นำแกลบเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงดินและทำให้เป็นเชื้อเพลิงแท่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาจึงได้สร้างโรงบดแกลบขึ้นและได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคนิควิธีการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แกลบอัดแท่งและถ่านแกลบเพื่อใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงแทนถ่านไม้ครับส่วนโครงการโคนมเนี่ยพระองค์ทรงโปรดเกล้าให้สร้างโรงนมผงขนาดย่อมเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาน้ำนมโคที่ล้นตลาดในปีพ.ศ. 2512ต่อมาในปีพ.ศ. 2527ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดทดลองผลิตนมอัดเม็ดโดยเปิดโรงนมเม็ดสวนดุสิตเพื่อสนับสนุนการผลิตนมผงภายในประเทศให้นำมาแปรรูปเป็นนมอัดเม็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพงและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงงานตัวอย่างที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาวิธีการผลิตนมอัดเม็ดเช่นเดียวกันครับและนมอัดเม็ดเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะครับตอนนี้ถึงกับขาดตลาดเลยทีเดียวนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากๆนั่นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลเห็นไปถึงในเรื่องของพลังงานทางเลือกซึ่งทุกวันนี้นะครับในเวทีโลกตลาดพลังงานทางเลือกเป็นสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจำได้ว่าคำว่าภาวะเรือนกระจกที่ทั้งโลกตื่นตัวกันอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ยินในครั้งแรกจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับ

เรียกได้ว่าผู้วิสัยทัศน์ของพระองค์ท่านนั้นไปไกลมากก่อนที่นายอัลกอร์จะนำมาพูดนะครับในการหาเสียงในการลงสมัครประธานาธิบดีแข่งกับนายจอร์จบุชในปีนั้นนะครับพบว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้ก่อนแล้วถึง17ปีด้วยกันนะครับพระองค์ทรงโปรดให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองผลิตไบโอดีเซลและพลังงานแก๊สโซฮอล์แม้ว่าตอนนั้นต้นทุนจะสูงอยู่สักหน่อยนะฮะแต่พระองค์ก็ยังไม่ย่อท้อและรับสั่งว่าให้ดำเนินการต่อไปอย่าทิ้งแม้ว่าใครจะเลิกทำเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีพระราชหฤทัยหนักแน่นอย่างนั้นคนไทยทุกๆคนเนี่ยจึงมีพลังงานทดแทนราคาย่อมเยาไว้ใช้อย่างทุกๆวันนี้ครับ

ผมเคยสงสัยว่าทำไมพระองค์ทรงงานหนักขนาดนี้พระองค์ไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือยังไรเพราะแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยทำงานบางครั้งยังมีความรู้สึกท้อบางครั้งยังเหนื่อยรู้สึกไม่มีแรงแต่หลายๆครั้งเนี่ยเมื่อมองกลับไปเห็นพระองค์ภาพพระองค์ทรงงานจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอะไรได้บางอย่างว่าสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เห็นก็คือว่าพระองค์ไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะมาคิดว่าเหนื่อยหรือท้อพระองค์ใช้วิธีการที่ดีคือการทำและทำและทำและลงมือทำซึ่งเป็นสิ่งที่มันได้ผลที่สุดแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องไปนึกถึงผลของมันแค่นึกว่าเราจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้บ้างนั่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่พ่อของเราได้ฝากไว้กับ

0: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราทีมรักลาหูจากอำเภอเชียงดาววันนี้เราได้เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอปายที่นี่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและเป็นทั้งแหล่งธุรกิจมีนักท่องเที่ยวมากมายมีรีสอร์ทมากมายแต่สิ่งที่เราจะเล่าเป็นอีกเรื่องราวของอำเภอปายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่นี่บ้านเราอำเภอไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใครต่อใครต่างรู้จักทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเองแต่น้อยคนนักจะรู้จักบ้านไปสองแง่หมู่บ้านเล็กๆของชาวเขาเผ่าลาหูที่อยู่กันอย่างสงบจากตัวอำเภอถึงหมู่บ้านใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางเมื่อพูดถึงอำเภอปายหลายคนมักจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ทและการเดินทางต่างๆแต่ณสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวหรือคนนอกพื้นที่อาจยังไม่รู
2: ้ถ้าพูดถึงวิถีชีวิตคนที่นี่ก็คือส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนเป็นหลักครับและก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเป็นหลักนะฮะแล้วก็เลี้ยงสัตว์พวกวัวควายนะฮะอาชีพรองก็คือรับจ้างทั่วไปเช่นปลูกต้นไม้ป่าไม้เงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ

0: 甲底玻璃掉，啊，飞无，
1: 出飞，哎，
0: 较食个，我讲，
2: 嘛就切个食猪脚个，
3: 食猪脚咯，
2: 诶，食猪脚个，什么猪尾、肉骨尾、我搞骨尾个滴个，
3: 哦，对嘛，对嘛，
2: 个滴嘞哦，滴下来个好食个，麦椒也光麦大，哦，煮大回来个，啊，只麦椒块，
3: 就放猪脚
2: 个，诶，就放侬猪脚个。
3: 这
2: 好说了，这地价不？这地价都得考地库，得考江华库。
4: การทำมาหากินของพี่น้องละหูแดงที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพี่น้องละหูที่อื่นๆมากนักคือการยึดถืออาชีพเกษตรกรมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างฉันพี่น้องหากแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ยังขาดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต
5: จะเจาะเพื่อหน่อย
6: มาเพื่อสิ
5: เพื่อสิเหรอ
6: ไงก็ล่ะก็ต้องเจาะชูกัน
7: เป็นมาสักพวกเจาะงอตัวเล่นงอเมียจะเป็นวิ่งหลีกเหี้ยหร
2: อมังไห้หลีมังไห
7: ้เอ๊ะอะไรดิ
2: มังไห
7: ้มันยักษ์เป็นยักษ์เล
2: ยไหนยันยัน
7: ยันมาเล่
2: นยันมีละเล่น
7: แต่ยันมาหลีกเหี้ยหรอไหนยักษ์
2: งายาวลิชิบุคีเนี่ยคือกะขึ้นขึ้นดีชิวก็อย่างเออขั้นแรกมาฮีผมเจริญมาลาคู่คุยที่แผ่มาคุยมาของมาลาชิบุ
7: คุยที่แผ่มาแบบคนละคู
2: ่คู่ละประชาหลายมา
7: โอ้ละประชาเป็นคนเ
2: นี่ยละประชามูมูไปผ่อน
7: ม
2: ู
7: ไปเอา
2: เลยมูไปผ่อน
7: คู่มูไปเอาเลยมาลา
2: เลยมาลาคู่ยืมของงูมาจูก็เลยมาเหมามาขอฮิวชิบุคยันยันเนี่ยก็คือที่เชื่อบาที่อยู่นี่ก็มองอะไรที่เกิดนี่
7: จะขับแบกอะไรที่ล่ะ
2: อะไรที่เราขับไปที่เกิดก็อะไร
7: จะขับได้เลย
2: นี่ที่ขับได้เลย
7: นี่ยังมาจ่อยนี
2: ่ไปกูวิ่งก็ชนน้อยที่จ่อมา
7: ก็ชนน้อย
2: ก็ชนน้อยจ่
7: อก็ชนน้อยแบบปกติมาแล้ว
2: ก็ชนน้อยผมเนี่ยมันขาดเจมาแล้วก็ข
7: าด
2: เ
7: จมาอะไรที่ล่ะมึ
2: งอะไร
7: มาเจออะไร
2: อุ้ยยันยากูมาตาเวเนี่ยก็ติดจักชงโมกุติพักกูคือจูไปมาไกลลิบุกามาเพ็ดวิวมาให้เจ๊แถวมาให้กูลิบุชิกาลาเชกาชิกายเปื่อ
8: การศึกษาของชาวบ้านที่นี่ก็คือส่วนใหญ่พูดได้เลยว่าแทบอ่านไม่ออกเลยนะฮะเฉพาะผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปฮะ
7: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้น
8: ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90% เนาะประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เด็กๆ ก็ไม่อยากจะออกไปเรียนข้างนอกไงฮะเขาก็อยากจะอยู่ข้างใน
7: หมายความว่าถ้ามีโอกาสได้เรียนอยู่ที่นี
8: ่ใช่ฮะ
7: เขาก็จะเรียน
8: ใช่ฮะคือส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่เขาต้องการที่อยากจะให้มีโรงเรียนอยู่ในชุมชนของเขาเนี่ยฮะคืออยากให้มีครูมีโรงเรียนอยู่ในชุมชน
2: กะจกโอติงาลิลีมากันกักอยู่ชุมกะกะฮิคุติคาติโลกักกักเลยติคาติโลกักกักติผักโอเอฟะปุยอะติยากโอปอยโอดอวีคีวีอาลูนาชิกะกะจะจอยอยู่อ่ะจะคิดเอาเตเตติเอเลเตวะโกดอฮาวีโออินาชิกะจะจอยงายามุเตงอมีอะปะดาชูน่าเชื่อใจโยกะ
7: ยามุเตมุเนี่ยประสูร
2: เอขี้มาโยกเอมข้าก็ยังมากาคนเดียวหายยัง
7: เอ๊ะใครเช่น
2: หนาโยเอ๊ะใครเช่นหนาพอดีเช่นหนาโย
4: แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าอำเภอที่ทุกคนต่างรู้จักนั้นยังมีหมู่บ้านที่ไม่มีโรงเรียนไม่มีครู
7: แล้วใครไม่ทันหนูสาระก็เลยรอแหละ
1: มาละหมูกับมาละโบะเหว่าปุ๊บโป๊ะปุ๊บซาปิติโป๊ะปิลาเวที่คอยหมูคอยโบะก็มาละเฮเจ้าแต่โบะจะเสียปุ๊บเฉะ
7: แต่ละแต่ละถึงไห
1: นแปลอยู
7: ่ไปละ
1: เอ้ย
7: หมูไม่เหลืออะไรเหี้ยเลยละ
1: มาละเฮ้ย
7: มาซื้อมาให้
1: เลี้ยงเยี่ยมจระเข้นี่เยี่ยมกับมักจระมากที่สุดอยู
7: ่มาลับแผล
1: คู่กับมักจระมาปากกับมักจระ
7: ต้นมะลิฮิกา
1: หน้าฮิกามาฮิกา
7: อมาที่นี
1: ่มาที่อะไรเชื่อกันกัน
7: เจ
9: า
7: ะเ
9: จาะอ่ะสวมไปปอดก็แล้วคนเนี่ยปนเลยคือปนเลยอ่ะปุ๊สอปอสอปนเลย
10: ถ้า
9: ติด
10: ฟิโรคนโร
7: คฟิโรคฮะ
9: ฮะ
7: โอ้ท่าโอ้กัน
9: ชูยะ
7: อ
9: ๋
7: อชูจะข้าวหรอข้าวข้าวเลยอ๋อมาติดเลยมาอยากขอเฮือดเลย
9: คุ้มมาเมาแหวะ
10: เมาแหวะ
4: อย่างไรก็ตามที่นี่ยังมีการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาทางเลือกให้กับคนในหมู่บ้านนี
11: ้ที่นี่นะครับที่นี่เป็นศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านป่ายสงแง่ครับคือเป้าหมายของเราก็คือการศึกษาผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือตั้งแต่อายุ15ปีถึงอายุ59ปีครับเป็นการส่งเสริมการรู้หนังสือแล้วก็นักศึกษาสายสามัญก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ใหญ่ระดับประถมระดับมัธยมต้นมัธยมปลายครับคือจะมีการพบกลุ่มครับที่นี่จะมีการพบกลุ่มตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยคือกศน.
7: ครับ
11: คือจะมีครูกลุ่มเขามาพบกลุ่มสัปดาห์ละ1ครั้งครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับอายุ15ปีขึ้นไปในประเทศไทยมันมีอยู่3ระบบก็คือในระบบนอกระบบแล้วก็โฮมสคูลครับมันมีอย่างนั้นเศษส่วนของเราเนี่ยของผมเนี่ยรับผิดชอบผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วผมก็รับผิดชอบเด็กด้วยนะเพราะว่ามาไม่รู้ก็สอนไปตามอัธยาศัยก็คือสอนให้เด็กมีจิตใจใฝ่เรียนรู้จัดการเรียนรู้เฉยๆครับไม่ถึงขั้นว่านำหลักสูตรมาใช้และเตรียมรูปแบบเหมือนในระบบเขา
7: ให้มาก็สอน
11: ครับผมแบบ
7: เศษผมไม่ได
11: ้ครับมาก็สอนก็มีอะไรก็ทำกับข้าวกับปลาให้เด็กกินไปแล้วก็พาเด็กไปคือใช้ชีวิตร่วมกับเด็กไปว่ายน้ำไปตกปลาไปเดินป่าเราก็สอดแทรกคุณธรรมคือสรุปแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเป็นคนดีครับเป็นคนดี
4: อีกด้านหนึ่งครูเองก็มองว่าเด็กๆที่นี่ยังมีความสนใจน้อยในด้านการเรียนแม้ว่าผู้ปกครองจะอยากให้ลูกๆของตนได้ตั้งใจเรียนก็ตาม
11: ผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้เด็กได้เรียนอยู่แต่ว่าแรงกระตุ้นหรือว่าความต้องการจริงๆของเด็กเนี่ยคือยังไม่กระตือรือร้นเท่าไหร่บางคนไปเรียนแล้วก็กลับมาเรียนไม่ได้เทอมนึงก็ขาดไปเทอมนึงก็มาอยู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยมีประมาณ 5-6 คนอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยครับครับแล้วก็อยากจะให้ครูให้ในระบบเนี่ยครับมาจัดการศึกษาที่นี่มาจัดการศึกษาในระบบอาจจะมีครูในระบบมาประจำที่นี่เพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยมันเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับคือคนละส่วนกันคือผมตั้งเป้าไว้5ปีในหมู่บ้านของเราเนี่ย อายุ15ถึง59ปี เป็นผู้รู้หนังสือหมดทุกคนในปี2562คือผมทำวิสัยทัศน์ไว้อย่างนั้น
7: นั่นแสดงว่าครูเพิ่งมา
11: ได้7-8วันนี้ครับครับแต่ว่าก็สานต่อจากครูคนเดิมเขาอยู่เพราะว่างานของเรานี่มันมีแผนงานทุกปีมาอยู่แล้วแต่ส่วนของผมกระชับลงมาหน่อย คือต้องเร่งภายใน5ปีต้องให้ได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจชาวบ้านด้วยว่า เขาเหนื่อยล้าก็อย่าไปนั่นเขามากเราก็เข้าไปในช่วงที่เขาอารมณ์ดีๆเพราะว่าคนโตแล้วมันคงเรียนไม่ยากนะคนโตแล้วคือมันพอมีพื้นฐานมากบางคนก็นะผมคิดว่ามันไม่ยากครับ
4: เช่นเดียวกันกับอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้านหัวปายซึ่งทั้งสองหมู่บ้านนี้แทบจะไม่แตกต่างกันเลยทั้งสภาพหมู่บ้านและปัญหาเรื่องราวของโรงเรียนการศึกษา
12: ก็จะมาจากก็จะแย่ค่ะป้ามาที่ผมมาถึงเขาได้มาถึงแล้ว
13: ก็แต่ว่ามันมีร่างมันไป
1: คอยด้วยอ๋อเชียวน่ะไปค้าก็ไม่ได้กูท้าปุระท้าก็งาล่าหูเชียวสองพะหาเลยชิเจธาโน่โคการหลวงเก่าต้นน้ำในหาหน่วย25ก็เวชะซื้อที่เจ้าและเจ้ามาหลอกแหละตุ๊กป้าก็พอจีละแหละอาชุยกเขาจะแคว่กับเกาะเชลเล่ก้ามือจะเชวิลี่ที่กาวีเชวุโอเวะเขาจะเชลเล่อุท่าเขาจะก้ามือจะเชวิเขาจะแลกกูปีวิลี่ยืนยันแล้วค่ะแต่เราแต่ไม่ชอบใช่ไหมเฮ้ยนึกว่าวิ่งอยู่กูปีวิเยอะก็ดีพี่แหละที่ก็ยื้อก็ฝีดปาละละเมื่อคอกับมากระแช่ชูกาวที่ปิดที่กับมากระแช่มากระโชว์ที่เจือท่าที่ชมองจืดจีก็ดีได้ละแหละคือที่แหละปี25ที่แหละชาชีชดไทยก็กูจุดละแหละฟ้องแหละชิ้นขะแผ่ไปมา
4: สำหรับเรื่องการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่ทุกต่างยึดถืออาชีพเกษตรกรและยังมีเรื่องของการปลูกข้าวมีพันธุ์ข้าวที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับชาวลาหูในที่แห่งนี
1: ้จากที่ไปเชียวลาหูเชียวขามาเผ็ดเลยจากน้องไม้ที่ตื่นเลยจากน้องยิ้มกุยเลยอู้ยอบผูกกระติวินนะฮะกะเล่เด็กก็ห้องแล้วก็จับแปะกุยเชียวจับชีอุตส่าห์ที่อยู่ท่ากูอุตส่าห์จ่าเชียวอชิวิเดนมีเสียที่มากามาขอมาจ่องมือเวก็งาคือทั้งหมดที่เปล่าจะยกชิมาปลาท่าของมือไว้นะจะมาหลอกมือเลยจะมาหลอกปลาท่าก็วอลโต้แล้วหนูแยกเขาลูกวอลโต้แล้วมือเขาปลาเจ้าไปออกอะปลาท่ามือชิชอบพาเลยเชี่ยเช่าหาเตี้ยเชี่ยออกไก่เชี่ยเล่ตีกันตีปลาเจ้าเลยจะยกชิปลาเลยมือเจ้ากันยิ่งขอที่ปีตีกันที่ลอยพระลากปากกันจูบิเราชี้เล่จะยกชิออกว่าหูว่าหูแหละก็ติดเชวีนี่หูยาหูแหละ
4: เด็กๆที่กำลังเติบโตในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่คุ้นชินกับคำว่าเรียนหนังสือเพราะพวกเขามีโอกาสได้เรียนแค่ศูนย์เด็กเล็กเท่านั้นและต้องรอจนถึงอายุ15ปีจึงจะมีโอกาสได้เรียนที่กศน.อีกครั้งหนึ่ง
14: ก็จะเรียนจอเลยนะสุดท้าย
15: ลีเย่จอเลยจอก็ชอบนอกก็จะบวกยันเนี้ยมาหมาล่าก็จะชมว่าจะหมาก็มาปัวก็ย่อก็สีชักผู้ใหญ่ก็ย่อก็ชมว่าจะหมาอย่างเนี้ยมาหมาล่าก็นะกูปีบอกยันเนี้ยกับหมาล่ายันเนี้ยอยู่กูปีอะไรอย่างเงี้ยชิบุรีรู้สึกที่ใครตุ้ยตั้งนอแกใครตุ้ยชมว่าปอกที่ผับก็ขยอยก้ามาตายเฮียก็กะที่จะตีเล่มุ่งเจ้าว่าเจ้าเขาใครเดียวใครอะไรเฮือกก็ใหญ่คู่กันที่ปากอะไรยันเนี้ยหมาเล่ถ้าวันแรกใครดีเชลเล่ปู่หุกใครจู้เขาเลยปู่จู้ก็มึงก็จะกอดตัวอีกอ่ะเชื่อยันเนี่ยขาจ้าก็ยังมาให้เลยมอติเชขอจูบจริงอะยากคือใครก็คอยนุ่มบ่าเชลเล่จะตีดีใกล้เท่าเลยมาโจก็ชีวิตมาให้คุณ
4: ทั างเลือกหนึ่งของชาวบ้านที่นี่ที่จะให้ลูกของตนได้มีโอกาสเรียนหนังสือคือหลังจากลูกจบจากศูนย์เด็กๆในหมู่บ้านแล้วก็จะเอาไปฝากไว้กับหอพักที่ใกล้กับโรงเรียนในเมืองส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเมืองน้อยที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวปากากยอและพ่อแม่หลาย

0: คนก็ยังอดที่จะเป็นห่วงลูกของตนไม่ได้เพราะลูกที่เพิ่งออกจากศูนย์เด็กเล็กนั้นถือว่ายังเด็กมากนัก
1: เดมูคือจะเตจะฮีกูคือเชยเลยฮีกูเนี่ยไปมาลุเจอที่โปรตีนก็ยกกาอตุยอดอตุยอดมากาเนี่ยมาลุเคยที่ได้อยากจะพักจะขาดจะสิบุตร
0: ผู้นำหมู่บ้านได้เล่าให้เราฟังว่า

0: เด็กที่ไม่ได้ไปเรียนในเมืองก็ยังเด็กเกินไปที่จะสามารถช่วยพ่อแม่ทำมาหากินได้อ
1: ย่างนี้ปอยแอสติบาเล่ปีชีก้ามากตีปอยกาเล่วาวก้าจะคิดจะที่โจวิวก้าตีจักรมาเกาะพื้นผีคือจากเยี่ยวกับมากฮีฮีกึ่งมาโจวิเอลี่ไต่หูปุยไก่คนนี้ที่วีหมู่ไก่กูพอปล่อยมาเลือกเจอหมู่กูหมู่มึนหน่อยฮีวีหมู่คนนี้เหล่าพระมาเฮียยักเลือกเยี่ยวโจวิฮุยลูกกูเล่หมู่เฮ่เวโกอีเจแต่ก็ง่าขวัญวิออไปปืนมาแผลเวียอําจ้าหองแล้วอําผือเราก็ไปว่าหมู่จ้าหองจ้าตีเวขี้ยาวีอือเวนี่กูอาชาสีขอเจริญที่ขี้ขอพ่อเวนี่กูหมู่เฮ่เช่วิกาโจวิวมันเหนื่อยเฮ่เช่วิลี่
0: เพราะลูกยังไม่สามารถดูแลตนเองได้จึงทำให้เกิดความกังวลเป็นอย่างมากหากลูกต้องไปอยู่ไกลหูไกลตา
2: เนี่ยก็เข้าให้วีวีแล้วฉะสีขอเขียวไปหยดหน้าขอเตียวคู่ไตแล้วไรหยดชิขอพ่อวีเลยที่พาขอมีห้าปอแผววีเช่นเดียวก็ไกลก็เขียวไปงั้นก็ไกลปูมาฮะยื้อไข่มันหน้าก็ไกลเปลือกชิ้นเช็คกูออกมาตีไข่มันหน้ากูเขาที่กูเขาที่กูเพื่อทำเต้ากับกูไข่มันก็ตัวปกติก็ป้าจะเจอเราแบบนี้ก็ขอไกลเราเข็นแล้วเชี่ยเกาะแบบตัวย้อนนี้ตัวย้อนนี้มากเลย
0: ด้วยถนนหนทางที่ลำบากจึงทำให้การเดินทางไปรับไปส่งลูกให้เรียนหนังสือนั้นเป็นเรื่องยากตามไปด้วยยิ่งถึงคราวหน้าฝนทีไรการเดินทางแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
2: ก็คือได้มูเฮวีอ่ะก็ติดชิงกิโลก็แต่เรามือคือก็ระบาดยากไปช่วยการระบาดไปแล้วจุ๊บพอปออีกก็มาจอยากไปที่เก่าอ่ะช่วยตัวก็มาจอที่พวกนี้ก็ช่วยกันที่จะฝากเลยก็จะใครพิเศษอยู่ที่บอกที่อาทิตย์เก็บนุ่งงานที่จะจ่ออาทิตย์โอ้ยอีกกระจายตัดดีกว่าโอ้ยอีกกระจายง่ายจ่อพออีกคนใครมาจ่อวิชิสุเฮติใครตีสิกาคัดจ่อวิโยกันนี่พี่ยายงาคือพี่เลี้ยงเอาคือก็ต้องมาพอใครตุยอ่ะก็ฮีเล่ก็ช่วยพอหุกจะจู้เอาเลยเดี๋ยวก็มองจะฮีกับฮีชาคุยนี่ก็ช่วยชิดตายคืออุ้ยที่อยากฮึกก็มาเกะ
0: ในขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังจับตามองกับระบบการศึกษาของไทยแต่ณที่นี้ยังคงต้องการให้มีโรงเรียนและมีครูในระบบเข้ามาจัดการการเรียนการสอนให้เด็กๆที่กำลังเติบโตได้สามารถอ่านออกเขียนได้เพียงเท่านี้คนที่นี่ก็พึงพอใจแล้วนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวา

0: รับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมขอสวมบทเป็นเด็กชายบุ๊กคู่กับเด็กชายพาสต้าพากันไปทำกิจกรรมตามวิถีธรรมชาติบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติครับซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้เด็กๆได้รู้จักกับการทำงานบ้านงานสวนและงานครัวครับซึ่งวันนี้ผมได้นัดกับอาจารย์อุ้ยให้มาสอนเราทำกิจกรรมต่างๆกันครับโดยเริ่มจากงานบ้านกันก่อนเลยครับอันนี้คืออันนี้เราเรียกว่าอะไรครับอาจารย์ตอนนี้เราทำเรากำลังฝึกกันอยู่อันนี้ค
1: ือเรากำลังจะจัดโต๊ะเอาไว้นะคะเสร็จแล้วก็จะมานั่งทานกันที่โต๊ะนี้เพราะนั้นเราต้องจัดที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนมีจานชามวางให้เรียบร้อยนะคะ
0: มีจานชามแล้วต้องมีอะไรอีกเวลากินข้าว
1: มีอะไรครับ
2: วางข้าวที่คอ
0: มีอะไรนะ
1: มีอะไรนะ
0: มีอะไรที่คอลูก
1: เพราะถ้าทำแบบนู้น
0: อ๋ออันนั้นมันอันนั้นมันหนูก็ไม่ผิดลูกหนูก็ไม่ผิดพอมีท้อแล้วก็ต้องมีถ้วยน้ำซุปไว้ฝั่งนี้ลูกไว้ฝั่งนี้เอาไว้ฝั่งนี
1: ้รับแก้น้ำล่ะ
0: นี่นี่อันนี้หนูดูดีๆอันนี้มันเป็นรูปอะไรรูปอะไรแก้น้ำไว้ฝั่งไหนเอาไว้คุณพ่อด้วยไหมคุณพ่อเนี่ยของคุณพ่อไม่มีแล้วเอาคุณพ่อแก้มนึงมันมีเหตุผลไหมครับว่าทำไมแก้วน้ำต้องอยู่ขวาช่วยซุปต้องอยู่ซ้ายอะไรแล้วมันสลับกันได้ไหมจริงๆแล้ว
1: จริงๆแล้วเอาความสะดวกของการใช้งานนะคนเราก็ถนัดทางขวาใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็หยิบแก้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ความจริงที่ให้เด็กๆนะฮะคือว่ามีระเบียบเนี่ยในการรับประทานนะคะจัดเซตให้เหมือนกัน
0: คือดีแล้วมันเป็นการฝึกเด็กๆมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าให้เขามีระเบียบ
1: ตายตัว
0: งานบ้านกันไปแล้วไปต่อกันที่งานสวนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการทำสวนของพาสต้าในวันนี้จะได้เห็นอะไรกันบ้างมีไหมมีลูกหม่อนไหมรู้จักลูกหม่อนไหม
1: พ่อบุ๊กมีอยู่นิดนึง
0: นี่ไหน
2: ดูตรงน
0: ั้
2: นแดง
1: ลูกหม่อนจ้ะลูกหม่อนเห็นไหมครับ
0: อ๋อนี่สีดำอร่อยนี
2: ่อร่อยอร่อยคนจะแก่ตาย
0: เอามากี่ข้อกี่ข้อ
2: โอเค
0: เอาเดี๋ยว
2: ว
0: ้
2: าว
0: ขี่คอ
1: หวานไหมเนี่ย
0: เดี๋ยว
1: เอาสีดำๆมาด้วยสีดำๆมันจะหวานสีแดงเปรี้ยว
0: ได้ยัง
2: ได้แล
1: ้
2: ว
1: พ่อลูกคู่นี
0: ้ได้ยังได้ยังพ่อมองไม่เห็นโอ้ลวกโอ้ไม่ไปแล้วเหนื่อยไปเอาแล้วพอแล้วมาต้ามันเหนื่อย
1: ตอนนี้ข้าวเขาก็เริ่มออกรวงนะแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเราก็จะเอาข้าวอ่อนๆนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวกันอันนี้เขาชื่อคุณปึกนะคะ
0: คุณปึกใจดีใช่ไหม
1: ปึกใจดีคุณปึกเขาอยากจะกินกล้วย
0: ไปหาค
1: ุ
0: ณปึกกันไหมไปหาคุณปึกกันไห
2: มเราจะมาเก็บข้าวไง
1: อาจารย์มาเก็บข้าวกันก่อน
2: จะได้หาคุณปึก
0: คุณครูเราต้องเลือกอันแบบไหนถึงจะไปทำน้ำนมข้าวได้
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: มันเป็นตุ้มๆหน่อยค่ะ
0: พัตต้ารู้ไหมว่าน้ำนมอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวให้คุณครูทำให้ดู
2: อยู่ข้างในเลย
0: อยู่ตรงไหนอันไหนหนูทำให้ดูอ่ะถ้าหนูรู้อ่ะหนูทำให้ดูอ่ะอันหนูทำอันนึงอันนึงอ่ะไหนหนูบีบน้ำนมให้พ่อดูหน่อยอยู่ตรงไหนไหนมีเปล่าไหนน่าบีบมาทีนั้นมันเป็นเม็ดทำไมไม่เป็นน้ำ
1: นี่ไงลูกเนี่ยเห็นไหม
0: นี่ของพ่อบีบแล้วมีน้ำออกมาเลยเนี่ยอร่อยไหมลูกรสชาติเป็นไงอร่อยมากเลยอะครับพัตต้าพ่อชิมแล้วไม่เห็นได้รสอะไรเลยอะรสยังไงอะพ่อไม่เห็นรู้สึกเลยอะคือเวลากัดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีน้ำ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รู้สึกถึงรสชาติเพราะมันยังน้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่เราต้องใช้ปริมาณเยอะพอสมควรนะคะ
0: ก่อนที่เราจะไปทำน้ำนมข้าวกันก็ไม่ลืมที่จะแวะให้อาหารคุณปึกกันครับแต่ดูเหมือนว่าพาสต้าจะมีท่าทางแปลกๆไปนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเด็กกลัววัวอ่ะงั้นหนูปอกกล้วยให้พ่อเดี๋ยวพ่อป้อนเอามาเนื้อเปลือกนะอย่าเอามาแต่เปลือกนะหมายางพี่ปึกรออยู่อ่ะโหปอกก็ไม่หมดสงสารพี่ปึกนี่ดูพี่ปึก
1: ใช่ครับอย่าง
0: น
1: ี้
0: ได้มันมือปึกปึกได้มันมือไม่ใช่อาหารเอาไหม
1: แต่ปลอด
2: ไม่ชอบขี่หลังวัวที่สุดตอนน
1: ี้เอาไหมล่ะ
0: ขี่ไหม
1: ลองไหม
0: เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พายขี
1: ่เอาไหมคะ
0: สรุปแล้วหนูหันทางนี้แป๊บนึงหันไปทางนี้หน่อยสรุปแล้วหนูชอบวัวหรือหนูกลัววัว
2: กลัววัว
0: โอเค
1: ไม่ต้องกลัวอะไรพี่ปึกมา
0: ลูกชายผมกลัววัวจนวิ่งหนีไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้าวหน้าตาแบบนี้จะสามารถทำเป็นนมข้าวได้ยังไงอันนี้เราไปล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วข้าวที่เราก็ไปล้างมาแล้วนะครับผมชิ้นเล็กๆลูกชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเครื่องปั่นมันปั่นไม่ไหว
1: ให้ง่ายค่ะให้ง่ายเราตัดเลยค่ะอันนี้คือใบเตย
0: ใบเตยลูก
1: ใบเตยนี่ช่วยให้หอมใบเตยแล้วก็ไปเก็บมาจากตรงนี้ท้องร่องตรงนี้แหละให้พอท่วมเอาล่ะเราจะปั่นแล้วนะ
0: จะปั่นแล้วมานั่งดูเร็วมานั่งดูมานั่งดูเร็วแล้วหนูจะอุดหูทำไม
1: เราจะใส่แป้งไปเลยนะคะแป้งที่เราใส่เนี่ยก็เป็นแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ให้เขาจับตัวกันนะคะนี่เราก็จะกรองนะคะเดี๋ยวเราจะต้มแล้วนะคะลูก
0: เดี๋ยวเราจะ
1: ต้มนะ
0: มันจะกลายเป็นขนมลูกมันจะกลายเป็นขนม
1: ตรงนี้มีวิตามินมากนะคะ
0: มีประโยชน์มาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยก็จะถวายพระนะคะแล้วก็ให้ผู้สูงอายุในบ้านแล้วก็เด็กๆ
0: เราคนอยู่สักพักหนึ่งนะครับ เด็กเนาะสมาธิสั้น อยู่ทุกคนจะ
1: เราต้องใส่น้ำตาลหน่อยนะคะเกลือใส่นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะก่อนที่เราจะปิดไฟเราจะใส่กะทินะคะ

0: เป็นไงเป็นยังไงทำมืออย่างนี้เป็นยังไงไปแล้วกลับมาบอกกันสิอยากฟัง
1: กันเลยกลับมาบอกก่อนเลยคนดูเขารออยู่รสชาติเป็นยังไงนะ
2: รสชาติอร่อย
1: ไหนขอแบบชนแก้วหน่อยขอแบบชนแก้วหน่อยอร่อยเหมือนกินสังขยาคือที่ผมบอกว่าคำว่าสังขยาไม่ใช่เพราะว่ากลิ่นใบเตยแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ใช่น้ำใสๆมันจะเหมือนมันมีเนื้อเพราะมันมีตัวข้าวที่เราปั่น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันจะมีเนื้อเลื่อยๆคุณผู้ชมมันเหมือนดื่มน้ำวุ้นเนี่ยเขาบอกว่ากินพวกนี้เหมือนที่ดูโฆษณานั้นมันมีกาบ้าอ่ากินแล้วมันจะแบบว่าสดชื่นเนี่ย
0: สดชื่นค่ะ
1: ช้อนเดียวช้อนเดียวเนี่ยกาบ้าช้อนเดียวเริ่มบ้าแล้วคาบเรียนต่อไปอาจารย์อุ้ยจะพาเราสองคนไปศึกษาวิถีชีวิตของไก่กันครับคุณมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ในนั้นนะเห็นไหมนั่น
0: อยู่ในตะกร้า
1: อยู่ในตะกร้านะคุณแม่เขาดูแลอยู
2: ่ไก่นี้ใส่ไว้ในกรงอ่ะแล้วเราจะเข้าไปเก็บไก่ได้อ่ะ
0: ใช
1: ่อ๋อใช่เราเก็บไก่เขาไม่จิกเราลูกหนูลองไปดูไหมเขาไม่ดุเลยลูกไก่เขาใจดีนี่เขาหิวแล้วเขามาหาหนูกันใหญ่เลย
0: อย่างนี้นะคะง่ายๆเลย
1: เห็นไหมเราไม่ต้องเข้าไปเราก็แค่โยนไปเลยโอ้พอแล้วไก่จุกแล้วลูกไก่จุกแล้วไก่จุกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกอันนี้ให้อาหารลูกไม่ใช่ไล่ไก่ลูกใจเย็นพอก่อนยั้งกันลงไม่ได้ยั้งกันลงไม่ได้อึบอึบไปอึบอึบไปลูกอึบไป
0: สนุกเห็นไก่กินอาหารแล้วสนุก
1: พอแล้วลูกพอแล้วมันเยอะไปโอ้ไม่ได้ไง
0: เขาตัวเล็กอยู่เขาออกไปได้
1: จับเลยจับเลยอ่าพี่ต้าจับไหมกล้าจับไหมชอบไหม
0: เวลาจับก็จับ
1: เอาไปเลี้ยงสักตัวไหม
2: โอ๊ยไม่อ่ะอยากเอาไปทำไก่ย่าง
0: โอ๊ยแต่ก็ไม่กินก็กินไข่มัน
2: โอ๊ยอยากกินน่ะอยากไปกินอยากกินไก่ย่างมาก
0: สมเป็นลูกเชฟจริงเลยเนี่ย
1: อาจารย์ครับวันที่เราพาน้องๆมาเนี่ยมาเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเด็กๆ
0: คืออันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็เรียนรู้เรื่องชีวิตของไก่พ่อบอกก็ดูนะว่าเรามีอยู่3แปลงนะคะใน3แปลงอันนี้เนี่ยตอนนี้เราเปิดให้เขาใช้3แปลงก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะกั้นนะคะเอาแปลงนี้ไปปลูกผักก่อนเพราะว่าเขาได้พรวนดินไว้แล้วแล้วก็ได้มูลสัตว์ไปแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน2แปลงนี้ก็จะเลี้ยงเขา
1: ก็เหมือนกับเลี้ยงแบบธรรมชาติอะไร
0: ใช่แล้วก็พอเราจะรื้อแปลงที่เราปลูกผักไว้แล้วนะคะเราก็จะปล่อยให้เขามากินผักที่เราไม่ต้องการ
1: เขาก็จะมากำจัดพวกวัชพืชพวกอะไรให้เราแล้วเราก็เปลี่ยนสลับแปลงด้วย
0: ถูกต้องเลยอ๋อ
1: นี่คือเทคนิคเนาะ
0: เราไปดูไข่มั้ยไปดูไข่ครับไปดูไข่
1: ครับครับเมื่อกี้อาจารย์อธิบายได้อะไรไปบ้างมั้ยครับ
2: ไม่เลย
1: สุดยอดสุดยอดเลย
2: ท
1: ั้งมองแต่ไก่
0: ทั้งมองแต่ไก่งั้นไปดูไข่ไก่กัน
1: เอาไข่ไก่กันมั้ยอาจารย์เขาบอกว่ามีที่นึงที่มีไข่เยอะกว่านี้อีกไปม
0: ั้ยใช่ทางส่วนนี้นะก็จะเป็นพันธุ์ที่ออกไข่ได้เยอะจะไม่เหมือนทางนู้นทางนู้นก็จะเป็นไก่บ้านวิธีการเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปรบกวนค่ะ

0: เพราะว่าเขามีจำนวนของตัวเมียเยอะตัวผู้ก็จะค่อนข้างดุถ้าเขาอยากให้เขาไข่สม่ำเสมออะไรเนี่ยอะไร
1: เราจะเก็บไข่ยังไง
0: ก
1: ็พระจ้าลองเปิดดูดีกว่า
0: ในตรงนี้ดูไหมว่ามันมีอะไร
1: มีโอ้เยอะเลยเก็บเร็วเลยเก็บเร็วเก็บเร็วเดี๋ยวเขามาเก็บก่อนเร็ว
2: เอา
1: หนูเก็บเลยหนูเก็บเลยนี่ไง
2: ไม่ต
1: ้
2: องกล
1: ั
2: ว
1: นี่พ่อส่งให้เก็บเร็วเก็บเร็ว
0: เก็บละเก็บสิ
1: เก็บเร็วเดี๋ยวไก่มาเร็ว
3: อาจารย์อุ้ยบอกว่าแม่ไก่นั้นจะไข่เฉพาะตรงที่มีฟางเท่านั้นครับเราจึงกำหนดที่วางไข่ของไก่ให้อยู่ตรงฝาเปิดเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนั่นเองครับ
0: มากันใหญ่เลย
1: มาแล้ว
0: พระซ่าถือดีๆ
1: พระซ่าถือไว้ลูกถ้าไข่ตกทุกคนจะอดกินลูก
0: อันนี้เลี้ยวมาทางนี้ครับวันนี้เราไปดูไข่อีกแบบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าค่ะ
1: ไข่อะไรอ่ะพ่อก็ไม่รู้จัก
2: ไข่ลูกเจี๊ยบ
1: ลูกเจี๊ยบเหรอลูกเป็นไข่ที่พัตต้าชอบกินมากด้วยอันนี้
2: ไข่นกกระทา
1: โอ้ยเก่ง
3: วันนี้ได้ไข่นกกระทากี่ฟองไหนลองนับหน่อยกี่ฟองครับ
2: 3
0: โอ้
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทำไมพ่อนับได้12อ่ะ
2: นี่ไงเหลือตรงนี
3: ้เอามาเอานับใหม่นับใหม่เอาอยู่นับกันอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะครบอ่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3: อ้าวทำไมได้12รอบแรก13อ่ะเอาใหม่ไหม
2: อัน1 2 3 4
3: สงสัยจะนับทั้งวันแหละอาจารย์ เราไปกินข้าวก่อนไหมครับเดี๋ยวให้เขานับไปก่อน
0: ไปค่ะ
2: 10
3: 10เก่งมากโอเคงั้นเราไปทำอาหารกันไหม
2: ไปกันเลย
3: ตอนนี้ก็ถึงคาบเรียนสุดท้ายอย่างงานครัวกันแล้วครับวันนี้เราโชคดีได้พี่แอนดี้พ่อครัวจากประเทศอเมริกามาสอนกันเลยทีเดียวครับโดยเริ่มจากพาสต้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่า
4: สวัสดีครับ
2: ใช
4: ่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: โอเคครับโอเค today we gonna make chicken soup with quail egg โอเคซุปไก่ไข่นกกระทา we're gonna dice some carrot a little bit
2: I love carrot
4: you love carrot how much carrot
2: 100
4: that's a lot of them onion
2: yes
4: หอมหอมใหญ่นะจ๊ะ
2: หอมใหญ่น่าจะแสบตา
4: น้องอ้าวไม่แสบตาโอเควินาการ์เนอร์เฮดได้สักแค่เดี๋ยวเราจะพุทเซอร์ alright now we gonna put them eggs okay ตีเลยตีเลย faster and put some chickens in there พาสต้าใส่นะครับใส่นิดนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดใส่ทีละนิดโอเคเห็นไหมมันเริ่มเป็นไข่แล้วQuail egg, ไข่นกกระทา
2: I think it's something inside.
4: Yeah, it's tapioca powder. Gonna make the soup thick.
2: Really yummy.
4: Yummy. เสร็จแล้วครับสวยไหมดูสิเดี๋ยวใส่นี้ No, we put it in already. Put some cilantro in it. ใส่ผักชีไปหน่อยนึงซุปไก่ไข่นกกระทาครับฝีมือผมกับพาสต้านะครับวันนี
1: ้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ฝีมือใครทำครับพาสต้าหรือคุณครูครับหรือว่าทีเชอร์ครับผมดูทำเลยเหรอ
5: โอ้ร้อน
4: กำลังจะบอกพอดีร้อนนะ
1: กลัวพ่อร้อน
2: พ่อครับอ้าปากหน่อย
1: ไม่ต้องเป่าด้วยปากแต่พ่อเป่าได้แต่อร่อยครับที่เชิญ
4: ครับ
2: และเต็ม10ให้เท่าไหร่อ่ะ
1: ให้11เลยลูกแค่ที่แปลกใจคือว่าไม่มีการใช้พวกแบบผงซุปหรืออะไรเลยแต่ว่าทำไมน้ำซุปมันเข้มข้นมากเลยครับมาจากอะไรฮะ
4: มาจากชิคงกันครับ
1: ครับผมเชฟไปแล้วเวลาเราคุยกันต่อ
4: คือว่าบางคนก็ทำแบบช็อตคัทกันได้แต่ว่าผมจะไม่ยอมอย่างนึงก็คือว่าซุปเนี่ยอย่างน้อยขอให้มาจากชิคงไก่ก่อน
2: ซุปตัวอร่อยมากเลย
1: อร่อยมากครับแล้วตัวอย่างอื่นก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขาดไม่ได้ยังไงซุปต้องซี่โครงไก่อย่าทางรัดแล้วต้องต้มซี่โครงนานประมาณแค่ไหนครับ
4: ก็ครึ่งชั่วโมงไฮฮีท

0: แล้วก็อีกสักครึ่งชั่วโมงก็โลฮิต
1: เอาละครับตอนนี้มาสอนเด็กชายบุ๊กบ้างครับพี่อันดี้วันนี้จะทำอะไรกันครับ
0: วันนี้เราจะทำไก่ดบควันจะทำเป็นแบบรสชาติของสเปนหน่อยหนึ่งเครื่องเทศจะเยอะหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าไก่ดบควันของ
1: คือถ้าฝั่งอเมริกันเนี่ยจะเป็นอาหารจะไม่ค่อยมีเครื่องเทศเยอะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นพวกทางฝั่งสเปนเม็กซิกันอะไรพวกนี้จะมีเครื่องเทศเข้ามา
0: ใช่แล้วก็จะให้แบบว่าเป็นรสชาติไทยด้วย
1: อันนี้เป็นสะโพกหมักด้วยอะไรครับ
0: หมักด้วยอันนี้หอยนางรม
1: ถ้าเราอยู่ที่อเมริกาเราต้องใช้อะไรครับ
0: ส่วนมากก็จะเป็นแค่พริกไทยแล้วก็เพปริก้า
1: แล้วก็เกล
0: ือ แล้วก็ผงกระเทียม
1: มีซีอิ๊วขาว
0: กระเทียมผงอันนี้สุดท้ายก็ยี่หร่า
1: พริกไทยส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะใช้เป็นพริกไทยดำเม็ดกันแล้วเขาไม่ค่อยมีพริกไทยขาวเนาะ
0: ไม่มี
1: เลย
0: ต้องไปร้านอาหารจีน
1: ต้องไปร้านอาหารจีนถึงจะมีแต่ก่อนคือไปเรียนไปทำงานหรือไปทำอะไรอยู่ที่ต่างประเทศครับ
0: ไปเรียนก่อนฮะไปเรียนตั้งแต่อายุ17
1: คือแล้วอยู่กี่ปีเนี่ยพี
0: ่42ปีครับตอนแรกๆเลยที่ไปอเมริกาเนี่ยผมก็ไปทำไปเสิร์ฟร้านอาหารสัก 2-3 ปีแล้วเราไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมฮะก็แบกถาทุกวันก็เลยขอเข้ามาทำในครัวเริ่มดูเขาทำอาหารเริ่มดูเขาทำครัวแล้วเอ๊ะชักชอบละแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆแค่นี้ก็เริ่มเห็นความสนุก
1: ต่อไปเราจะมาทำซอลซ่ากัน
0: มะเขือเทศแล้วก็เวลาสิ่งที่จะให้ก็ใส่ไว้ในนี้เพราะว่าจะไปเลี้ยงไก่ต
1: ่ออ๋อนี่ไม่มีไหนต้องทิ้งเลยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยที่นี้คนอยู่สิบกว่าปีเนี่ยเรียกว่าเป็นอเมริกันแล้วแหละ
0: อเมริกันเนี่ยผมอยู่คนเดียวอันนี้ที่นี่ก็คิดหนึ่งเนี่ยว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่า
1: ก็คือมีพี่น้องมีใครอยู่ที่นี
0: ่นี่บางคนก็เขาบอกโอ๊ยผมให้เวลาคุณ3ปีเดี๋ยวก็กลับมาอเมริกาใหม่แต่ว่าผมคงไม่หรอกเพราะว่าเรามีความสนุกที่นี่อย่างตอนเช้าที่มานะฮะเชฟรู้สึกยังไง
1: ผมรู้สึกว่าผมยังถามเลยว่าที่นี่มันคือกทมจริงเหรอ
0: คำว่า PM 2.5 เราไม่ค่อยได้ยินกัน
1: เราไม่เจอแถวนี้นะ
0: เราไม่ได้ยินกันผมหั่นมะนาวเป็นเสี้ยวอย่างนี้ละก็เชฟก
1: ็ผมช่วยทำมา
0: ใส่ยี่หร่าหน่อยนึงจะใส่เกลือนิดนึงเพราะเกลือเนี่ยมันก็ทำให้มีจะมีรสเปรี้ยวออกมาอีกนิดนึงแล้วจะมีรสหวานออกมาอีกหน่อยนึง
1: ซาลซ่าได้แล้วโบเบ็ดพี่อันนี้ไปเตรียมอะไรมาอันนี้เป็นกระเทียมแล้วใส่
0: น้ำมันมะกอกคร
1: ับ อ๋อใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็อันนั้นเป็นโรสแมรี่ปลูกเองอ่ะเจ๋งอ่ะเตรียมวัตถุดิบกันเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเดี๋ยวเราไปลมควันไก่กันเลยดีกว่าครับนี่คือเตาที่ทำมาเป็นพิเศษข้างในมันจะเป็นลักษณะเหมือนลมควันแล้วควันที่แบบเยอะเกินก็จะออกมาทางบน
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมดูดีๆนะเวลาเราย่างก็คือถ่านอยู่ข้างล่างแล้วของอยู่ข้างบน
0: ใช่ครับ
1: แต่เวลาลมควันคือถ่านอยู่ข้างนึงแต่ว่าของอยู่อีกข้างนึงนะครับผม
0: กระเทียมที่เราเตรียมมาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไว้นี้เลย
1: ทีนี้ในกล่องกลมๆอันนี้คืออะไรครับ
0: นี่ผมใส่เชอร์รี่วูดนะฮะ
1: ก็คือไม้
0: ครับ
1: เหมือนถ้าคนไทยบางที่ก็มีแบบหมูลมควันไม้ลำไยอะไรหมูย่างไม้ลำไยอะไรก็แล้วแต่
0: ต้องลองไม้ลำไยจะลองมั้งมีต้นลำไยอยู่ต้นนึง
1: ทำไมต้องมีน้ำอยู่ข้างล่างครับ
0: คือว่าจะได้ให้ไก่เขานิ่ม
1: ทำเหมือนกับมันมีน้ำระเหยขึ้นมาเล็กน้อยมันจะได้ไม่กระด้างเกินไปต้องอบไว้กี่นาทีครับ
0: ราวๆชั่วโมงนิด
1: ๆอุณหภูมิที่เหมาะกับการอบไก่แบบนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ก็ผมตั้งราวๆ200เซลเซียส
1: ตอนนี้จะบอกว่าหอมกลิ่นไม้เชอร์รี่ ตอนแรกที่เราเปิดเตาไม้เชอร์รี่ยังไม่ไหม้เท่าไหร่
0: ยังไม่ไหม้ฮะตอนนี้
1: กลิ่นไม้เชอร์รี่ออกมาแล้วหอมมากคุณผู้ชมและระหว่างที่เรารอไก่สุกเราไปทำอะไรกันดีครับ
0: เราคิดว่าเราจะไปทำแป้งโทเทียนี่เราก็สิ่งแรกที่จะทำเนี่ยเราก็จะใส่เนยก่อนเพราะเนยเนี่ยหนึ่งหอมสองเนี่ยจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบ
1: อันนี้ก็คือแป้งตอติย่า
0: ครับ
1: ถ้าเวลาเราไปซื้อก็จะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตสำเร็จรูปเลย
0: นี่ก็หมุนไปหน่อยนึง
1: หมุนหน่อยให้มันเกรียมใช่ไหม
0: ครับใช่ครับแล้วก
1: ็คือ
0: ว
1: ่
0: าให้โรยชีสโอ้ทะลักเลย
1: แต่ว่าอยู่นี่ขอชิมก่อนอันนึงได้ไหมครับ
0: ร้อนนะครับเดี๋ยว
1: มันต้องแบบนี้อร่อยมากกรอบมากเลยครับแล้วมันไม่ได้กรอบแข็งนะครับมันกรอบแบบนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในโหแต่ชีสสุดยอดเลยอ่ะคือลมควันเนี่ยเนื้อข้างในมันจะเป็นสีชมพูเหมือนพวกแฮ

0: ครับ
1: นี่คือความอร่อยมากอันดับแรกต้องชิมไก่เปล่าๆก่อนหอมมาก
0: จะเป็นรสไทย
1: ใช่
0: แล้วก็เครื่องเทศ
1: คือด้วยการที่แบบมันถูกสโมกหรือถูกว่าทำให้สุกอยู่เป็นเวลานาน
0: ครับ
1: มันมีน้ำมันจุยซี่อยู่ข้างในมันนุ่มจนกระดูกอ่อนยังนุ่มเลยนะคุณผู้ชมผมตัดกระดูกอ่อนขาดแบบสบายๆเลยเนี่ย
0: เนื้อนี่ก็ยังติดกระดูกอยู่นะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่ามันลุยเหมือนต้มใช่ไหมฮะ
1: ใช่มันไม่เหมือนต้มคือมันนุ่มแต่มันไม่เละ
0: ใช่
1: การที่เด็ดจริงๆคือหนัง
0: ใช่แล้วหนังที่คนแย่งหนังเลยนะ
1: ตัวซาลซ่าของพี่อ่ะพอมันกินเข้าไปปุ๊บมันมีรสชาติแบบซาลซ่าแต่มันมีความเป็นไทยชัดเจนเลยอ่ะพอเข้าไปเอ้ยเนี่ยมันอาหารไทยแต่ว่ามันเป็นรสซาลซ่าสุดยอดและตัวแป้งเราบอกแล้วว่าเราอร่อยตั้งแต่จอนชิมแล
0: ้
1: วอร่อยทุกอันเลยพี่วันนี้ผมต้องบอกเลยว่าขอบคุณพี่อันนี่มากที่มาสอนทั้งลูกชายผมแล้วก็สอนตัวผมแล้วผมบอกเลยว่าสูตรนี้ผมขอเอาไปทำให้เพื่อนบ้านกินบ้าง
0: ยินดีเลยครับ
1: ยินดีเลยนะครับพี่อันนี่อร่อยมากครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: วันนี้นะครับได้มาเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะน้ำนมข้าวผมก็เลยอยากจะลองเอามาทำเป็นขนมครับผมวันนี้ผมจะทำเป็นบัวลอยยวนและพิเศษกว่านั้นวันนี้เป็นไส้หมูครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าบัวลอยไส้หมูจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงอันดับแรกเราจะเอาถั่วเขียวซีกนะครับไปแช่น้ำไว้สัก1คืนแล้วก็นำมาต้มให้นิ่มนะครับผมกระเทียมครับใส่ลงไปเลยนะครับประมาณ1หยิบมือพริกไทยครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะทำให้ตำได้ง่ายขึ้นนะครับผมตำกระเทียมกับพริกไทยให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็เอาถั่วเขียวซีกต้มสุกแล้วใส่ลงไปครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยอันดับแรกนะครับก็ใส่หอมแดงลงไปครับผัดหอมจนเริ่มสุกนะครับผมแล้วก็ใส่หมูลงไปครับหลังจากนั้นเราก็ถั่วเครื่องที่เราตำไว้แล้วใส่ลงไปผัดรวมกันเลยครับผมผัดให้กลิ่นฉุนของสมุนไพรหายไปนะครับให้มันสุกนะครับไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับของหวานนะครับผมปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ให้เย็นเพื่อทำเป็นไส้จะได้ฟันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็เอาต้นข้าวอ่อนนะครับมาปั่นกับใบเตยแล้วก็น้ำนะครับเพื่อให้ได้น้ำนมข้าวแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ใส่แป้งตามสูตรของอาจารย์นะครับผมเพราะว่าผมจะเอามาเป็นน้ำราดในบัวลอยครับในระหว่างที่รอให้ตัวน้ำนมข้าวเราเดือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำตัวแป้งบัวลอยกันง่ายๆครับใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับผมวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำที่เราคั้นมาจากกุหลาบนะครับผมโดยใช้เทคนิคเดียวกับการทำน้ำนมข้าวนี่แหละครับก็คือเอาดอกกุหลาบไปปั่นแล้วก็กรองมาครับค่อยๆใส่นะคุณผู้ชมแล้วก็นวดไอเดียของอาหารจานนี้นะครับมาจากขนมเทียนของบ้านเราในสมัยโบราณนั้นไส้ของขนมเทียนเขาใส่เนื้อหมูจริงๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้หายากวันนี้ผมเลยเอามาประยุกต์ให้เข้ากับบัวลอยยวนนั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับผมก็นวดแป้งได้ที่แบบนี้นะครับสังเกตง่ายว่านวดจนไม่มีแป้งติดที่ขอบคาราเมลนะครับแปลว่าเนื้อแป้งเราได้ที่เอาละครับน้ำนมข้าวของผมเดือดพอดีคุณผู้ชมต้องรีบปิดก่อนที่อาจารย์บอกไว้อย่าให้มันฟูขึ้นมาเยอะไปครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมแล้วคราวนี้ก็คนให้เข้ากันเลยเราก็ได้น้ำเชื่อมที่มีกลิ่นหอมของน้ำนมข้าวแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นตัวบัวลอยกันใช้แป้งนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วมาปั้นเป็นตัวที่หุ้มไส้ปั้นไส้เป็นกลมๆนะครับแล้วก็นำแป้งบัวลอยที่เราเตรียมไว้มาห่อครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เอามาคลุกด้วยแป้งมันนะครับเวลาที่นำไปลวกมันจะใสและทำให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นครับผมพอน้ำเดือดได้ที่นะครับก็นำบัวลอยลงไปต้มนะครับถ้าบัวลอยเริ่มลอยแล้วรออีกสักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นพอคุณดูว่ามันขยายเต็มที่แล้วแปลว่าแป้งสุกแล้วนะครับแล้วก็นี่น้ำเชื่อมที่ได้จากน้ำนมข้าวนะครับผมแล้วก็ราดหน้าด้วยกะทินะครับอันนี้ก็เพียงแค่กะทิกับแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนะครับผมที่พาต้ากำลังเทอยู่คือชาอะไรครับอาจารย
2: ์ชากุหลาบค่ะ
1: เอาชากุหลาบ
2: ชากุหลาบค่ะ
1: ทำไมมันหอมเหมือนมีกลิ่นแบบสมุนไพรหรือขิงอะไรด้วยอันนี้คือกุหลาบอย่างเดียวแล้ว
3: กุหลาบอย่างเดียวค่ะก็เด็ดกุหลาบสดเนี่ยนะคะแล้วก็มาใส่น้ำร้อนจัดเท่านั้นเอง
1: คุณเป็นคนชงชาฝีมือดีมากอุณหภูมิกำลังเหมาะเลยครับผมอาจารย์เคยได้ยินชื่อบัวลอยไส้หมูมาก่อนไห
2: มไม่เคยอ่ะเคยแต่ชากุไส้หมู
1: แปลกไหมอาจารย์แปลกไหม
3: แปลกค่ะมีความเป็นเผ็ดๆนิดหน่อยเป็นเหมือนอาหารคาว
1: มันเหมือนกับ

0: ไส้ขนมเทียนครับและน้ำนมข้าวอ่ะมันจะไม่เข้มข้นไม่หวานมันเหมือนกะทิมันก็เลยทำให้แบบบางๆหน่อยแล้วมันจะเข้ากับความเป็นของคาวได้ดีฮะผู้ชมก็ลองเอาไอเดียนี้ไปทำกระดูกเราประยุกต์มาจากบัวลอยยวนกับไส้ของขนมเทียนโบราณนั่นเองนี่แหละครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: การที่พาลูกๆมาเปิดโลกนะครับก็คือมาสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัตถุดิบจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับอาหารนะครับอาจารย
1: ์
0: เราตื่นเช้ามาไปปลูกผักไปทำนาไปเลี้ยงไก่ทั้งหมดมันคือคำตอบก็คือสู่อาหารทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาหารมันก็เลยพาเราไปสู่เรื่องต่างๆวันนี้ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่พามา
0: ที่มาเปิดสถานที่ให้เราได้เรียนรู้และสนุกกันเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเด็กคนนี
2: ้
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ประกาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงเราจะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: งใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจใน

0: ดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหาร อย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
1: ์
0: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
1: ๆ
0: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
1: ค
0: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
1: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
0: คร
1: ับนี่ครับ
0: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
1: ้
0: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
1: ้
0: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
1: ี
0: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
1: ้
0: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอนนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะ
2: มากเลยนี่จานแรกใช่ไหมครับ
3: รอบ2ครับ
2: รอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรก
3: แต่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต
1: ่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค
1: ่ะคอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่ขยะซึ่งวันนึงมันมีขาต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใดๆ
0: ทิ้งรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะ
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: ว
0: ัน
3: นี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ก้มๆไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยอันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้าอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเง
0: ี้
3: ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับ

0: ไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกอง50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวดซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: wow.
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วและก็เห็นความเป็นไปได้แล้วและก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข116ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

0: ระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
2: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
3: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
2: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
3: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
2: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
3: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
2: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
2: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
2: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โห
5: มีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
3: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
2: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
2: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
0: ไหวไหมต้นกล้า
2: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
6: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
6: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับนู่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
2: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
6: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า
0: สุดยอดเลยครับ
1: คุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
3: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
0: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
2: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
6: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิต ยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
6: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
7: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
7: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
2: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะหลิ่งแล้วล่ะ

0: ำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้งทุกคนมั่นใจในฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่าน
1: ตั้งรัก
0: วันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสม
2: อ
0: เขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
3: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสารย่านลิบเผาแห่งบ้านคลอแระตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
3: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินพระราชทานให้ไปสร้างอะไรซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปาล์ม
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
4: ก็ได้เงินเดือนแล้วก็ได้สองก็ภูมิใจก็ดีใจที่เป็นครูจะได้ไปสองลูกสี่คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดอันดับ
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
5: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามฝีมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ทำงานต่อไปได
3: ้มุจโยเดียดตุลงตาปักลันนั่งเดือบเละตาใบเดียดตีโมใบดีคราวแก่ยายครูสมัยเดือบเละตานานาบุเละบัวบุเละที่เกาบุเละตากาลี

วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นครแห่งใหม่นี้นับเป็นพระมหานครแห่งความมุ่งหวังของอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านการสูญเสียจากการล่มสลายของราชธานีกรุงศรีอยุธยามาเพียง15ปีว่าจะมีบ้านเมืองที่เป็นปกติสุขดังเช่นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีพระราชภาระในการพลิกฟื้นบ้านเมืองบัญญัติกฎระเบียบสร้างขวัญกำลังใจและสรรสร้างรูปบำรุงสิ่งต่างๆนานาประการให้สมกับเป็นรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์จึงเป็นพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่งที่ทรงพระราชอุตสาหะจากนี้เป็นต้นไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงสืบราชสันตติวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสืบสานมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยจนกล่าวได้ว่ารัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองด้านศิลปะงานช่างทุกสาขาเป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วดังปรากฏผลงานชิ้นเอกที่ทรงส่งเสริมให้เหล่าช่างฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์อีกทั้งผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานช่างเมื่อวางจากพระราชกิจบริหารบ้านเมืองจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้าและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยทรงนำนโยบายเศรษฐกิจนำหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้สยามสามารถเข้าสู่ตลาดการค้านานาชาติมีเรือสินค้าเข้ามาค้าขายจำนวนมากเหนืออื่นใดพระราชทรัพย์ที่เหลือใช้ในราชการบ้านเมืองที่ทรงเก็บไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงนั้นได้ช่วยรักษาบ้านเมืองจากวิกฤตการณ์ร.ศ. 112ให้ดำรงเอกราชมาตราบทุกวันนี้บัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์บางคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้ความในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บอกเล่าถึงความสนพระราชหฤทัยศึกษาศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในโลกตะวันตกได้มีพระราชดำริในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งการขุดคลองเป็นเส้นทางคมนาคมตัดถนนอย่างใหม่ในพระนครเพื่อการสัญจรของราษฎรและชาวยุโรปที่เข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นโปรดให้จัดการรับรองทูตตามแบบแผนของชาติตะวันตกการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีอันเป็นต้นแบบแก่ประเทศตะวันตกอีกถึง14ประเทศในเวลาต่อมาทางด้านการพระศาสนาทรงฟื้นฟูข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ต้องตามหลักฐานในพระไตรปิฎกคือการครองผ้าการกราบไหว้และธรรมเนียมการทำวัดเป็นต้นพระราชคุณูปการอันใหญ่หลวงของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในการวางรากฐานและพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้านได้นำพาบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยผ่านรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยความอยู่ดีมีสุขเปี่ยมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศมาตราบจนปัจจุบัน

0: นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหมไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมทำให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหม่อนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูวิภามาแซ่โง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะค่ะนักเรียนค่ะ

0: ในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะนักเรียนต้นทางวันนี้เด็กๆเห็นคุณนุ้ยถืออะไรเข้ามาบ้างไหมคะมีไหมคะเด็กๆรู้จักไหมคะไหนมีใครรู้จักบ้างมีบ้างที่รู้จักนะคะนักเรียนปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณนุ้ยได้ถืออะไรเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนักเรียนรู้จักสิ่งนี้ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางรู้จักไหมคะว่าสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่นั้นคืออะไรไหนเด็กๆลองตอบหน่อยค่ะว่าคืออะไรคะสิ่งนี้มีอยู่2คำตอบได้ยินมา2คำตอบมีคล้องกับอะไรนะคะนักเรียนบางคนบอกว่าเป็นระฆังนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะสิ่งที่ครูนุ้ยถืออยู่เราเรียกว่าคล้องนั่นเองค่ะไหนเด็กๆลองพูดพร้อมๆกันสิคะคล้องไหนใครเคยใช้เครื่องดนตรีชนิดนี้บ้างโอ้นะคะแสดงว่าเด็กๆเคยนะคะได้ทดลองนะคะการใช้คล้องแล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางเลยคะรู้จักคล้องไหมคะนักเรียนปลายทางก็รู้จักเช่นกันนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามเกี่ยวกับคล้องกันค่ะเรามาดูที่คำถามแรกค่ะคำถามแรกนะคะเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะคะให้คล้องเกิดเสียงมีใครตอบได้บ้างเราต้องทำอย่างไรนะคะเราต้องตีนะไหนนักเรียนปลายทางลองตอบหน่อยค่ะนักเรียนตอบว่าอย่างไรคะตีเช่นกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนนะคะออกมานะคะสาธิตการทำให้คล้องนั้นเกิดเสียงบ้างดีกว่านะคะนักเรียนต้นทางไหนใครเป็นหัวหน้าห้องใครเป็นหัวหน้าห้องคะขอเชิญนะคะหัวหน้าห้องออกมาสาธิตนะคะการตีคล้องให้เพื่อนดูหน่อยค่ะเพื่อนๆบอกว่าตีใช่ไหมคะน้องไอดีเห็นด้วยไหมคะการทำให้คล้องเกิดเสียงเราจะต้องมีวิธีการอย่างไรนะคะขออะไรนะคะลูกขอขอหรืออะไรนะคะ
1: ต
0: ีนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเพื่อนบอกว่าตีเดี๋ยวเราลองนะคะให้น้องไอดีนะคะตีคล้องให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะและคล้องจะเกิดเสียงหรือไม่แต่ก่อนที่น้องไอดีจะตีคล้องครูนุ้ยอยากให้น้องไอดีนะคะนำมือไปแตะที่คล้องก่อนตอนนี้ตีหรือยังคะยังมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม
0: ่มีจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงก่อนตีกับหลังตีคล้องด้วยนะคะค่ะตอนนี้น้องไอดีพร้อมที่จะตีหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าอย่างนั้นตีได้เลยค่ะขอดังๆกว่านี้แรงๆกว่านี้ขออีกครั้งค่ะไหนลองตีทั้งหมด3ครั้งเลยค่ะชอบใช่ไหมคะต่อไปเราต้องนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำไมคะตีคล้องเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีนะคะใช้มือแตะไปที่คล้องที่คล้องกำลังมีเสียงอยู่นะแตะเบาๆหน่อยลองทำท่าแตะก่อนแตะตรงนี้เลยค่ะแตะที่แตะเบาๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยตีแล้วให้น้องไอดีแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นำมือออกก่อนแตะได้เลยค่ะอีกรอบไหมคะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังคะขออีกรอบหนึ่งนักเรียนปลายทางเรามาลุ้นพร้อมๆกันค่ะพอครูนุ้ยนะคะหยุดตีน้องไอดีเอามือแตะเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะมีใช่ไหมคะไหนน้องไอดีลองตอบเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวขอไมค์ให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะก่อนตีกับหลังตีแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต่าง
0: กันอย่างไรก่อนตีคล้องเป็นอย่างไรคะ
2: มันสั่น
0: ก่อนตีนะคะก่อนตีมีเสียงไหมคะ
2: มี
0: ก่อนตีนะแบบนี้ก่อนตีเรามีเสียงไหมคะ
2: ไม่มี
0: มีไหมคะ
2: ไม่มี
0: ไม่มีเสียงนะคะเพื่อนบอกว่าไม่มีเสียงแล้วตอนที่น้องไอดีแตะตอนที่ยังไม่ตีเนี่ยคล้องเป็นยังไง
2: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นใช่ไหมคะแล้วพอเราตีพอคุณตีมีเสียงเกิดขึ้นขณะที่คล้องมีเสียงแล้วน้องไอดีเอามือไปแตะที่คล้อง ของมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: มี
0: มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
2: มันสั่น
0: มันสั่นใช่ไหมคะเราสามารถใช้มือแตะสัมผัสแล้วสัมผัสได้ถึงการสั่นของคล้องใช่ไหมคะเพื่อนๆคิดว่าเหมือนกับที่ไอดีบอกนี้เด็กๆคิดว่าเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: ใครเห็นด้วยบ้างยกมือหน่อยค่ะโอ้หลายคนเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไอดีหน่อยนะคะค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่2กันคำถามข้อที่2นะคะก่อนตีและหลังตีคล้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรอย่างที่น้องไอดีบอกน้องไอดีบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: ม
0: ีเพื่อนที่ออกมาสาธิตบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรนะคะมันสั่นตอนไหนเอ่ยคล้องสั่นตอนไหนคะคล้องสั่นตอนที่เราทำไมคะตีและตอนที่เราตีคล้องนะคะคล้องสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นด้วยไหมคะในขณะที่คล้องมีเสียงคล้องก็มีการสั่นด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากเรานะไม่ได้ไปตีที่คล้องเลยนะคะคล้องมีการสั่นไหมคะ
1: ไม่มี
0: การสั่นและมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นก่อนตีและหลังตีคล้องนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่น้องไอดีบอกนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงทบทวนก่อนค่ะกิจกรรมที่แล้วนักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ทำให้สิ่งของต่างๆหรือวัตถุที่ครูนุ้ยกำหนดให้มีเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างคะสิ่งของที่ครูนุ้ยนำมาให้นักเรียนสังเกตมีอะไรบ้างนะคะมีขวดใช่ไหมคะแต่ในขวดมีอะไรด้วยมีลูกปัดนะคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ขวดพลาสติกมีลูกปัดนั้นมีเสียงใช้วิธีการเขย่าและมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอะไรนะคะมีหลอดเราทำอย่างไรให้หลอดที่ตัดไปมีเสียงทำยังไงนะคะเป่าแล้วอย่างอื่นอีกมีอีกไหมคะกล่องที่มียางรัดของไว้นักเรียนทำอย่างไรให้มีเสียงดีดที่อะไรคะดีดที่อะไรคะดีดที่ยางรัดของและอีกหนึ่งอย่างระฆังใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีการอย่างไรทำให้ระฆังเกิดเสียงตีจับที่เชือกใช่ไหมคะแล้วก็ให้สิ่งที่อยู่ด้านในไปตีกับระฆังหรือตัวระฆังทำให้เกิดเสียงนั่นเองดังนั้นนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะคะเราจะใช้ผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะมาร่วมกันเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงค่ะวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในชั่วโมงที่แล้วเรายังค้างกันอยู่ในเรื่องของการนำเสนอผลการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมและมาทำกันต่อในข้อที่3คือร่วมกันเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเพราะในชั่วโมงที่แล้วครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำด้วยตนเองใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนุ้ยจะขอดูนะคะตัวแทนกลุ่มออกมาสาธิตการสาธิตก็คือออกมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงนะคะโดยครูนุ้ยจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะออกมาจับฉลากเลือกนะคะว่ากลุ่มของนักเรียนจะได้สิ่งของอะไรบ้างซึ่งสิ่งของที่เราสังเกตมีทั้งหมดกี่อย่างคะ4อย่างแต่มีกี่กลุ่มคะในห้องเรียนมี5กลุ่มดังนั้นจะมีอยู่1กลุ่มที่จะได้เลือกสิ่งของที่สนใจนะคะได้เลือกสิ่งของตามความสนใจของนักเรียนเลยแล้วขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมานำเสนอโดยการสาธิตสิ่งนั้นด้วยวิธีการที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดเสียงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะค่ะนักเรียนคะและเราจะใช้ นะคะผลการสังเกตที่นักเรียนได้บันทึกไว้ในใบงานจากชั่วโมงที่แล้วนะคะในหน้า50กับ51ซึ่งนักเรียนได้บันทึกไว้เรียบร้อยหรือยังนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะกลุ่ม4กลุ่ม4คะของนักเรียนเขียนบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะผลการสังเกตของนักเรียนแต่ละกลุ่มมานำเสนอเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะเปรียบเทียบผลการสังเกตนะคะเมื่อมีเสียงกับไม่มีเสียงต่อไปค่ะนักเรียนและวันนี้นักเรียนก็จะได้ทำแบบประเมินตนเองเราจะมาทำกันต่อนะคะในข้อที่2ซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินตนเองก็จะเป็นนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงให้นักเรียนสังเกตตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อมูลผลการสังเกตได้หรือไม่ถ้านักเรียนสามารถเปรียบเทียบและตอบคำถามได้ให้ตนเองไปทั้งหมดกี่ดาวถ้าคิดว่าตนเองทำได้ดีตอบคำถามได้ทุกข้อเลยนักเรียนให้ตนเองไปกี่ดาว3ดาวแต่ถ้าตอบคำถามคุณครูในชั้นเรียนนะคะเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงได้บ้างได้เป็นบางข้อให้ตนเองไปกี่ดาว2ดาวแต่ถ้าตอบคำถามในชั้นเรียนหรือบอกไม่ได้เลยให้ตนเองไปกี่ดาว1ดาวและถ้าคิดว่าครั้งหน้าเราจะทำให้ดีขึ้นเราก็เขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปทำแบบประเมินตนเองเป็นการบ้านค่ะค่ะนักเรียนคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนกิจกรรมให้กับเพื่อนๆปลายทางอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะได้นะคะเลือกตัวแทนกลุ่มตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตวิธีที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงโดยเลือกสาธิตกลุ่มละกี่อย่างไหนลองตอบพร้อมๆกันทุกกลุ่มเลยกี่อย่างคะมีบางคนไม่ช่วยครูนุ้ยตอบนะครูนุ้ยเห็นนะครูนุ้ยเห็นนะคะไหนกลุ่มละกี่อย่าง1อย่างและไม่ซ้ำกันด้วยนะคะยกเว้นกลุ่มนะคะมีอยู่1กลุ่มเพราะว่าห้องเรามี5กลุ่มแต่ของนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้นะคะถ้าหากว่านักเรียนทำเดี่ยวหรือว่านักเรียนไม่ได้ทำเป็นกลุ่มนะคะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงนะคะเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงและคุณครูปลายทางนะคะคุณนุ้ยรบกวนนะคะให้คุณครูนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและสิ่งที่แตกต่างกันซึ่งคุณครูอาจจะเขียนคำตอบของนักเรียนไว้บนกระดานนะคะและใช้ข้อมูลในตารางนะคะบนกระดานมาพูดคุยกันในชั้นเรียนได้ค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะที่นักเรียนจะได้นะคะออกมาเลือกกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้สิ่งของอะไรดังนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยนะคะจะขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะออกมา1คนตอนนี้ให้ตกลงกันก่อนว่านักเรียนจะให้ใครเป็นตัวแทนออกมาจับฉลากตอนนี้ให้หันหน้าเลือกกันก่อนนักเรียนปลายทางตอนนี้นักเรียนปลายทางเลือกนะคะสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะคะถ้านักเรียนทำงานเป็นกลุ่มนะคะเลือกมา1คนเดี๋ยวครูนุ้ยขอดูเพื่อนต้นทางก่อนนะคะว่าได้ตัวแทนหรือยังไหนกลุ่ม1ขอตัวแทนจับฉลาก1คนยกมือหน่อยค่ะยกมือใครออกมายกมือยกสูงๆค่ะน้องเติร์ดน้องเติร์ดใช่ไหมคะเติร์ดยกมือก่อนน้องเติร์ดนั่งให้เรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่2เป็นใครคะน้องพลอยกลุ่ม3เป็นใครคะเป็นอะตอมกลุ่ม4เป็นใครคะกลุ่ม4ต้องตกลงกันก่อนเลือกเพียงแค่คนเดียวค่ะกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5เป็นน้องเอวานะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะคะ นักเรียนปลายทางเลือกได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนต้นกันนะคะว่าแต่ละกลุ่มจะได้อะไรกลุ่ม1ออกมาหน้าห้องนะคะกลุ่ม2กลุ่ม3ออกมาได้เลยค่ะกลุ่ม4ขอตัวแทน1คนได้หรือยังคะออกมาได้เลยค่ะ1คนกลุ่ม5ออกมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฉลากพร้อมกันนะอ่ะไหนขอเสียงเพื่อนปลายทางและเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนปรบมือให้กับตัวแทนหน่อยค่ะและนั่งให้เรียบร้อยและคุณนุ้ยขอให้นักเรียนนะคะเงียบเสียงนิดหนึ่งไหนนั่งหลังตัวตรงก่อนนั่งตรงนั่งตรงนั่งตัวตรงนะคะสมาชิกตัวแทนสมาชิกแต่ละคนรับไปแล้วแล้วลองเปิดอ่านดูนะลองเปิดอ่านก่อนนะว่านักเรียนได้อะไรนะคะหยิบเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะยืนกระจายกันนิดหนึ่งน้องเอวาขยับนิดหนึ่งค่ะลูกขยับมานิดหนึ่งพร้อมแล้วใช่ไหมคะไหนลองเปิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยอ่านให้มาดูกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งโชว์เลยถือโชว์แบบนี้ถือโชว์ไว้ถือโชว์ไว้นะกลุ่มหนึ่งได้อะไรคะหลอดดูดน้ำตัดปลายนะคะกลุ่มสองได้อะไรคะกลุ่ม2ได้ขวดพลาสติกที่มีลูกปัดกลุ่ม3ได้อะไรคะระฆังนักเรียนปลายทางตัวแทนกลุ่ม4นักเรียนปลายทางอาจจะใช้เป็นกระดิ่งก็ได้นะคะกลุ่ม4เป็นระฆังนะคะต่อไปกลุ่ม5กลุ่ม3กลุ่ม3ได้อะไรคะกล่องที่รัดด้วยยางรัดของใช่ไหมคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5น้องเอวาได้อะไรคะเลือกสิ่งที่สนใจดังนั้นมีของ4อย่างเลือกอะไรก็ได้เดี๋ยวไปคุยกันในกลุ่มนะว่านักเรียนอยากจะนะคะสาธิตอะไรให้เพื่อนได้ดูกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาให้กับเพื่อนๆต้นทางนะคะได้เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะการทำกิจกรรมแต่ละอย่างกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางก็พร้อมแล้วนะคะแต่ละกลุ่มนะคะมีตัวแทนพร้อมที่จะออกไปสาธิตที่จะทำให้สิ่งของที่นะคะจับฉลากได้นะคะเกิดเสียงและกลุ่ม5นะคะก็ได้พูดคุยกันแล้วนะคะได้เลือกเป็นอะไรคะหลอดน้ำใช่ไหมคะหลอดน้ำที่ตัดตรงส่วนของปลายนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะไปทำกิจกรรมกันต่อได้เลยค่ะวิธีการทำให้กระดิ่งหรือระฆังเกิดเสียงค่ะ

วิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงค่ะค่ะและตัวแทนนักเรียนกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่ม5นะคะได้จับฉลากเลือกสิ่งของที่สนใจนะคะนั่นก็คือวิธีการทำให้หลอดดูดน้ำตัดปลายเกิดเสียงเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามานะคะสังเกตเพื่อนกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มก็ได้นะคะสาธิตวิธีการทำให้สิ่งของต่างๆเกิดเสียงแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาช่วยครูนุ้ยนะคะบอกนะคะว่าผลการสังเกตของนักเรียนนั้นนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างจากตารางนี้ค่ะตารางวิธีการทำให้สิ่งต่างๆที่กำหนดให้เกิดเสียงนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะก็มีตัวแทนนะคะได้ออกมาสาธิตนะคะวิธีการที่จะทำให้

0: ส่วนนักเรียนเพื่อนต้นทางนั้นนะคะวิธีการที่ทำให้ระฆังนั้นเกิดเสียงนักเรียนใช้วิธีการใดคะไหนกลุ่มไหนคะที่ได้เลือกนะคะเป็นระฆังยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม4นะคะในกลุ่ม4ลองบอกหน่อยค่ะวิธีการที่จะทำให้ระฆังเกิดเสียงนักเรียนมีวิธีการอย่างไรคะดึงนะคะหรือว่าใช้วิธีการอะไรคะตีหรือเขย่านะคะทำให้ระฆังเกิดเสียงนะคะดังนั้นผลการสังเกตที่นักเรียนได้สังเกตนะคะก็คือเมื่อเรานะคะตีเขย่านะคะที่นะคะระฆังก็จะทำให้เกิดเสียงนั่นเองและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อเกิดเสียงระฆังมีลักษณะเป็นอย่างไรด้วยเกิดการสั่นนั่นเองนะคะซึ่งการสั่นที่นักเรียนสังเกตได้นะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการสั่นเบาเล็กน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของระฆังด้วยนะคะถ้าหากระฆังที่มีขนาดใหญ่เมื่อเราใช้มือไปสัมผัสแล้วก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ถึงการสั่นแต่ว่าระฆังที่นักเรียนใช้นะคะจะมีขนาดเล็กนักเรียนอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะหรือว่าเมื่อสัมผัสแล้วอาจจะไม่รู้สึกว่ามีการสั่นเกิดขึ้นนะคะแต่ความจริงแล้วนะคะเมื่อเรานะคะดึงเชือกตรงปลายใช่ไหมคะที่มีวัตถุด้านในอยู่พอเราดึงแล้วตีนะคะทำให้เกิดการกระทบกันภายในตัวของระฆังตัวระฆังก็จะมีการสั่นและทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงถ้าเราไม่ไปตีระฆังระฆังเกิดเสียงไหมคะไม่เกิดและวัตถุนั้นสั่นด้วยไหมคะไม่สั่นนะคะวัตถุในที่นี้ก็คืออะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะวัตถุในที่นี้ก็คือสิ่งของนั่นเองนะคะหรือสิ่งต่างๆและคุณครูนุ้ยขอใช้คำว่าวัตถุนะคะแทนอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูอุปกรณ์ข้อที่2กันอุปกรณ์ข้อที่2ก็จะเป็นกล่องที่รัดด้วยยางใช่ไหมคะกล่องที่รัดด้วยยางกลุ่มของเพื่อนนะคะกลุ่มไหนเอ่ยยกมือหน่อยที่ได้ออกไปสาธิตเลือกเป็นกล่องยกมือหน่อยค่ะเป็นกลุ่มไหนคะที่ออกไปทำอะไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าเพื่อนเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรที่ทำให้กล่องเนี่ยนะคะเกิดเสียงทำอย่างไรคะ
1: ดึง
0: ที่อะไรคะ
1: ยาง
0: ดึงที่ยางนะคะดึงที่ยางทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะส่วนที่ดังนั่นก็คือส่วนที่เป็นอะไรคะเป็นยางนะคะที่ทำให้เกิดเสียงนะคะซึ่งสิ่งที่สังเกตได้เวลาเราดึงที่ยางหรือดีดที่ยางอะไรเกิดขึ้นด้วยคะพอเกิดเสียงแล้วมีการสั่นเกิดขึ้นไหมคะ
1: ม
0: ีส่วนไหนคะที่สั่นเป็นกล่องหรือว่าเป็นยางเป็นยางนะคะที่สั่นนะคะดังนั้นเมื่อนะคะกล่องที่รัดด้วยยางเกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เราก็พบว่าวัตถุนั้นสั่นด้วยนะคะต่อไปค่ะและถ้าเราไม่ได้ไปดีดหรือไปดึงที่เส้นยางเกิดเสียงไหมคะ
1: ไม่
0: เกิดใช่ไหมคะดังนั้นวัตถุสั่นด้วยไหมคะสั่นไหมคะเด็กๆไม่สั่นนะคะต่อไปนะคะอุปกรณ์ข้อที่3ขวดพลาสติกใส่ลูกปัดที่นักเรียนสังเกตเพื่อนสาธิตเพื่อนใช้วิธีการใดคะที่ทำให้เกิดเสียงใช้วิธีการเขย่าขวดนะคะทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะและที่สังเกตได้เราสังเกตได้ว่าอย่างไรบ้างเมื่อขณะที่ขวดนั้นนะคะมีเสียงเกิดขึ้น
1: ว
0: ัตถุสั่นเราทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรคะลูกเราจะทราบได้อย่างไรว่าวัตถุมีการสั่นหรือขวดมีการสั่นเราทราบได้อย่างไรอะไรนะคะส่วนใดของร่างกายคะที่ได้สังเกตส่วนไหนคะถึงรู้ว่าขวดนั้นสั่นส่วนไหนที่เราจับส่วนของมือเพราะเราใช้มือจับอะไรคะจับที่ขวดแล้วก็เขย่าทำให้เรารู้สึกว่าขวดนั้นทำไมคะสั่นนะคะเมื่อเราเขย่าขวดนะคะลูกปัดที่อยู่ในภายในขวดก็จะมีการกลิ้งไปมานะคะทำให้ขวดเกิดการสั่นนะคะแล้วก็ทำให้นะเกิดเสียงด้วยและสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงวัตถุสั่นไหมคะก็ไม่สั่นนะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์ข้อที่4หลอดดูดน้ำตัดปลายเพื่อนที่มาสาธิตใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการเป่านะคะและทำให้เกิดเสียงสิ่งที่สังเกตได้เป็นอย่างไรคะเมื่อเกิดเสียงวัตถุนั้นเป็นอย่างไรสั่นทราบได้อย่างไรว่าสั่น

0: เราเป่านะเราเป่าหลอดแล้วเราทราบได้อย่างไรอะคะว่าสิ่งนั้นสั่นหรือว่าหลอดสั่นเพราะว่าเราเอามือไปทำไมคะไปจับหรือไปสัมผัสทำให้เรารู้สึกว่ามีการสั่นของวัตถุวัตถุในที่นี้คืออะไรคะหลอดดูดน้ำมีการสั่นนั่นเองและถ้าเราไม่เป่าวัตถุมีเสียงเกิดขึ้นไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแล้วสั่นไหมคะก็ไม่สั่นนะคะดังนั้นสิ่งที่สังเกตได้เมื่อไม่เกิดเสียงก็คือวัตถุไม่สั่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางอาจจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะที่ทำให้วัตถุนั้นนะคะเกิดเสียงได้นะคะแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตก็คือขณะที่เกิดเสียงวัตถุมีลักษณะเป็นอย่างไรมีการสั่นหรือไม่และนักเรียนทราบได้อย่างไรว่ามีการสั่นนะคะนักเรียนอาจจะใช้ตาในการสังเกตว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นถ้าเราสังเกตยางรัดของใช่ไหมคะเมื่อเราดีดเราจะพบว่ายางเนี่ยเกิดการสั่นได้นะคะแต่วัตถุบางอย่างเราไม่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าได้นะคะเช่นระฆังเพราะหรือว่ากระดิ่งถ้าเกิดว่าเราไปทำให้วัตถุนั้นเกิดเสียงเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่ามีการสั่นเราอาจจะต้องใช้อะไรคะส่วนใดของร่างกายในการสังเกตการสั่นของวัตถุส่วนไหนคะถ้าเราไม่ได้มองส่วนของมือที่ใช้ในการสัมผัสหรือแตะนะคะทำให้เรารู้สึกถึงการสั่นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมนะคะตอบคำถามกันนะคะเรามาดูคำถามแรกกันค่ะข้อที่1วิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้เวลาแต่ละกลุ่มนะคะคิดแล้วก็ตอบคำตอบกับคุณครูนุ้ยว่าในกิจกรรมนี้ของเรานะคะนักเรียนได้มีวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างคุณนุ้ยจะเลือกนะคะ2กลุ่มด้วยกันนะคะในการตอบคำถามในข้อนี้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้หันหน้าเข้าหากันแล้วก็ช่วยกันคิดคำตอบค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนต้นทางกันบ้างนะคะค่ะครูนุ้ยขอตัวแทนกลุ่มนะคะสองกลุ่มด้วยกันขอเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่5ค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5 1คนนะคะมาตอบคำถามข้อที่1ด้วยค่ะในขณะที่เพื่อนตอบคำถามนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการตอบนะคะค่ะน้องเอวาคะในข้อที่1นะคะมีวิธีการใดบ้างคะที่ทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงได
1: ้ตี
0: 1นะคะมีวิธีการตี
1: เป่า
0: วิธีการเป่า
1: เขย่าดีด
0: แล้วก็มีวิธีการดีดหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเอวาด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวให้น้องเอวาเลือกดีกว่าน้องเอวาให้เพื่อนกลุ่มไหนออกมาดีคะเหลือ1 2 3และ4กลุ่มไหนดีนะ
1: กลุ่ม4
0: ค่ะขอเชิญกลุ่ม4 1คนนะคะค่ะเดี๋ยวน้องเอวากลับไปนั่งก่อนนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบไปแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่ม4บ้างนะคะว่ามีความคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่นะคะว่าวิธีการทำให้สิ่งต่างๆเกิดเสียงมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ

0: มีอะไรนะคะลูก
1: เป่า
0: เป่า
1: ดีด
0: มีอะไรอีกนะ
1: ดีด
0: อะไรนะคะดังๆเลยค่ะเพื่อนๆกลุ่ม2ได้ยินไหมคะตอบดังๆเพื่อนกลุ่ม2มั้ยไม่ได้ยินเลย
1: ดี
0: ดดีดนะคะ
1: ตี
0: ตี
1: ขยาว
0: แล้วก็มีขยาว
1: เคาะ
0: แล้วก็มีเคาะด้วยหมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนที่ออกมาตอบคำถามในข้อที่1 นะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะวิธีการทำให้สิ่งต่างๆนะคะเกิดเสียงมีอะไรบ้างซึ่งเป็นคำตอบในกิจกรรมนี้นะคะ1 นะคะก็จะมีวิธีการนะคะตีเพื่อให้วัตถุที่อยู่ด้านในของระฆังนะคะกระทบภายในตัวของระฆังนั่นเองต่อไปค่ะ2วิธีการอะไรคะดีด3วิธีการขย่าและสุดท้ายวิธีการเป่านะคะสำหรับกิจกรรมนี้เราก็จะใช้4วิธีการนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่2ในข้อที่2ถามว่าก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนมี2คำตอบนะคะเวลาออกมานำเสนอต้องตอบด้วยว่าเหมือนกันอย่างไรและมีที่ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมไม่เหมือนกันอย่างไรนะคะให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันค่ะนักเรียนคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาในการคิดนะคะคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นักเรียนมีคำตอบในใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนกลุ่ม3ก่อนเลยค่ะกลุ่ม3คะออกมานำเสนอคำตอบค่ะขอตัวแทน1คนนาวาเพื่อนเรียกชื่อแล้วนะคะนาวาขอเสียงปรบมือให้กับนาวาด้วยค่ะให้คุณนุ้ยทวนคำถามอีกรอบหนึ่งไหมนะคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตนะคะเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่างกันครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: พอตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าเราไม่เขย่าหรือไม่มีวิธีการดังกล่าวก็จะไม่มี
1: เสียง
0: และมีอะไรที่เหมือนกันไหมมีอะไรที่เหมือนกันไหมแล้วถ้าเราไปตีดีดหรือเขย่าวัตถุต่างๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: มีเสียง
0: เหมือนกันไหมคะ
1: เหมือนกัน
0: มีเสียงหรือเกิดการสั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนาวาหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบอีกสักหนึ่งกลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะขอเชิญกลุ่มหนึ่งนะคะคำตอบของกลุ่มหนึ่งเป็นอย่างไรคะก่อนและหลังการตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุผลการสังเกตเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
1: แตกต่าง
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
1: ตอนเขย่าจะมีเสียงตอนไม่เขย่าจะไม่มีเสียง
0: ถ้าตอนที่เราเขย่าจะมีเสียงเกิดขึ้น

0: แต่ถ้าเราไม่ให้ยาวมีเสียงไหมคะไม่มีเสียงนะคะก็ให้เหตุผลเหมือนกับกลุ่ม3นะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนทั้ง2คนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกันไหมคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยคำตอบกันนะคะคำตอบก็คือแตกต่างกันนั่นเองถูกต้องไหมคะที่เพื่อนตอบถูกต้องนะคะเพื่อนทั้งสองกลุ่มบอกว่าแตกต่างกันนะคะโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นยังไงก่อนตีนะถ้าก่อนที่เราจะตีเขย่าดีดหรือว่าเป่าวัตถุเป็นยังไงคะ
1: ไม
0: ่สั่นและมีเสียงไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเสียงแต่เมื่อเราไปตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะเป็นอย่างไรคะมีเสียงแล้วก็เป็นยังไงด้วยก็จะสั่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีนะคะผลการสังเกตที่แตกต่างกันโดยก่อนตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุจะไม่สั่นและไม่มีเสียงแต่เมื่อตีดีดเขย่าและเป่าวัตถุนะคะจะสั่นและมีเสียงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำถามข้อที่3กันสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรฟังคำถามอีกรอบหนึ่งนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรอันนี้คือเหมือนนะลองให้ดูให้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรตอนนี้ให้เวลานะคะแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันคิดหาคำตอบแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอคำตอบกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนๆต้นทางกันค่ะขอเชิญนะคะตัวแทนเหลืออยู่หนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มไหนคะกลุ่มสองนะคะขอเชิญตัวแทนกลุ่มสองค่ะน้องพลอยนะคะน้องพลอยให้คุณครูนุ้ยทวนคำถามอีกรอบไหมคะให้ทวนไหมคะทวนนะคะสิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงนะคะและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะ
1: สั่นครับ
0: อะไรนะคะลูก
1: สั่นครับ
0: สั่นหรือว่าสั่นนั่นเองนะคะไหนลองบอกคุณนุ้ยหน่อยค่ะสิ่งที่เหมือนกันเมื่อเกิดเสียงคืออะไรคะสั่นหรือไม่สั่น
1: สั่น
0: วัตถุก็จะเกิดการสั่นเหมือนกันใช่ไหมคะแต่เมื่อไม่เกิดเสียงเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่สั่น
0: ไม่สั่นเหมือนกันทุกอันไหมคะอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างเลยไหมคะที่ไม่เกิดเสียงแล้วไม่สั่น
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันนะคะค่ะให้น้องพลอยเลือกตัวแทนกลุ่มที่น้องพลอยอยากจะเลือกขอเชิญตัวแทนกลุ่มไหนดีคะเลือกมา1กลุ่มค่ะกลุ่มไหนดีเอ่ย
1: 1
0: กลุ่มไหนนะ
1: 1ก็ได้ครับ
0: กลุ่ม1ใช่ไหมเอ่ยชื่อเลยได้ไหมขอเรียกชื่อได้เลยค่ะใครดีนะ
1: เต๊ด
0: น้องเติร์ดนะคะค่ะน้องพลอยกลับไปนั่งที่ได้ค่ะน้องเติร์ดออกมาค่ะน้องเติร์ดตอบข้อที่3สิ่งที่เหมือนกันของวัตถุต่างๆเมื่อเกิดเสียงและไม่เกิดเสียงคืออะไรคะน้องเติร์ดจะตอบว่าอะไรดีนะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนไหมเพื่อนตอบว่าอะไรคะเพื่อนตอบว่าอะไรนะมีอะไรที่เหมือนกันเวลาที่เกิดเสียงมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกัน

0: เดี๋ยวให้กำลังใจเติร์ดหน่อยมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันคะถ้าเราเขย่าหรือไปดีดที่ยางรัดของถ้าเราเขย่าขวดเป็นยังไง
1: สั่น
0: สั่นถ้าเราดีดยางเป็นยังไง
1: สั่น
0: สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราตีระฆังเป็นอย่างไร
1: สั่น
0: สั่นเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกระทำอะไรกับวัตถุเลยทำให้ไม่เกิดเสียงมีอะไรที่มันเหมือนกันคะ
1: วัตถุไม่สั่น
0: วัตถุไม่สั่นเหมือนกันใช่ไหมคะขอปรบมือให้กับตัวแทนนะคะทั้ง2คนเลยนะคะที่ออกมาตอบคำถามข้อที่3ค่ะเรามาดูเฉลยเลยนะคะคำตอบก็คือวัตถุสั่นเหมือนกันเมื่อเกิดเสียงนะคะและนะคะวัตถุไม่สั่นเหมือนกันเมื่อไม่เกิดเสียงก็ที่นักเรียนตอบนะคะถูกต้องนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะครูนุ้ยนะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแล้วเดี๋ยวเราลองมาตอบพร้อมๆกันนะคำถามข้อที่4ถามว่าเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรหันหน้าเข้าหากันแล้วช่วยกันคิดคำตอบเลยเดี๋ยวเราจะมานำเสนอคำตอบพร้อมๆกันนะคะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนนะคะตอบทุกคนพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีใครกันบ้างนะคะที่ตอบได้ตรงกับเฉลยนะคะทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วครูนุ้ยนับ 1-3 แล้วตอบพร้อมๆกันนะคะ 1-2-3 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครูนุ้ยดูมีบางคนไม่ตอบด้วยขอให้ตอบทุกคนนะเอาใหม่นะคะ1-2-3เก่งมากเลยค่ะนะคะแต่มีบางคนอาจจะมีแอบตอบที่แตกต่างกันใช่ไหมคะบางคนบอกว่ายังมีการตีการเขย่าอยู่นะคะนั่นเป็นวิธีการนั่นเองที่ทำให้เกิดเสียงคำตอบนะคะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงนั้นเกิดจากการสั่นของวัตถุนั่นเองนะคะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะในภาพนี้วัตถุคืออะไรคะวัตถุคืออะไรเอ่ยวัตถุคือของนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็จะมีสิ่งของต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากอุปกรณ์ที่เราใช้ในกิจกรรมนะคะซึ่งเราก็อาจจะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้วัตถุเหล่านั้นเกิดเสียงนั่นเองนะคะวัตถุบางอย่างเราสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะว่าเกิดการสั่นนะคะแต่ว่าวัตถุบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราอาจจะต้องใช้ส่วนของร่างกายในการสัมผัสนะคะถึงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการสั่นนั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ใช้วิธีการใดบ้างที่ทำให้วัตถุเกิดเสียงมีอะไรบ้างนะคะมีเขย่าตี
1: เป
0: ่าอะไรอีกคะ
1: ด
0: ึ
1: ง
0: ดีดวิธีการต่างๆนี้เมื่อเราไปทำกับวัตถุหรือไปกระทำกับวัตถุแล้ววัตถุเป็นอย่างไร
1: ส
0: ั่นและทำไมคะเกิดเสียงนั่นเองดังนั้นเสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุโดยวิธีการต่างๆเช่นการตีการดีดการเขย่าการเป่าเป็นต้นนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเสียงเกิดได้อย่างไรนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านั่นก็จะมี1กระดาษบูฟนะคะกลุ่มละ1แผ่นถ้าหากนักเรียนปลายทางไม่มีนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ได้นะคะกระดาษบูฟคือกระดาษแผ่นใหญ่ๆเลยเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้กับนักเรียนนะคะกลุ่มละ1แผ่น2สีไม้หรือปากกาเมจิกหรือปากกาเคมีก็ได้นะคะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ตอนที่1เพลงแม่กอกาเพลงมาเต้นกันเถอะ
2: ทุกคนเรามาเต้นกันเถอะพร้อมแล้ว

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: แย่แล้วเผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย่ ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปลองสำรวจรอบๆตัวใครเจอสัญลักษณ์ในโรงเรียนบ้างเอ่ยหรือใครเจอสัญลักษณ์ที่ถนนบ้างริมถนนเจออะไรบ้างเอ่ยวันนี้ค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้จะเรียนในเรื่องสัญลักษณ์นี้มีความหมาย2นั่นเองจะเป็นอย่างไรก่อนจะเริ่มเดี๋ยวเรามาทายเครื่องหมายสัญลักษณ์กันก่อนเลยน่าจะเป็นอะไรเอ่ยใครตอบได้ให้ยกมือใครรู้แล้วให้ยกมือรู้หรือยังลูก
1: ยัง
0: ยังมีแค่นี้เลยอะไรเอ่ย